0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้บุรณาเฮือนเกิดประธานค้ำไต่สีพันดอนเพื่อพัฒนาเป็นหอมุนเสื้อและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เวียกงานสื่อโฆษณาข่าวสารการเงินมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลแนวทางนโยบายของพรรคนครหลวงเวียงจันทน์วางมาตรการใหม่เร่งแก้ไขปัญหาขี้เหงื่ออย่างเยือนยงเศรษฐกิจจีนมีความเข้มแข็งหลายขึ้นกว่าเก่าญี่ปุ่นกวาดพบแห่หายากหลายสนิทใต้มหาสมุทรแปซิฟิกและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: ท่านสอนใส่สีพันโดนนายกรัฐมนตรีได้ชี้นำให้คณะหพิโสบเอาใจใส่บุรณะหักษาและส่อมแปลงเฮือนเกิดของประธานค้ำไต่สีพันโดนอดีตผู้นำปฏิวัติเพื่อพัฒนาให้เป็นโฮมุนเสื้อทางประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางการศึกษาหำเฮียนมุนเสื้อปฏิวัติสำหรับคนหุ่นใหม่ที่ชี้นำดังกล่าวมีขึ้นในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงจำปาสักและได้เข้าเยี่ยมยามเฮือนเกิดของประธานค้ำไต่สีพันโดนซึ่งตั้งอยู่บ้านหัวโคงพระใหญ่เมืองโคงแขวงจำปาสักในการเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกปักษาเฮือนเกิดของผู้นำให้มีความสวยงามและยืนยงเพื่อให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นบ่อนเฮียนฮู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติของพรรคตลอดฮอดชีวิตและภารกิจปฏิบัติของประธานค้ำไต่สีพันโดนพร้อมด้วยบรรดาผู้นำพรรครัฐเพื่อให้เยาวชนและคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าและเสื่อมซึมมูลเสื้ออันดีงามต่อไป
0: ในวันที่28กรกฎาคมนี้ท่านนางเวียงทองสีพันโดนรองประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านนางเมลานีลุยส์บาโลเอกอัครสทูตแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษประจำลาวในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวโอกาสนี้ท่านนางเวียงทองสีพันดอนได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านนางเมลานีลุยส์บาโลซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันการทูตก็คือส่งเสริมการหัวมือทางด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนของสองประเทศลาวอังกฤษให้ได้รับการพัฒนาและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมนี้ท่านนางเวียงทองสีพันดอนได้อวยพรให้ท่านทูตจงกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพและประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่อันมิเกียรติของท่านท่านนางเมลานีลุยส์บาโลได้แสดงความขอบใจต่อท่านนางเวียงทองสีพันดอนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้พร้อมทางแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลก็คือบรรดาการน้ำผักตลอดฮอดประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทุกอย่างตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนจนได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามลาวและสหราชอาณาจักรอังกฤษสร้างตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันแต่วันที่5กันยา1955
1: สภาแห่งชาติลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมโต๊ะมนเกี่ยวกับปัญหาอากาศและน้ำครั้งที่3พร้อมด้วยกองประชุมสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีครั้งที่9อย่างเป็นทางการในวันที่28กรกฎานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการร่วมมือและแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านนิติบัญญัติในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยืนยงและการหับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในภาคพื้นอาซีเป็นเกียรติในกองประชุมมิทานวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติลาวท่านนางฮันจองแอสมาชิกสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลีทั้งเป็นประธานรัฐสภาอาซีโดยมีบรรดาสมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิกรัฐสภาอาซีต่างหน้ากระทรวงแขนงการที่เกี่ยวข้องของลาวและสาธารณรัฐเกาหลีทูตานุทูตนักเสี่ยวซานพร้อมด้วยแขกถึกเชิญเข้าห่วมในพิธีเปิดกองประชุมท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำได้ยกให้เห็นว่าปัจจุบันทั่วโลกและภาคพื้นกำลังประเสริญกับสิ่งท้าทายอย่างหนักหน่วงทั้งจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ท่านได้แสดงความย่องยอเสริมเสยต่อบทบาทของรัฐสภาอาซีนับตั้งแต่สร้างตั้งขึ้นในปี2019เป็นต้นมาภายใต้การสนับสนุนของสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้เป็นวิธีสำคัญในการเสื่อมโยมนิติบัญญัติรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านกฎหมายและนโยบายในการจัดการนำห้องประธานสภาแห่งชาติลาวได้เปิดเผยข้อมูลว่า 90% ของเนื้อที่ประเทศลาวตั้งอยู่ในอ่างแม่น้ำโขงถึงว่าประเทศลาวจะมีปริมาณน้ำธรรมชาติไหลผ่านสูงถึง334กิโลเมตรต่อปีแต่การนำใส่น้ำตัวจริงเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแม้นมีเพียงแต่11%เท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวสภาแห่งชาติลาวได้ทำห้องเอาวิสัยทัศน์ฮอดปี2040และยุทธศาสตร์การคุ้มครองการนำใส่น้ำและสมรรถกรน้ำแห่งชาติฮอดปี2030เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบเยินยงเอาใจใส่ติดตามการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยน้ำและสมรรถกรน้ำเพื่อหับประกันการนำใส่น้ำอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการลดพ้นการปล่อยไอผิดให้ได้60%ภายในปี2030และก้าวไปสู่การปล่อยไอผิดเป็น0ภายในปี2050โอกาสนี้ทานวิไลวงศ์บุตรดาคามได้เรียกร้องให้บรรดาประเทศสมาชิกรัฐสภาอาซีสถาบันค้นคว้าและภาคเอกชนเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการบำบัดและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่พร้อมเดียวกันนั้นท่านได้เน้นถึงความสำคัญของการสนับสนุนด้านทุนโฮนให้แก่ประเทศที่ด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาเพื่อเร่งรัดการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบเยินยงที่6คือน้ำสะอาดและสุขอนามัยให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม
0: ในวันที่28กรกฎนี้ท่านไสยสนาโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงคำมวนพร้อมด้วยบรรดาการน้ำแขวงผาเทลาหนูเทลาการจัดตั้งบ้านและภาคส่วนเกี่ยวข้องจัดพิธีทางศาสนาก่อนการลงก่อสร้างปั๊บปุ๋งและบูรณะส่อมแปลงสวนอนุสาวรีย์ประธานไก่สอนพรหมวิหารซึ่งตั้งอยู่บ้านโพนสะอาดเมืองท่าแขกโครงการปั๊บปุ๋งและบูรณะสวนอนุสาวรีย์ประธานไก่สอนพรหมวิหารเพื่อปั๊บปุ๋งภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นระเบียบพร้อมทั้งก่อสร้างพื้นที่พักผ่อนสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อห้องหับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมพร้อมกันนั้นแขวงยังได้กำหนดเอาสวนอนุสาวรีย์แห่งนี้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะที่ทันสมัยเป็นจุดเด่นด้านภูมิทัศน์ของเมืองท่าแขกสวยดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและยกระดับภาพลักษณ์ของเมืองท่าแขกให้เป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของแขวงในอนาคตซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในไวๆนี
1: ้เวียกงานสื่อโฆษณาข่าวสารการเงินมีบทบาทสำคัญบ่ได้เฮ็ดหน้าที่เพียงแต่รายงานข่าวประจำวันเท่านั้นยังถือเป็นอาวุธทางด้านแนวคิดอันแหลมคมที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมปลูกจิตสำนึกให้ปวงชนหันมาสร้างความเข้มแข็งภายในและเป็นเจ้าการในการปกป้องพัฒนาเวียกงานการเงินภาครัฐท่านสมจิตคำมงคุณคณะผักกระทรวงหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินประกอบคำเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนกระทรวงการเงินต่อกับการคุ้มครองการเงินภาครัฐตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดินมานี่ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ว่าในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ผันไปอย่างว่องไวในปัจจุบันสื่อกระทรวงการเงินต้องเฮ็ดหน้าที่อย่างตั้งหน้าเพื่อปกปักรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินแห่งรัฐให้มีความมั่นคงและยืนยงเวียกงานสื่อโฆษณาข่าวสารการเงินมีบทบาทเป็นเสนาธิการที่ตั้งหน้าให้แก่คณะผักกระทรวงการเงินในการเผยแพร่ข้อมูลแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายนิติกรรมแต่กฎหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐก็คือวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและอื่น
2: ๆเวียกงานโฆษณาข่าวสารการเงินมีภาระบทบาทเป็นเสนาธิการที่ตั้งหน้าให้แก่คณะพรรคกระทรวงการเงินในการเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐก็คือวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงิน พร้อมกันนั้นยังเป็นใจกลางในการบริหารข้อมูลข่าวสารตอบโต้ไวต่อห่างเสียงสังคมตีถอยปรากฏการย่อท้อและเป็นขั้วต่อในการชี้แจงคำสักถามข้อข้องใจของประชาชนผ่านระบบสายด่วนต่างๆเป็นต้นแม่นสายด่วนของกระทรวงการเงิน1519สายด่วน1516ของรัฐบาลสายด่วน156ของสภาแห่งชาติโดยมีการประสานงานและเชื่อมโยงนับแต่ขั้นสูงการระดับท้องถิ่นเพื่อชี้แจงกันปัญหาที่ติดพันกับเวียกงานการเงินพร้อมกันนี้ก็ยังเป็นวิธีรับเอาคำคิดเห็นจากสังคมต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและการเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคพนักงานของคะแนนการเงินพวกเรา
1: ท่านสมจิตคำมงคลให้ฮู้ตึมว่าเวียกงานสื่อโฆษณาข่าวสารการเงินได้มีการขยายตัวในแต่ละระยะนับแต่ปี1995ได้เริ่มสร้างวารสารการเงินฉบับทำอิฐเพื่อรับใช้สังคมปี2009ได้ยกระดับสร้างเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์การเงินเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่แขนงการเงินแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นปี2014ได้ขยายเวียกงานสู่รายการวิทยุและโทรภาพการเงินโดยออกอากาศของสถานีโทรภาพกระทรวงป้องกันความสงบและปี2021มาฮอดปัจจุบันได้มีการหันเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดสู่สื่อออนไลน์เต็มรูปแบบเพื่อเฮ็ดให้ทันยุคทันสมัยเข้าถึงสังคมว่องไวสะดวกและทันการ
0: วันที่28กรกฎนี้สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นหรือ LJI ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดองค์ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมครั้งที่4โดยการสนับสนุนจากองค์การใจกล้าและมูลนิธิญี่ปุ่นเพื่อทบทวนผลงานแก้ไขสิ่งท้าทายและทิศทางในอนาคตของโครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรธุรกิจและการสร้างเครือข่ายผ่าน LJI ระหว่างผู้มีส่วนร่วมและกลุ่มร่วมงานทั้งหมดโดยการเป็นประธานร่วมของทานสินทวรดาลวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติทานนางโคบายาซิมิยาโกหัวหน้าผู้ต่างหน้าองค์การใจกลางประจำลาวมีผู้ต่างหน้าจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติบรรดากระทรวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ยืนยันว่าบรรดาเป้าหมายของโครงการใจกล้าโครงการ5ระยะที่2ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จผลอย่างงดงามถึงแม้นว่าจะมีสิ่งท้าทายหลายประการก็ตามผลงานที่พ้นเด่นประกอบมีการจัดฝึกอบรมธุรกิจการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมได้ตอบสนองตามความอยากต้องการของสังคมพร้อมทั้งขยายเครือข่ายระหว่างบริษัทลาวด้วยกันและกับต่างประเทศรวมทางประเทศญี่ปุ่น LJI ได้เพิ่มทวีการเป็นกลุ่มร่วมงานที่เข้มแข็งนับตั้งแต่ได้รับการสั่งตั้งขึ้นในปี2001ด้วยทุนส่วยเหลือล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การใจกล้าเพื่อเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาวในกองประชุมทานพรแก้วจันทมาลีผู้อำนวยการ LJI ได้นำเสนอแผนการและขอบการสนับสนุนสำหรับโครงการใหม่โครงการ5ระยะที่3แต่2026หา2029โดยมีแผนจัดตั้งปฏิบัติศกปีเริ่มแต่เดือนกันยายน2026หา2027คือสุ่มใส่เครือข่ายธุรกิจและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมขยายบทบาทเป็นเวทีสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบมีส่วนร่วมจัดตั้งหลักสูตร KE จูกุเพื่อสัมมนาและฝึกอบรมการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นให้แก่พนักงานคุ้มครองบริหารของบริษัทลาวดำเนินหลักสูตร LJI สู้สู้ที่เน้นใส่การสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพสร้างเวทีสัมมนาและกิจกรรมสร้างเครือข่ายร่วมกับบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นและบรรดาประเทศอาเซียนยกระดับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิญี่ปุ่นในตอนท้ายของประชุมคณะประธานได้ให้ทีซี่น้ำเพิ่มเติมเพื่อให้สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นสืบต่อปรับปรุงแก้ไขและยกระดับการดำเนินงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในต่อหน้า
1: ท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าองค์การคุ้มครองและบริการคุ้มครองตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ในวันที่27กรกฎนี้ว่าสาเหตุที่พาให้เกิดมีสภาพขี้เหงื่อตกค้างตามจุดต่างๆในตัวเมืองแม้นเกิดจากหลายสาเหตุในนั้นยังมีบางบริษัทความอาจสามารถด้านการบริการยังบ่ทันเข้มแข็งเท่าที่ควร เป็นต้นพาหนะเปเพขาดแคลนแรงงานและอื่นๆเฮ็ดให้การเก็บเมี่ยนและขนส่งขี้เหยื่ออยู่บางเขตบ่สามารถดำเนินได้ตามแผนและเกิดมีห่างเสียงจมวาจากสังคมท่านปัญญามณีวงศ์ให้ฮู้อีกว่านครเวียงจันทน์มี9ตัวเมืองรวมเอา481บ้านแต่มีเพียงแต่361บ้านหรือประมาณ 75% ของจำนวนบ้านทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงการเก็บเมี่ยนขี้เหยื่อและขี้เหยื่อในแต่ละวัน700หา900ตนแต่ตัวจริงสามารถเก็บเมี่ยนขนส่งไปกำจัดอยู่สนามขี้เหยื่อลัก32ได้ประมาณ500ตนต่อวันส่วนขี้เหยื่อแม่นถูกกำจัดแบบบ่ถูกต้องเส้นทิ่มสะทรายตามสถานที่ต่างๆทิ่มตามดินเป่าวางทิ่มลงห้องระบายน้ำแม่น้ำลำเซมีการจุดเผาและอื่นๆท่านปัญญามณีวงศ์กล่าวตึมว่าการแก้ไขปัญหาขี้เหยื่อต้องอาศัยการร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคธุรกิจองค์การปกครองท้องถิ่นและประชาชนในการปฏิบัติตามนิติกรรมร่วมกันรักษาความสะอาดและสร้างนครหลวงเวียงจันทน์ให้สะอาดเป็นระเบียบและน่าอยู่อย่างยืนยงสำหรับมาตรการแก้ไขในต่อหน้านี้จะเร่งใส่ประเมินการจัดตั้งปฏิบัติของบรรดาบริษัทผู้ประกอบการเก็บเมี่ยนและขนส่งขี้เหยื่อเพื่อปรับปรุงจัดสรรเขตบริการขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและความอาจสามารถตัวจริงของแต่ละภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ขาดตัวพร้อมทางจะเร่งปรับปรุงระบบบริหารจัดการขี้เหยื่อขึ้นใหม่โดยเน้นการปรับปรุงระบบเก็บเมี่ยนและขนส่งขี้เหยื่อให้มีลักษณะรวมศูนย์ปรับปรุงวิธีการกำจัดขี้เหยื่ออยู่สนามเปลี่ยนจากการถมคือในปัจจุบันมาเป็นการเผาด้วยความร้อนสูงเพื่อให้สามารถนำใช้ประโยชน์จากขี้เหยื่อเพื่อผลิตพลังงานน้ำมันหรือฝุ่นชีวภาพพร้อมทางจัดสรรเขตบริการให้สอดคล้องกับบรรดาตาแสงเส้นตาแสงหนึ่งมีภาคส่วนหนึ่งรับผิดชอบ
0: ในระยะ6เดือนต้นปีนี้ทั่วเมืองใส่เศรษฐาแขวงอัตปือมีผู้ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกหรือไข้ยุงลายรวมทั้งหมด53กรณีกวมเอา14บ้านคือบ้านแกงไซไส้ฟังแดงหาดไส้ขาวโพไซแกงใหญ่สะแขะวัดหลวงหาดสันดอนซิมบ้านตวยและบ้านสะปวนในนี้มีอาการหุนแหง7กรณีและบ่มีผู้เสียชีวิตดร.อินปอนเดชวิกรกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองไสเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อป้องกันและตอบโต้พยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะพยาธิไข้เลือดออกห้องการสาธารณสุขเมืองไสเศรษฐาได้วางเก้ามาตรการโดยได้แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบติดตามเฝ้าระวังสภาพการเพื่อรายงานประจำวันประจำอาทิตย์ให้ขั้นเมืองแขวงหาฟังข้อมูลจากสังคมขอคำสั่งจากคณะประธานปกครองเมืองว่าด้วยการป้องกันและควบคุมพยาธิไข้เลือดออกแจ้งการเกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรการป้องกันพยาธิไข้เลือดออกและพยาธิอื่นๆที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล
3: บ่เฮามีมาเตรียมพร้อมหรือว่าในการตามเนี่ยทางนโยบายหรือว่าตามการเฝ้าระวังของระบบรายงานเพิ่นหั่นคือรายงานประจําวันที่ว่าพวกเฮามีของการสาธารณมีของหมอเมืองทุกสาราเป็นการรายงานประจําวันเนาะใน18 19พยาธิที่ให้ติดตามรายงานทุกๆวันหั่นเนาะโดยส่งข้อมูลหาแขวงหาศูนย์กลางหากรมหั่นแล้วก็มีคําสั่งของการปกครองของกรมของศูนย์และในการควบคุมแล้วก็จัดกองประชุมเพื่อขอการสนับสนุนจากคณะกรรมการเพื่อแม่เด็กคณะกรรมการเพื่อสุขภาพของเมืองเนาะออกแจงการต่างๆในการป้องกันไข้ยุงลายและพยาธิกับการจัดตั้งปฏิบัติออกแจงการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันไข้ยุงลายและพยาธิอื่นๆที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลลงสุขศึกษาบ้านที่เกิดพยาธิทางกล่าวหันโดยเฉพาะเลยแม่นบ้านสะป้วนบ้านสะแขะที่ว่ามาเนาะหลายๆบ้านที่ว่ามาแล้วก็อยู่โรงเรียนประถมอยู่ต่างๆเนาะในแต่ละบ้านทีมติดเชื้อหั้นพร้อมนั้นก็เหมือนกันข่าวทั้งวิทยุทั้งโทรคงทั้งเฟซบุ๊กโทรคงติดรถแลนโฆษณานําตัวเมืองนําเทศบาลระบาดต่างๆลงทําลายน้อนน้ําสร้างขบวนการหาป้อที่ว่ามาหั้นเนาะป้องกันหรือระดับศูนย์ตัวอ่อนของยุงลายหั้นแล้วก็แจกย้ายมุ้งยอมย่าให้ในทั่วเมืองตัวครบ22บ้านนะ
0: ดร.อินปอนเดชวิกรให้ฮู้ตื่มว่าพยาธิไข้ยุงลายเป็นพยาธิจากจุลโรคสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยมียุงเป็นพาหะนำเชื้อ อาการของพยาธิไข้เลือดออกหรือไข้ยุงลายมีไข้สูง40องศาปวดโตเจ็บหัวอิดเมื่อยหากศอกดังนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนจงเป็นเจ้าการในการป้องกันและตอบโต้โดยเฉพาะแม่นห้องหมอต้องกะเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆเป็นต้นยาปิ่นปัวอุปกรณ์การแพทย์บุคลากรทั้งการแพทย์เพื่อห้องหับกรณีมีการระบาดหุนแหงต่อไปเสริญทานฟังข่าวอากาศประจำวันห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพาดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกแขวงพงสาลีหัวพันและเสียงควางจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 18-16 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางและสัญญาบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 23-29 องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25-30องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวนและสวรรณเขตจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24-29องศาแขวงเซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21-29องศาภาคใต้แขวงสระวันจำปาสักเสกองและอัตปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-30องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง15-24องศาต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานเมื่อมอมมานี่ว่า6เดือนต้นปีเศรษฐกิจจีนเติบใหญ่ขยายโตอย่างนักแน่นมีคุณภาพดีขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นในหลายคงเขตเซนการค้ากับต่างประเทศการจราจรสินค้าและอื่นๆซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งความเหนียวแน่นและความมีชีวิตชีวาของเศรษฐกิจจีนคาร์บอนตื่มว่า6เดือนต้นปีนี้ยอดมูลค่าการค้าขาเข้าขาออกของเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำยางซีเจียงของจีนได้บรรลุถึง 9,600 ตื้อยวนสกุลเงินจีนได้สร้างสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น 18 กว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบใช้ได้ยาเดียวกันของปีกายและกว่า 37 กว่าส่วนห้อยของยอดมูลค่าการค้าขาเข้าขาออกทั่วประเทศจีนในขณะที่การค้ากับต่างประเทศของภาคตะวันออกได้เติบโตอย่างคึกคืนส่งทางเปิดประตูสู่ภายนอกของภาคตะวันตกได้หักษาความสะดวกสบายอย่างต่อเนื่อง6เดือนต้นปีนี้ยอดมูลค่าการค้าของ13แขวง1กำแพงนครและเขตปกครองตนเองที่อยู่เรียบตามส่งทางใหม่ทางบกและทางทะเลภาคตะวันตกที่ได้นำเข้าและส่งออกผ่านส่งทางดังกล่าวมีหลายกว่า500ตื้อยวนเป็นข้างทำอิฐโดยบรรลุถึง517ตื้อกว่ายวนเพิ่มขึ้น 13 กว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบใช้ระยะเดียวกันของปีกายซึ่งได้สร้างสถิติสูงสุดใน6เดือนต้นปีในประวัติศาสตร
0: ์ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบุรุษมานี่ญี่ปุ่นเปิดเผยว่าโครงการสำรวจแร่ธาตุสำคัญจากแหล่งใต้ทะเลเลิกแคมฝั่งเกาะมินามิโทริอยู่มหาสมุทรปาซิฟิกได้ค้นพบแร่หายากชนิดปานกลางและหลายประเภทซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลธรณีแห่งญี่ปุ่นเปิดเผยว่าผลการวิเคราะห์ตัวอย่างขี้ตมใต้ทะเล วดพบว่าเฮหายากสนิดปานกลางและสนิดนักเส้นอิตเทเรียมแกโดนิเนียมและดิสโพเซียมกวมเอาอัตราส่วนประมาณ54ส่วนห้อยของแฮหายากทั้งหมดที่สกัดได้จากตัวยางคิตมในขณะที่แฮหายากสนิดเบาเซนนีโอไดเมียมมีอัตราส่วน46ส่วนห้อยถึงอย่างใดก็ตามบ่มีการเปิดเผยปริมาณแฮหายากทั้งหมดที่เก็บได้จากตัวยางคิตมดังกล่าว
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่16กรกฎนี้ว่าบรรดานักพยากรณ์อากาศเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งมักจะเฮ็ดให้เกิดภัยแห่งแล้งน้ำท่วมและพายุห้ายแฮงในแอฟริกาอาจจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรุนแรงถ้าหากอุณหภูมิที่สูงขึ้นของมหาสมุทรแปซิฟิกในปัจจุบันยังสืบต่อนอกจากภัยคมคู่ต่อความมั่นคงด้านอาหารและน้ำคะแนนการเงินของรัฐบาลและภาคส่วนของธนาคารอาจจะได้รับผลกระทบเช่นกันถ้าหากภัยพิบัติสร้างความเสียหายให้แก่พื้นฐานของล่างเล่นให้ประเทศที่ขาดแคลนเงินสดมีความยุ่งยากในการชำระหนี้สินที่เกี่ยวข้องท่านแอนโทนีนิยองผู้อำนวยการฝ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการเติบโตสีเขียวของธนาคารพัฒนาแอฟริกาให้สัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์นี้เพียงอย่างเดียวจะส่งผลให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในประเทศของบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบห้ายแหงหลุดลงเฉลี่ย152ส่วนห้อยซึ่งมีมูลค่าประมาณ15ซาวตื้อดอลลาร์ทั่วทวีปแอฟริกาทางนี้การคาดคะเนล่าสุดจากธนาคารพัฒนาแอฟริกาในเดือนพฤษภาผ่านมาระบุว่าทั่วทวีปแอฟริกาจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 4.2 ส่วนห้อยในปีนี้และเพิ่มขึ้นเป็น 4.4 ส่วนห้อยในปี2017เลขาคาเนวาชาวกสิกรแอฟริกาประเสริญกับการสูญเสียรายได้ทั้งหมดเกือบ330ล้านดอลลาร์ในปีนี้ในขณะที่อุตสาหกรรมการประมงอาจจะได้รับผลกระทบภัยแห้งย้อนอุณหภูมิทะเลเพิ่มขึ้นและเกิดมิพายุ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศเนื่องจากอเมริกาและอิหร่านหยุดติการโจมตีกันเป็นการชั่วคราวในวันที่16กรกฎนี้ราคาน้ำมันดิบสากลได้ลดลงอย่างรุนแรงโดยลดลงหลายกว่า6ส่วนห้อยในระยะเริ่มต้นการซื้อขายในสัปดาห์ใหม่นับมาฮอดเวลา 18:43 นาทีของวันที่16กรกฎนี้ตามเวลาภาคตะวันออกของอเมริการาคาน้ำมันดิบทาดเบาที่ซื้อขายล่วงหน้าอยู่ตลาดซื้อขายสินค้านิวยอร์กในเดือนกันยายนปีนี้ได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่83ดอลลาร์10เซนต์ต่อบาร์เรลหลุดลง6ดอลลาร์21เซนต์อัตราการหลุดลงแมน 6.95 ส่วนห้อยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ของลอนดอนที่ซื้อขายลงหน้าในเดือนกันยาปีนี้ได้หลุดลงสู่ระดับต่ำสุดที่89ดอลลาร์58เซนต์ต่อบาร์เรลหลุดลง7ดอลลาร์2เซนต์อัตราการหลุดลงแมน 7.44 ส่วนห้อยขณะเดียวกันความกังวลในตลาดที่ผ่อนคลายลงได้สุกโยไฮดัสนีหุ้นนิวยอร์กที่ซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนราคาคำและเงินที่ซื้อขายล่วงหน้าในสากลก็สูงขึ้นอย่างจัดแจ้งที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222เบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: ส ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับไหมเพราะไปลายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศท่านบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเฮาภายใต้กันภาพของพรรคมีความบันม่วนซื่นต่อผลงานต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเราก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินขันดันต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเราภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผ่านขยายในแต่ละเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำฝันกรบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่นขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางฟิดเกอร์จาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระดังปวงสำหรับพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผ่อนขยายในตลอดของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้นการรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันตื้มอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความพัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผ่นขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2011หา2025เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2006หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปะไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่นแนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบอย่างกลมเกลียวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื่อมันว่าบรรดาสหายกรรมการส่วนกลางพรรคสุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักนวงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก้นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสําเร็จอย่างจบงามอันได้ยั่งยืนอย่างแจ้งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิวัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมรรจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าความกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกเบือนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเบียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพเคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นหลักแหล่งเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเรียกร้องมายังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มาริจิตปฏิวัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองรอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแท้กับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพากันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยุ่งแห่งขบวนการแข่งขันรักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเร่งไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุ่มปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชาวสันชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆภารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในสุ่มปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิวัติอยู่ประเทศเขาตามคำควรรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาได้คิดปฏิวัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรภาระหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแรงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก่การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝ่ายกรบจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นปึกแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้สนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักนวงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาวัฒนธรรมอดีงานและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเหล่านี้เป็นต้น
ฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้หักการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคทะลุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสานและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน2025-2025ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการชี้นำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการต่างๆให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยู่การหันเปลี่ยนไปทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไสไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านเวียกงานคุ้มครองแนใส่ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใส่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไสภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแพ้คำหักขอนำในการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
4: โอ้ล้อท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และ WhatsApp มาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
4: ่นั้นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์

0: ฟอร์มซักส่วนลงทุนและ WhatsApp ที่อ้างซื่อและฮูบผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
1: แล้วเฮาจะฮู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
0: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
2: ์ขอบใจเด้อน้อย
0: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
2: เกือบถูกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
0: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อตรวจสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและตรวจสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง
3: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าแฟรนไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ020-2888-8803
4: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทร

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพากันมาจุดเลยเนาะ
1: อย่างไดแม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จู่แล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าหน่อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได้
0: คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออบหอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
3: เฮ้อเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาเราบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
4: อ้าวตัวบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
3: ้แม่นว่าเฮ็ดแนวใดนะ
4: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ่
3: เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดโต
4: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพิ่นส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
3: โอ้ง่ายแท
4: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
3: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้นี่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
4: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
3: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ชีวิตมีค่าใช้เวลาเพียงน้อยเดียวดีกว่าเสียชีวิตย้อนขับขี่รถไว
1: สบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้สมรามนุรีหับหน้าที่ดำเนินรายการ
0: เจ้าแล้วท่ามกลางอากาศฟ้าฝนตกเนาะโอ้อากาศตกแต่คืนนี่ได้นี่
1: เจ้า
0: เลย
1: แม่ล่ะ
0: มันก็แห้งตอนนี้ลิ้นเดี๋ยวนี้นะ
1: แม่นหาก็มาห้วยตอนวังเศร้าน้อยหนึ่งนี่นะ
0: มาห้วยตอนวังเศร้าเนี่ยได้ยุทธีนักรู้จักกับพวกเขา
1: เจ้า
0: ก็คือทั้งกลุ่มอุตุนิยมทุกศาสตร์ได้กระแจ้งเตือนมาแล้วว่าระยะนี้ให้เฝ้าระวังเด้อภัยธรรมชาติฟ้าฝนตกในเขาเขตตัวประเทศเนาะคือว่าแม่นเนาะ
1: แม่นแหละ
0: คาดว่าวันที่2สิงหาคมได้นี
1: ่และก็ต้องได้ระมัดระวังตื่มได้สมราดาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการไปการมาขึ้นเหนือลงใต้หรือว่าประชาชนที่ว่าอยู่เขตใกล้แคมแม่น้ําบอตามตีนผู้ตีนผาบองสิต้องได้ระมัดระวังเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะดิ่นเจือนดิ่นไหลลงมาดิคือที่ผ่านมาเห็นบ่ตามถนนหนทางต่างๆกับผู้พ่ออันนี้ก็ต้องได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เจ้า
0: เฝ้าระวังเนาะโดยเฉพาะเรื่องภาคเหนือให้เป็นห่วงเด้อ
1: นั่นแหละ
0: มีภูมีผามีอย่างสูงชันนี่นะขอน้ำทุกท่านแจ้งบอกพี่น้องเฮาต่อๆกันไปย่านจังหน่วยว่าดินเจือนทับถมเอาบ่ทันสิอันตรายในท่านผู้ฟังเลย
1: มัน
0: กําลังแซ่บตัวอย่างว่ากําล
1: ังรับ
0: ตัวอย่างโอ้ยดินสไลด์ลงมาทับเงินทับสารค
1: ือ
0: ว่าน้ําป่าสู่ทางลงมาสินะขอให้เฝ้าระวังเป็นโจกาดเนาะ
1: เจ้าม
0: ื้อนี้ทางรายการนัดสัมภาษณ์ทั้งพันติอธิศักดิ์นี้อธิศักดิ์สิมมราชห้องหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอัตปืออัตปือก็มีเหตุเสียชีวิตเด้แล้วก็รอท่าฟังตื่นมาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นจังได๋อยู่อัตปือเพราะว่ามือก่อนนี่ก็ได้ประสานแต่ทีแรกพุ่นแหละประสานไปหาทั้งทั้งเจ้าหน้าที่พันตีกี่คำฮะเพิ่นก็มอบตัวให้ทางพันตีอธิศักดิ์สิมมราชนี่ของแผนกจราจรแขวงตะปือเขาเล่นการเอาพวกเขามันก็ชี้ว่าสุดฟังเติมอุบัติเหตุเด็กการจราจรเด็กเป็นยังไงฝนตกอยู่บนทางมีขาดบ
1: ่จ
0: ะทับแท่งบ่ก็ชี้เราถ้าฟังเติม
1: เจ้าเอาท่านผู้ฟังในมือนี้ที่ว่าพวกเขามาดำเนินรายการในแต่ละวัดแต่ละวานี่ก็เป็นประชาชนขับค้านอ่ะเนี่ยเพราะว่าวันนี้เป็นมื้อเข้าพรรษาได
0: ้ถูกครับ
1: มื้อเช้านี้โนรีขี่รถมาก่ะมาแต่เช้าเนี่ยเนาะก็เริ่มมีรถหลายละพอออกมาเทียนมกปลายพอหลายคนออกมาไปใส่บาตรคือสมมาลาแหละ
0: ไปแต่
1: เ
0: ช้า
1: ไปแต่เช้าแม่นบ่
0: ไปแต่เช้า
1: เพราะว่าผู้ลางคนก็ต้องคาเวียกดิเนาะต้องได้ออกงานแต่เช้าไปใส่บาตรจัดน้ําตามที่ของประเพณีของพวกเฮาจังได๋ก็ซาก็ให้ค่อยไปค่อยมาละกี้อีกอันนึงว่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเวลาไปใส่บาตรแล้วเพิ่นจะมีการจอดรถตามแคมทางเนาะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังกันตื่มอีกตัวนี้นะจอดแล้วให้เบิ่งคักเบิ่งซ้ายเบิ่งขวาก่อนที่จะเลี้ยวรถออกให้ได้
0: จ
1: ัง
0: ได๋ไปคูดกันนี่เนาะ
1: แม่แล้วก็อีกอันนึงเป็นเรื่องกัดไข่ประตูสบาย อันนี้ก็ระวังคือกันแม่
0: เบิ่งแน่ทุกท่านเลย
1: เจ้า
0: แม่นอยู่ว่าสบายไข่จวกออกมาซั่นผ
1: ู
0: ้ขี่มาบ่เห็นต่ําเอาก็มีแน่ทุกท่านเลยอันนี้ขอนํานะทุกท่านเป็นห่วงแท้ๆเนาะและอีกท่านนึงก็ขอแจ้งไว้แล้วกันท่านภัทรวันพันธศิลป์นี่จากหัวหน้าแผนกขับขี่ปลอดภัยบริษัทนิวจิปเซียงจำกัดเห็นมื้อนี้นี่เพิ่นมาร่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยเด้
1: เจ้า
0: เพราะว่าเพิ่นเป็นหน่วยงานโฆษณาขับขี่ปลอดภัยลงโรงเรียนสำนักงานห้องการแล้วก็เพิ่นก็สาธิตการขับขี่ปลอดภัยเฮ็ดจังได๋ปลอดภัยก็สิให้เพิ่นวิธีการบ่นี่แหละมาเว้าสู่ฟังเติม
1: เจ้า
0: แล้วก็เสนอไปแล้วว่าให้มีของรางวัลถ้าว่าเพิ่นเอามาได้นะถ้าว่าทันก็ให้เอามาเลยเนี่ยมาแจกมือบุญเขาประชาดิเด้
1: แม่แหละแม่แหละ
0: กำลังเดินทางมาชิฮอดฮ่องซงละ
1: เจ้าจักหน่อยนะผู้ฟังมื้อนี้ก็มี2ทางเนาะที่จะเข้าความสนทนาในรายการของพวกเฮาหรือว่ามีทักแฟนรายการที่ติดตามฟังอยู่จะผ่านทางระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะทางออนไลน์www.lnr.org.la ก็ได้แล้วก็นอกจากนั้นพอมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจ Lao National Radio แล้วก็แชร์ต่อเพจขับขี่ปลอดภัยเนาะที่พิมพ์เป็นภาษาลาวแล้วก็ LNR Infotainment สะดวกช่องทางใดก็สามารถประสานงานหรือว่าส่งข้อมูลข่าวสารได้หรือจะโทรมาได้เด้อเนาะทางเบอร์โทรศัพท์5787052เนาะ0305787052
0: เจ้าช่องทางให้ท่านได้ติดตามมาฟังเนาะเมื่อวานนี้ได้นำเสนอข่าวไปว่าโครงการอยู่ขอบเขตบ้านคุณตะทงที่สังคมเห็นอยู่สื่อออนไลน์เนาะว่าน้ำท่วมขังไปบ่ได้ฝนตกแก่ยาวหลายมื้อ
1: เจ้า
0: สาเหตุก็คือหลายท่านว่าย้อนโครงการก็สร้างบ่เพิ่นก็ได้เชิญทั้งหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งท่านบุญวัฒน์อิรันไสนี้ร่วมด้วยคณะแล้วก็ทั้งบ้านทั้งเมืองลงไปเบิ่งในโนรี
1: เจ้า
0: ว่ามันเกิดจากอย่างแท
1: ้
0: ลงไปติดตามมันห้องน้ำมันตัน
1: เจ้า
0: ขี้เหงื่อตันห้องน้ำหมดซ้ำบ่นำก็คือว่าหั่นแหละห้องน้ำบัดน้อยฝนบ่ตก
1: แหง
0: หลายชั่วโมง
1: น้ำ
0: บ
1: ั
0: ด
1: หลาย
0: บัดหันบัดนี
1: ้
0: คังกันอยู่หันบัดน
1: ี้
0: เนาะทางพระแนกเพิ่นก็ชี้นำให้ทั้งโครงการก่อสร้างกันช่วยตื้มเนาะไปกดกาบ่แต่แต่ประชาชนได้โครงการกระทึกผลกระทบคือกันเพิ่นว่าหลายคนไปติว่าโครงการก่อสร้างมันก็ลงไปติดตามตัวจริงว่ามันย้อนสาเหตุหยังลงไปเบิ่งแล้วย้อนว่าทางห้องน้ํามันน้อยน้ําไหลก็คือว่า
1: ขี้เหนียไปอัดตันไปอีก
0: ขี้เหนียไปอัดตันอีกนี่ล่าสุดนี่เมื่อวานนี้ก็ได้รับแจ้งมานี่เพิ่นว่าทั้งบริษัทพัฒนานี่ได้ลงไปช่วยประชาชนหลังจากท่านบุญญาวัฒน์ได้ใช้ชี้นําว่าขอให้บริษัทช่วยเด้
1: เจ้า
0: ในการจบห้องระบายน้ํามันกว้างออกอีก
1: ช่วยระบาย
0: ช่วยระบายให้น้ํามันไหลสะดวกแล้วก็ปัญหาเรื่องขี้เนี่ยระดมประชาชนโดยเฉพาะแล้วอำนาจการปกครองบ้านขอให
1: ้อย่าทิ่มสะทราย
0: บ่ให้ทิ่มสะทรายแล้วก็ให้อนามัยด่วนตัวนี้แหละเมื่อวานนี้ก็เห็นเป็นสงครามใหม่ชมเชยอันนี้น้ําใจบริษัทเพิ่นแจ้งมาว่าถ้าบ่อนใดมันตันบ่
1: แจ้งหาเพิ่น
0: น้อยแจ้งหาเพิ่นเลย
1: เพิ่นสิไปช่วย
0: เพิ่นสิไปช่วยอยู่เขตของเขต
1: มันก็ต้องได้มีส่วนร่วมหลายๆภาคส่วนนํากันท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วผลกระทบมันบ่แม่นเฉพาะแต่ภาคส่วนใดภาคส่วนนึงว่าบุคคลใดบุคคลนึงมันก็คือสังคมดังนั้นเฮาเห็นแล้วเกี่ยวกับปัญหาเนาะและที่ปัจจุบันนี้ก็คือเฮาแก้ที่ปลายมันเวลาที่ว่าน้ํามันระบายบ่ทันเฮาก็ไปอนามัยไปล้วงห้องล้วงหยังเพื่อให้มันสะดวกแต่ว่าก่อนที่จะฮอดฤดูฝนปีใดนะมันจะเป็นตลอดเนาะว
0: ่
1: ามันจะท่วมมันจะอ้างย้อนตลอดปีแล้วไทยเฮาเจ้าข่อยทุกคนนี่แหละสมมาลาบอโนรีบอหรือว่าหลายคนบอกระสร้างถ้าหากว่าสร้างขี้เหนียมาแล้วหนะสวยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับขี้เหนียตัวเองสร้างแน่ก็คืออย่าไปถิ่มสะทรายอันนี้ก็เพราะว่ามันเว้าเรื่องเกี่ยวกับความเดือดร้อนเนาะมันนี่มันบ่แม่นเดือดร้อนแต่ประชาชนที่ว่าอยู่อาศัยอยู่เขตที่พบปัญหาคือประชาชนคนอื่นๆคันว่าทางที่ว่ามันท่วมทางมันก็พบพ่อปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสัญจรนํา
0: อัน
1: นี้ก็อยากให้ช่วยกันตื่มแล้วก็ให้เห็นเพื่อส่วนร่วมกันอีกว่าซันซาแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมน้ําตื่ม
0: เจ้าคือพวกเขาได้เว้าแล้วการก่อสร้างต่างๆก็ต้องได้ผ่านเขตผังเมืองหรือ
1: เปล่า
0: ทางบ้านเพิ่นก็สิลงติดตามอยู่แล้ว
1: เจ้า
0: เนาะต้องเสนอไปต่อเมืองแหละเนาะการก่อสร้างเดี๋ยวนี้ก็คือว่าหลายบ่อนนี่นะการก่อสร้างบางเทื่อบ่ได้ขออนุญาตห้องน้ําต่างๆตัวอย่างสิ
1: เฮ็ดตันเฮ็ดไปเลย
0: สิซ
1: ะ
0: ท่านมาหลายบ้านเด้
1: เจ้า
0: บ้านเห็นสภาพย้อนว่าห้องระบายน้ําจัดการน้ํานี่บ่ได้ไปคั่งกันอยู่หั่นมันก็กลับคืนมาแล้วมันตีออกน้ําออกบ่ได้เด้
1: เจ้าม
0: ันก็ท่วมก็อั่งอยู่หั่นดังนั้นก็คือที่พวกเขาได้เว้าหั่นแหละก่อนสิปลูกสร้างเฮือนบ่ฮั่นค่ะสำนักงานโกดังอย่างต่างๆขายเครื่องสร้างต่างๆนะ
1: ต้องได้
0: ไปผ่านแบบเนาะผ่านแบบเมืองบ่แล้วเพิ่นก็ต้องไปนครหลวงอีกเด้
1: เพราะว่ามันว่าเรื่องเกี่ยวกับอนาการพัฒนาหรือว่าการขยายทางอย่างต่างๆในอนาคตคือตะกี้เฮาบ่ได้ค่อยมีปัญหาเห็นบ่โอ้ย
0: บ่มีแล้ว
1: บ่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ําท่วมขังอย่างต่างๆการไปมาก็สะดวกสบายมันนี่เฮือนสานประชาชนนับมือนับขยายตัวเศรษฐกิจการพัฒนาทุกอย่างมันไปทั้งหน้าดิเฮาก็ต้องได้ไปทั้งหน้าพร้อมกันได้ตัวนี้เนาะ
0: เจ้าพับใส่หั่นแหละมันต้องได้หันนํากันต้องได้ปรับนํากันโอ้บ่นี้เนาะเพิ่นสิเฮ็ดการก่อสร้างแน่นอนแล้วเพิ่นต้องได้สํารวจกฎกาก่อน
1: เจ้า
0: ว่าจุดนี้เพิ่นอนุญาตบ
1: ่
0: ในตัวหน้าบางเทื่อบ่ถูกโครงการของพรรครัฐบาลดิ
1: เจ้าม
0: ันก็จะได้ยกง่ายฮือออกไปอีกได้หลายอย่างในดอกดานได
1: ้แ
0: ต่ต้องผ่านเด้อขอให้ผ่านบางคนว่าขอโทษครับบ่อยากเสียเงินก็บ่ได้เสีย
1: ธรร
0: มเนียมซื่อๆเสียธรรมเนียมทุกท่าน
1: ก็เอาไปพัฒนาต่อไปเนาะตัวนั้น
0: ได้เสียซ้ํานี่
1: เจ้า
0: โนรีตัวอย่างว่าเสียซ้ํานี่เจ้าผ่านแบบต่างๆนะขออนุญาตนะถ้าว่าเจ้าไปทุบม้างน่ะเงินเจ้ามหาศาลได้เงินเจ้าหั่นน่ะได
1: มันผิดผังเด้
0: ผิดผังเ
1: น
0: ื้อ
1: เลยการขยายแม่น
0: การขยายตัวเพิ่นก็บอกแล้วว่าขอให้ไปผ่านเขตผังเมืองก่อน
1: เจ้า
0: คนนั้นแ
1: ท้แม่นแหละเอามาเว้าเรื่องอุบัติเหตุกันแน่สมาลา
0: เป็นจังได๋
1: เมื่อวานนี้เนาะวันที่28มีอุบัติเหตุรถจักรต่ำกับฟุตบาทที่อยู่จุดเกิดเหตุนี่แม่นอยู่วงเวียนวังสายหน่วยกู้ภัย1623ก็ได้ออกไปกวดเบิ่งตัวจริงเนาะก็พบมีผู้บาดเจ็บนี่1คนเป็นเพศชายอายุ58ปีอยู่บ้านดอนหนูนเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ฮั่นอาการเบื้องต้นแม่นบาดถลอกตามต้นตูและก็ใบหน้าแต่ว่าเพิ่นก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งไปห้องหมอเนาะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นหลายจุดหลายบอน
0: เจ้าม
1: ีรถจักรนี่ก็ได้เมื่อวันที่18คือกันนี่ก็ได้รถใหญ่ตามรถจักรนี่เนาะเกิดขึ้นนี่แม่นอันน่ะอยู่บ้านจันทร์สว่างบ่แม่นเนาะจุดที่ว่าเกิดขึ้นแม่นอยู่เส้นทางบทนาคําใกล้ๆนี
0: ่โอ้นาคําม
1: ีผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเพศหญิงบัดนี้นะอายุ41ปีอยู่บ้านจันทร์สว่างเมืองศรีโคตบอนครหลวงจันทน
0: ์
1: ก็ทางกู้ภัยเพิ่นก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นําส่งไปห้องหมออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดทุกเวลาอันนี้แม่นบางส่วนซื่อๆได
0: ้บางส่วนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นๆยังมีหลายอีกท่านผู้ฟัง
0: จังหน่อยจึงสิมาเว้าให้ฟังตื่มเน
1: า
0: ะตอนนี้ทางพันตรีอธิศักดิ์สิมมาราช ห้องหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอัตปืออยู่ในสายแล้วสบายดีพันตีอธิศักดิ์
2: เจ้าสบายดี
0: เจ้ารบกวนท่านหลายๆเด้อที่สละเวลาทำรายการเนาะในมือบุญของพรรษา
1: เจ้า
0: ไปตักบาตรจัดหน้ามาแล้วบ่ท่านหรือว่าประจำการ
2: มื้อนี้บ่ได้ไปครับพระเจ้าบ่ได้ไปนะ
1: เจ้าภาระหน้าที่ต้องได้รับผิดชอบไปก่อนเนาะมีแต่ให้ทางครอบครัวหรือว่าภาคส่วนที่เพิ่นสะดวกไปนะท่านเนาะมื้อนี้เนาะเจ้า
0: อยากเว้าให้ฟังแน่ว่าให้ท่านเว้าสู่ฟังแน่ว่าเอากะเอาอากาศก่อนซะเนาะตอนนี้เป็นจังได๋อยู่ทางอัตปือฝนตกคือนครหลวงอยู่บ่
2: โอ้ดีครับอาจารย์มาตัวนี้ก็ฝนตกเป็นบางบอนเนาะคือว่าในกบเกียรติตัวแกงกะปิเฮานี่เนาะแต่ว่าที่การการตัวนี้เนาะก็มีการข่าวข่าวเลยว่าเพิ่มนอนระวังพิเศษในส่วนเรื่องคนนี้เนาะเพราะมันกับที่การการที่ตกมันก็ตกเป็นฝนเป็นลูกเป็นบอน
1: เจ้า
2: แต่ว่าช่วงนี้ยังเป็นที่ขึ้นเยอะเนาะ
0: ขึ้นๆเน
2: า
0: ะ
2: อากาศมันก็แมนๆ
0: บ่ตกเนาะอยู่เนาะ
1: อยู่อยู่นครหลวงจังนี่ตกแต่เมื่อคืนนี้ล่ะ
0: คืนนี้จนฮอดเด
2: ีย
0: วน
2: ี่เจ้าจ้า
0: เจ้าฝนตกบ่ทั่วฟ้าแท้ๆนั่นเลย
2: ประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการยังไปใส่บาตรยาหนักคือว่าเป็นปกติอยู่ส่วนเพราะว
1: ่
2: า
1: ใครเนี่ยนะ
2: ท่าน มาก่อน
0: เ
2: ราอยู่
0: อากาศดีเนาะ
2: คุณ
0: เน
2: า
0: ะ
2: อากาศตก
1: เจ้าและเว้าเรื่องกันสภาพเส้นทางอยู่ทางอัตปือเฮาไปจังได๋ท่านถามเส้นทางก่อน
0: เจ้า
2: วันเนาะ
1: เจ้า
2: สภาพการคัดจอนอยู่แค่ปืนทางเฮาเนาะแต่ว่าจะแม่นมีความเป็นเดียวหอยดีเนาะแต่ว่ามารกีผู้จัดปฏิบัติก็ทะเบียนการคัดจอนอะไรดีนะ
1: เจ้า
2: ที่ว่าตั้งแต่ที่แรกก็ไม่มีการแอร์ตามอ้อเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฝนคือว่าที่พักอากาศเนาะมันก็รวมลงตัวสะดวกเป็นตุ๊กเนาะแต่ว่านักขับขี่คนไล่อะแต่ยาพานาจะมาคือต่อยซอยลมเนาะแต่ว่ามันกับเป็นเกิดจะไม่เป็นมาหันเนาะก็คือว่าพานะจะบอกที่รุ่นล้มส่วน
0: เจ้า
2: สภาพแบบนั้นแต่ว่าสภาพเส้นทางแต่ละใช้เนาะคือว่าแกงไก่แต่ติดๆแต่จะแก้ตะปูอันนี้เนาะสภาพเส้นทางนั้นแต่ว่าเส้นทางจะประจักษ์อัตปื้อและปื้อจะประจักษ์นั้นเนาะเส้นทางคือว่าพานะทุกชนิดคือว่าสมัครไปมาได้เนาะแต่ว่าใครมันจะมาระวังอยู่เก็บตู้ตู้อยู่เก็บคู่จะมีคนตกหรือว่าเป็นบอลจะมีเตือนหรือว่าเป็นลูกเป็นโน่นนั่นแหละจะไปมากระจัดจอดให้มันระวังแต่ว่ากระจัดจอดจะไปได้ปกติกระจัดจอดจำรับรถตาเก่งหรือว่ารถตำเนาะก็แต่จะเรียกยากเนาะจะพอเกียรติผู้สูงอยู่แถวเกียรติประการอันนี้ไอ้ประเทศประการนั้น
0: เจ้าเจ้าโอ้บุญยังบุญมีเหตุการณ์ว่าดินชะไลลงมาบ่ทางขาดเพนี่บ่มีเนาะท่านเนาะ
2: อย่างนี้ปกติอยู่นะแต่ว่าเส้นทางอัตปื้อที่กล้องนี้แต่ว่าสมัครไปได้ปกติ
0: สะดวกเนาะท่านเนาะใช่ว่าเส้นทางระหว่างเมืองเป็นเมืองแข่งก็แข่ง
2: ทางอัตปื้อไปด้านเพื่อนนี้แต่ว่ากำลังไปสมัครไปได้เนาะแต่ว่ากับมีบางบอลแต่เป็นโน่นแต่ว่าดินเปลี่ยนแต่จะหาแห้งก็ได้นะแต่ว่ามีเศษนี่ยิ้มนี่ยังส่วนเพื่อนตกแต่ก็ไปได้อยู่
0: จะ
2: เส้นทางด้านผู้เกลือเวียดนามเขาเนี้ยเนาะ
0: โอ้ด้านผู้เกลือ
2: แต่ว่าเส้นทางแต่เมืองหาเมืองเนี่ยจะสามารถจะได้จะได้การปฏิหารครับ
0: โอ
2: ้เพราะว่าจะยุ่งยากแต่ว่าเปลี่ยนชนบทฮะมันจะเป็นทางเรื่องว่าประเทศไทยช่วงเป็นพ้นมีพ้นเมืองจากใต้ยุ่งยากประบาดเปรต
0: จะโอ้อันนี้กันมันทางกันมันยังสภาพไปได้เราก็มีข่าว
1: แบบโอ้
0: ขาดเฮ่บอก
1: เจ้า
0: เจือนบอกบ่มี
1: อ
0: าจจะปื้อเฮานอดถือว่าทางสามารถ
2: ได้ได้ครับแต่ว่าสภาพเส้นทางนี่ถือว่าสามารถได้ได้ปกติ
0: โอ้
2: แต่ว่าระวังในตรงนี
0: ้เจ้าเจ้าเจ้าบัดนี้เกี่ยวมาถึงเรื่องการตื่นตัวของผู้ขับขี่นี่ได้ทานเป็นจังได๋อยู่ทางอาจจะปื้อพวกเขานี่น่ะเป็นเจ้าการบ่เคารพกฎให้เกียรติซึ่งกันและกันคือเท่าใดทานอยู่อาจจะปื้อเฮา
2: โอ้ท่านเคารพกฎระเบียบการจราจรเพราะว่านักขับขี่ปฏิบัติได้ดีว่าทางบางทีก็จะใช่แหละทางด้านอาวุธเลยว่าตรวจการทางด้านเทคนิครถยังต่างๆนะก็ปกติใช้รถกระทบใช้นิรภัยทางต่างๆก็อาจจะใช่เนาะ
0: จ้าจ้าตัวเนาะเป็นเจ้าการใช่ไหม
2: จ้าจ้า
1: จ้าแล้วเจ้าจ้า
2: แต่ว่าอะไรพวกเงินจากกระทรวงเงินอะไรที่ว่าเป็นต้นต่อที่บัตรจะ คิดว่าจะรู้ประเด็นในในนาฬิกาไหมเนาะแต่ที่มันมาตั้งคืนนี่ที่มันเดินเดินเมาเนาะครับครับไล่เปลี่ยนทิศทาง
0: เพรา
2: ะว่าการนำเสนอท่านาทีไปมาตรฐาน
1: อันนี้มันโดยส่วนใหญ่มันลักๆของการเกิดอุบัติเหตุอยู่อัตตปึงเขาเนาะท่านเนาะ
2: แน่
1: เจ้าแล้วตัวเลขเขาพอมีบ่
2: ยากยากตัวเลขนี่เนาะเพราะว่าปกติเดือนหนึ่งเงินที่ผ่านมาเนาะภายในแกงครั้งเกิดเกิดถึงเบิ้ลคือว่าสองร้ายเนาะตาหนักเตะทั้งหมดสามขั้นเล็กหน่อยสองขั้นนะครับควรหนึ่งขั้นคนหาประเทศหนึ่งคนเล็กหน่อยหนึ่งคนนะตาเหตุที่ท่าเกิดเดือนมันคับคิ้วไหวสองร้ายเพราะว่ารวมมูลค่าเนี่ยตัวที่ดันชีวิตเนาะเพราะว่าเราเปรียบไปในเงินที่ผ่านมาเพราะว่าปกติเนี่ยตัวลดลงส่วนไม่หนักเต็มลดลงสามร้าย
1: ถ
2: ือว่ารุดลง
1: ถือว่ารุดลงหลายเติบได้นอกจากหาอันที่หนึ่งที่สองเน
2: า
1: ะแล้วบุ้งมีผู้เสียชีวิตเนาะอาทิตย์ก่อนนี่ก็ได้
2: แ
1: ง
2: นถือว่ารุดลงร้ายตัวเสียงเต้นตัวการตัดจอดถือว่าตาหนักถือว่าจะรุดลง
1: เจ้าอันถามท่านตื่มตัวสองร้ายที่เกิดขึ้นในอันอาทิตย์เมื่อกี้นี่นะมันเกิดขึ้นอยู่ในเมืองบ่หรือว่าอยู่จุดใดท่าน
2: โอ้เกิดขึ้นอยู่อยู่เมืองเนาะเกิดอยู่เนาะอยู่เมืองเนาะ
1: เจ้าแสดงว่าเป็นกลุ่มคนนี่เป็นวัยรุ่นนี่นี่เนาะเป็นบ
0: ่
1: คันว่ารถจักรกับรถจักรนี่เนาะด้วย
2: แน่นนะแต่ว่าเป็นรถจักรกับรถจักร
1: เจ้า
2: แต่ว่าขับไวนะ
0: ขับไวเนาะ
2: แน่น
0: โอ้นี่อันตรายเนาะ
1: เจ้า
0: เป็นเรื่องทุกการเรื่องขับขี่กระทำก่อนเนาะว่าอยู่อันอัตตปื่นนี่รถกันแย่กับเออัดกันอยู่บ่นั่นรถหายอยู่บ่บ่ได้ไปจะเถื่ออัตตปื่นเฮานี่นะ
2: บ่ได้เงินไปแล้วเน
0: า
2: ะ
0: นั่นอยู่หลังอัตตปื่นเฮานี่ปริมาณรถแต่ละมื้อนี่กันหลาย
1: บ่ต้อง
0: เออัดอยู่บ่แย่กันอยู่บ่นั่น
2: เจ้าครับพาหนะชื่อนี่ก็ตัวเพิ่มขึ้นตัวทุกปีเนาะพาหนะเออหลายเนาะแต่ว่านักขี่นั่นตัวเพิ่มขึ้นหลาย
0: จ
2: ำนวน
0: จะชมเชยแหละทั้งปู
2: ่แต่ว่าการไปอัดระบานี่จะโบมี่นะเพราะว่าจะเป็นทางครับมันจะคือทางอัตตปืนอันนี้เป็นเส้นทางที่ว่ามันเดินสุดไล่เส้นแต่จะตัวกีดแล้ว
1: เจ้าแล้วระยะนี้เป็นระยะของการพักเฮียนกับใครเนาะท่านเนาะนักเฮียนอีหยังกับบ่ได้เที่ยวหลายฮะนะ
2: เจ้าในสลายกับช่วงนี้เป็นช่วงคัดเฮียนคือว่านักเฮียนนักศึกษาแต่ว่าสภาพของเฮียนก็คือว่าการอ่านน่ะ
0: เ
2: จ้าการต่อสนองต่อประสูติเพื่อเห็นหลายว่าช่วงจะมันเป็นการอักเฮียนแน่แล้วก็ช่วงพลิกกับสกาวสกุลก่อนแบบเวลาดำหายใจหน้าเนี่ยมันก็สลายก็ชอบกับอยู่หายใจหน้า
1: เจ้าคืออันทานได้รายงานเมื่อกี้เนี่ยอยู่อัตตปือส่วนใหญ่แล้วอันผู้ขับขี่กับเจ้ากับปฏิบัติระเบียบได้ดีและวันนี้มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับเวียกงานโฆษณาเขาก็ยังสืบต่อเหตุอยู่บ่ทานหรือวันใด
2: เดี๋ยวช่วงนี้จะสืบต่อเนาะว่ายิงใส่ที่พากาศแต่ว่าที่พากาศแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหนักแน่ถึงทุกตลอดนะเลยตัวนี้ครับรถคันเหตุ
0: เท่าฝนเช้าเลยเนาะฝนเช้าแล้วก็กินลงโฆษณากับพอดีลูกหลานก็พักเลยดี
1: เจ้าม
0: ือใครสุกเงี้ยแล้วก็สืบต่อ
2: แมนสามแสนโยวาลงจะจังเกียร์เลยว่าอันนั้น
0: เจ
2: ้
0: า
2: ผมไม่คิดนะตามเกณฑ์ทาง
0: เจ้า
2: เอาไว้นะครับ
0: ท้ายนี้อยากให้ท่านฝากตื้มบอกท่านมีแผนจะนำไส้รถส่วนตัวไปเวียกบอกไปเที่ยวทางอัตตปือเนาะนี่น้องเลยบอลท่องเที่ยวกันหลายได้อัตตปือ
2: กำลัง
0: เดี๋ยวฝากนะเด็
2: กตื้มไปได้
0: โอ้สัญญาณหมดแจ้งหมดเนาะอยากให้ท่านฝากเตือนตื้มเนาะระยะนี้ก็คือว่าอะไรเขาชุดย้ายฝนบางท่านกันที่ใช้รถไปลินไปเที่ยวไปยามพี่น้องทางอัตตปือเขาท่านอยากฝากอะไรตื้มท่าน
2: เจ้าข้อระยะเนาะท้ายนี้เนาะแต่ว่าเขาทักเพื่อนเนาะถ้าถึงนักขี่ขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตัวเหลือการจอดมันยังเป็นสำคัญที่สุดเนาะเพื่อลูกพรทุกปีเหลือบนถนนหลวงเพื่อความปลอดภัยของทางเองและส่วนพวงข้างก็คือควรระวังแต่การนักขี่เนาะหนึ่งต้องควรกล้าเช็ครถนั่นแหละควรเบิ่งเบรกบอสัญญาณบอโลกย่างเนี่ยต่างๆในปัญหาเนี่ยควรกล้าขนาดเอกสารเนาะ สุขภาพประกอบกินรถนานต้องนะจ๊ะใส่หมวกแต่กระทบหรือว่าหับที่ไม่ค่อยเนาะ
0: จ้ะ
2: เรื่องต้องผูกครับต้องผูกสอดสำหรับแจ๊บเนาะ
0: จ้ะ
2: จ้ามันก็บัวเดิมทิ้งมันเมาหามนักกีมันเมาขับรถกว่ายันคุ้มปกคุ้มมาจะลดลงเนาะ
0: จ้ะ
2: แต่ที่จะหามเรียนโทรศัพท์มาสว่าคันนี้เบียดจะเปลี่ยนหรือว่ามีหรือว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแต่ควรจอดที่ว่าที่ปลอดภัยก่อนเนาะยังจอดเรื่องโทรศัพท์ควรจอดนั้น
0: จ
2: ้ะจ้ะแต่ว่าหามจะว่าขับขี่ไว้กดกำหนดที่ไว้นะมันเหมาะสมในระดับสภาพเส้นทางเพราะว่าสภาพเส้นทางในส่วนนี้ก็เปลี่ยนมันจะแหละมันจะเป็นตัวยึดมันจะสภาพเส้นทางจะเป็นจะมีก็จะเรียนอะไรในสองประเภทนี้อันที่ว่าโทษหน่อยเป็นข้างจะมื่นในเวลาดุนเรื่องแหละถ้าว่ารถเข้าต้องหักตาระยะห่างรถข้าทางหนาถ่ายไล่จุดซิ
0: ค
2: ือหักตะไคร้ประกันไว้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเหตุหน่อควรเปิดในเวลากลางคืนนะควรเปิดไฟหนาและไฟถ่ายให้แจ้งสว่างให้ขับเตือนให้เห็นเช่นบอกเรียกเตือนตาซูงไปเรือที่บ้านเรือนมาหัน
0: อ
2: ย่าขาดเส้นปกตินะ
1: จ้า
2: เข้าลบกฎระเบียบเข้าลบป้ายกฎจราจรปฏิบัติพยานาไปเตือนจราจรของอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนาะ
0: จ้า
2: ฉะนั้นระยะเวลาถึงนักขี่มีสติและพยายามมาในการป้องกันอุบัติเหตุในการในการใส่รถใส่ถนนสำคัญที่สุดจะช่วยทานถึงจุดหมายปลายทางและปลอดภัยดีเน
0: า
2: ะ
0: จ้าขอบใจหลายๆเนาะทั้งพันตีอธิวัตรสิมราชน้องหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอัตตปืออะไรท่องเที่ยวยามฟ้ายามฝนนี่แม่นตาดอย่างกับเซฟปองไรบ่ท่าน
1: เซฟปอง
2: เจ้าๆนะมาที่ว่าวนท่องเที่ยวนี่มันจะไม่เซฟพระเซฟปองไรหรอกตาดแต่ตาดตาดรูปต้นเนาะทางแขวงอัตตปือทางนี
0: ้
2: หรือว่าวัฒนธรรมหรือว่าการประลาบวิชาหรือว่าจะเป็นรักองแสนเนาะ
0: องแสนเนาะ
2: เจ้า
0: วัดสะแขะแน่เนาะเอ้าผู้ใดมีเวลาก็ไปเดี๋ยวสาวโนรีนี่สิไปยามเด้อระหว่างเราสิแจ้งหาเด้อทันเด้อ
2: เจ้าเจ้าไม่ถึงไม่ยังจะบ้านยากจังอาตะปือหันเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ส
0: ิไปยาม
2: เนาะ
0: เจ้า
2: เจ้าเจ้า
0: เจ้า
2: เจ้า
0: สวัสดีสวัสดีท่านแข็งแข็งแข็งโอ้อาตะปือไม่ได้ส่งลายหนึ่งในอุบัติเหตุดีใจเลย
1: ดีใจ
0: โนรี
1: มีผู้เสียชีวิต
0: ถือว่า
1: ก็เป็นตัวเลขที่คันเทียบใจทิศแล้วเนาะเพิ่นว่าเนาะกระลุดลงถึง3รายผู้ใด
0: แม่นก้อนนั้นนี่ก็มีเหตุเสียชีวิตแต่ปื
1: ้
0: อแต่ว่ามาสังเกตโดยรวมแล้วก็ใครได้ว่ามีแต่เกิดน้อย
1: เจ้า
0: บ่ถึงขั้นว่าหุ่นแห้งหรือว่าสาหัสเสียชีวิต
1: นั่นแหละ
0: อันนี้ชมเชยในการบังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่เฮาลงติดตามกวดกาโดยเฉพาะแล้วเป็นความปลอดภัยบนท้องถนนผู้ขับขี่ก็ตื่นตัวเป็นเจ้าการปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าคือเพิ่นแจ้งเพิ่นเว้ามาเมื่อกี้อะไรเพิ่นเตือนเมื่อกี้สมรักขอย้ําตื่
0: ม
1: เวลาขับขี่ให้เกี่ยมความพร้อมทางด้านทางกายแล้วก็ทางกายของคนเนาะทางกายของรถน้ําก็คือเรื่องเทคนิคพอยามฟ้ายามฝนนี่มันมีความอันตรายเห็นบ่อยู่ทางภูเก้าลักนี่ก็มีรถบรรทุกบักยาวๆมวนซาวล้อพุ่นว่าที่ลงข้างทางหัวทบเลยว่าซั่น
0: อ
1: ยู่ไหนนี่นะอันนี้ก็อันตรายแท้ๆนี่เนาะเมื่อวันที่28ตัวนี้น่ะ
0: ก็เมื่อวานนี่แหละ
1: เมื่อวานนี่เจ้าแล้วก็ยูทาแขกก็มีอีกรายนึงเป็นรถอันน่ะปราโดบ่เพิ่นเว้านี่เนาะไปตามกับรถจักร
0: นั่น
1: เสียชีวิต1คนเป็นเพศหญิงตั้งอยู่บ้านน่ะนะนางแง้มเมืองอ่ะน่ะทาแขกแขวงขมวน
0: อ
1: ันนี้ก็ยังบ่ทันฮู้เกี่ยวกับสาเหตุแท้ที่ว่าเป็นย้อนหยังมื้อเราติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตื่ม
0: เจ้า
1: จากเมื่อวานนี่คือกันตัวนี้เจ้า
0: เอ้าอันนี้ก็เป็นอยู่ทางแขวงขมวนเนาะ
1: เจ้า
0: ก็เมื่อวานนี่ก็นําเสนอไปแล้วว่าถ้าว่าแผนเพิ่นมันมีการเปลี่ยนแปลงนี่นะสิได้เดินทางมื้อไหนถ้าว่าม
1: ื้อถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะเลื่อนไปอีก
0: สิเลื่อนไปอีก
1: เจ้า
0: เพราะว่าทั้งกลุ่มป้องไม้เพิ่นแจ้งกลับมาแล้วว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็สิเป็นย้อนฟ้าย้อนฝนได้บ่ย้อนฟ้าย้อนฝนกันได้บ่แล้วจังได๋บ่นี่
1: เจ้าแม่น
0: เดินทางความยุ่งยากเด้ก็สิมีหลายอย่างเพิ่นก็สิแจ้งเข้ามา
1: แม่นแหละ
0: เนาะว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือได้ถ้าว่าบ่ได้ไปมื้ออื่นนี่ก็สิมาจัดรายการต่อ
1: แม่
0: นมื้ออาทิตย์
1: เจ้าจัดก่อนสมรักจะเฝ้าไป
0: เออจะจ้างพิเศษ
1: เตือนก่อนเตือนเรื่องนึงก่อนสมรักเพิ่นว่าฝาอัดท่อระบายน้ําฝาอัดท่อระบายน้ําเปื้อนนี่แตกหักอยู่กลางทาง
0: อ
1: ันนี้แม่นเพิ่นแจ้งเมื่อวานนี้แต่บ่แน่ใจว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นได้ไปเบิ่งหรือยังเนาะจุดเกิดเหตุแม่นอยู่กงกันข้ามกับโรงแรมอ่างค้ําแม่นเมืองไซน่ะเสียฐานนครหลวงจันทน์นี่แหละก็เตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังดีเด้ออันนี้ก็ฝากเตือนกันไว
0: ้มีรายการแจ้งมาเมื่อวานนี่แจ้งมาอยู่ว่ามีฝาห้องระบายน้ํามันลุลง
1: แม่นๆๆแ
0: ล้วได้แจ้งทางโครงการรถเมล์เบียร์ที่แล้วเมื่อวานทางคําแสนได้ทางคําพันธ์วัฒนาเด้เ
1: พ
0: ิ่นก็ได้แจ้งกันน้องไปเบิ่งแล้วติดตามแล้ว
1: ก็สิมีการซ่อมแซมไป
0: แล้วเนาะเอา
1: แต่ ีอีกเรื่องนึงก่อนเดี๋ยวแม่แจ้งเรื่องอุบัติเหตุกันก่อนหน่อยนึงสมมุตินะเพราะว่ามื้อเช้ามื้อนี้เช้าเก้าเน
0: า
1: ะ
0: เช้าเก้าแล้ว
1: ตอนเช้าๆของมื้อนี้เนี่ย 2:00 นี่นะ 2:00 เช้า
0: ว้าอุบัติเหตุอย่างน
1: ั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่หน้าตลาดพระขาวกู้ภัยออกไปเบิ่งหนีมีผู้บาดเจ็บถึง3คนได
0: ้
1: ผู้ที่1เป็นเพศชายอายุ31ปีอยู่บ้านหนองหนูนเมืองไซธานีนครหลวงวิจันทร์เบิ่งอาการเบื้องต้นแม่นบาดแผลถลอกตามตัวไปเล
0: ย
1: ผู้ที่2มันเป็นเพศหญิงอายุ20ปีอยู่บ้านสายน้ำเงินเมืองไซธานีนครหลวงวิจันทร
0: ์
1: อันนี้ก็แม่นบาดแผลถลอกตามตัวและผู้ที่3ก็เป็นเพศหญิงอายุ19ปีอยู่สายน้ำเงินคือสิแม่นไปน้ำกันเนาะ2คนนี่เนาะแม่นบาดแผลถลอกตามตัวแล้วก็กระทุบบ่าไหล่กู้ภัยก็ได้ปฐมพยาบาลทั้ง3คนแล้วก็นำไปส่งห้องหมอเอาก็ขอให้ปลอดภัย
0: 2โมงมันบ่ไปอย่าง2โมงเนี่ยเขานอนนะเท่านั้น
1: เอากระสันนิษฐานว่าหลายคนก็บอกว่าไปลิ่นไปเที่ยวมาคันว่าแจ้งแบบสั้นเดีย
0: วฝนตกอีกได้หัน
1: ฝนตกฝนตก
0: ขี้ไว้ก็จะขี้ไว้กลางไฟขี้ไว้เฝ้าเมือเด้
1: เจ้า
0: สิเป็นพิษอะไรนั่นก็สิเป็นละเมิดกฎบ่หรือว่าขี้ไว้เรือมันมืนเปียกบ่มันก็ไม่ได้ตามกันเบิ่งหั่นน่ะ
1: เจ้า
0: เอาขอบใจท่านพัดวันพัทธชินเดี๋ยวนี้หัวหน้าแผนกครับขี่ปลอดภัยบริษัทนิวจิปซิ่งจำกัดเดี๋ยวเพิ่นมาฮอดห้องส่งแล้ว
1: เจ้า
0: เน
1: า
0: ะ
1: ระยะ
0: หน้าชื่อว่าห่วงสุนนานี่แหละรักการครับขี่ปลอดภัยทุกท่านมาฟังน้ำกันเมืองรักการครับขี่ปลอดภัยนี่เพิ่นสิแนะนำไหนว่าครับขี่จังไหนใส่ระเบียบจังไหนการครับขี่ในนามบริษัทนิวจิปซิ่งของพวกเขานี่พันมาพวกเพิ่นก็ได้ไปช่วยเหลือกิจกรรมพวกเขาในการกุศลอยู่ผู้ดินแดงเด้
1: เจ้าน
0: ี่กินเอาชนเผ่าอยู่วังเวียงข้าก็มาวังไหนนี่เด้ก็รบกวนเพิ่นมาร่วมรายการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นี่แหละ
1: เจ้าตัวจริง
0: ตัวจริงเลย
1: ตั
0: วจริ งเลย
1: เจ้า
0: เอาอีกจักหน่อยเนาะ
1: จับ
0: โฆษณาก่อน
3: คะแนนยูพอยต์ในขั้นต่ำยูเทลสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญจากยูนิเทลได้คะแนนยูพอยต์ได้มาจากการเติมเงินและการสำหรับค่าบริการของยูนิเทล 1,000 กีบได้ถึง20คะแนนท่านสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญได้ตามช่องทางดังลงนี้1ผ่านช่องทาง USSD Code กดดาว 9,000 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกด1ค้นหาเบิ่งคะแนนกด2แลกเปลี่ยนคะแนน2แลกเปลี่ยนผ่านลาวแอปและทางเว็บไซต์ www.unitel.com.la ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำโค้ดเข้าแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ Unitel ให้ชีวิตที่สดใส
4: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
5: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
6: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเขาหมดทุกคนสามารถนำใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเซนลูกเซนหลาน
4: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
6: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
5: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
7: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: สำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านฮีพอนเข้ามาสืบต่อจ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ่นปัวสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
1: คารณีจันทร์ผู้มาฟังรายการครับพี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 37 MHz และฟังผ่านออนไลน์พวกเขาได้ที่ www.lwida.org.la วิทยุออนไลน์ฟังได้ทั่วโลก
2: เจ้าแม่แล้วเอาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในระยะ2นี้พวกเราก็มีแขกพิเศษ
1: แขกพิเศษได้บ่นี
2: ่แขกพิเศษ
1: ท่านพัดวันพันธศิลป์หัวหน้าแผนกขับขี่ปลอดภัยบริษัทนิวจิปซิ่งจำกัดตอนนี้เพิ่นอยู่ห้องโซนของพวกเขาแล้วสบายดีท่านพัดวัน
3: เจ้าสบายดีสบายดี
1: โอ้เห็นแต่ยุ่นงานกิจกรรมเนาะผ่านมาเนาะอยู่งานสัปดาห์นี่เพิ่นทั้งอาจารย์ชินอาจารย์พัดวันไปแนะนำเรื่องการขับขี่ปลอดภัยโฆษณาแต่ละโรงเรียนสำนักงานโครงการของกับแผนกจะละจอดของจัดก็ใช่พันว่าแล้วบัดนี้หลังจากว่าพันไปเฮ็ดเวียกการโฆษณาปลูกคิดสำนึกรักการขับขี่ปลอดภัยอยากให้ท่านพันวันเบ้าสู่ฟังเนี่ยกันไปกันมาจังไหนท่าน
3: เจ้าอเมริกาพิเศษก็โคตรพบใจทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการขับขี่ปลอดภัย
1: ครับ
3: ที่ได้เชิญข้าพเจ้ามาสัมภาษณ์รายการขับขี่ปลอดภัยนะในนามข้าพเจ้าฮับพิซอบเวียกงานครูฝึกขับขี่ปลอดภัยบริษัทนิวจิปซิ่งจำกัดเนาะตลอดระยะที่ผ่านมาบริษัทนิจิมซิงของพวกเรานี่สร้างตั้งโครงการขึ้นมาแต่ปี2012นะ
1: โอ
3: ้ถือว่าได้หลายปีสมควรเนาะซึ่งเป้าหมายหลักของพวกเรานี่เรือมีจุดประสงค์ก็คือว่าเป็นการส่งเสริมโฆษณาบุคคลสำนึกรักการขับขี่ปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโดยเฉพาะโดยเฉพาะเป็นกลุ่มสาวหนุ่มเยาวชนในโรงเรียนนอกจากนั้นก็จะมีอะไรเกิดว่าพ่อแม่ประชาชนหรือพนักงานทหารตำรวจเนาะตามเงื่อนไขแต่ลักแท้กันแม่นเฮาลงใส่กลุ่มสาวหนุ่มเยาวชนนะ
2: ตอนนี้แม่นเฮาล้มนะลงไปตามนะเจ้าหน้าที่ที่ว่ามีแผนลงเคลื่อนไหวบ่หรือว่าเฮามีแผนตัวเอง
3: เจ้าบางครั้งเฮาก็มีแผนของตัวเองบางครั้งก็จะอิงใส่แผนของเจ้าหน้าที่
2: เจ้าก็เลยร่วมกันเนาะ
3: ร่วมกันเจ้าเพราะว่าทางบริษัทนิชิปซิ่งของเฮานี่ส่วนหลายมาเฮาจะเน้นใส่เรื่องเทคนิคการขับขี
1: ่
3: โดยเฉพาะเป็นเทคนิคการขับขี่รถจักรติดดิ้งวิธีการใส่รถเฮ็ดอะไรให้มันถูกต้องนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพิ่นก็เน้นเรื่องกฎระเบียบจราจรเขาจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกัน
2: เจ้าคือเขาเน้นเรื่องว่าคันว่าลงเลิกเรื่องเทคนิคการขับรถจักรนี่นะเวลาที่เขาไปเผยแพร่หรือว่าไปให้อ่ะข้อมูลกับวัยรุ่นเนาะโดยส่วนใหญ่เน
3: า
2: ะเป็นจุดไหนที่เขาแนะนำกับเจ้านี่นะ
3: จุดที่เขาเน้นพิเศษก็คือว่าหนึ่งเป็นเรื่องการใส่รถตัวจริงเนาะว่านักขับขี่ที่ขับขี่ที่ผ่านมาหู้จักนำใส่รถแล้วบ
1: ่
3: เนาะเขาจะมีการทดสอบเบิ่งว่าส่วนหลายอาจจะบ่ฮู้ใส่เทคนิคคำว่าขับขี่ได้กับขับขี่เปลี่ยนมันต่างกันนะ
1: เ
3: ขาบอกขับขี่ได้พอเพียงแต่ว่า
2: เป็นขับไปได้
3: ขับไปได้ซื้อเนาะพอเพียงแต่ว่าคือพ่อสอนลูกบ่พ่อสอนให้ลูกหรือไอ้สอนให้น้องบอกว่าการขับรถจะเฮ็ดอันนี้เด้อสิ
2: สตาร์ทรถแล้วไปรถ
3: สตาร์ทรถใส่เกียร์แล้วไปเลยเด้อ
1: เลย
3: แบบนั้นถือว่าเอิ้นว่าขับขี่ได
1: ้เอาขี่ได
3: ้ไปได้บ่ได
1: ้ได
3: ้แต่ถามว่ามีความปลอดภัยบ
1: ่นั่น
3: สตาร์ทเฮาจึงว่าขับขี่ได้กับขับขี่เป็นที่มันต่างกันเนาะคําว่าขับขี่เป็นนี่เฮาต้องรู้จักใส่เทคนิคของรถว่าการใส่บีกใส่แนวใดระบบรถที่เฮาใส่ในคู่มือนี่เฮาใส่แนวใดบางคนนี่บ่รู้จักใส่บีกหน้าบางคนใส่เบรกหน้าก็ล้ม
1: นั่นเอาวิธีนี่แหละอาจารย์พัดวันเมาแล้วนี่ตัวอย่างว่าคิดไว้ไวบางคนอีเบรกนะ
2: เบรกจึ๊ก
1: กรอบเลย
3: นี่อันนี้คืออันตรายที่สุด
1: วิธีการนี่จังไ
3: หนวิธีการก็คือว่าการใส่เบรกตัวอย่างนะครับเวลาสิสอนการใส่เบรกรถจ้างเขาจะมีอยู่3เบรกนะต้องรู้พื้นฐานของมันซะก่อน
1: 3เบรก
3: จะมีเบรกหน้าเบรกหลังแล้วก็เบรกเครื่องจักรหรือวิจินเบรกนะสำหรับการใส่เบรกนี่เขาจะสอนใส่อินอิงตามสภาพนะถนนทุนทางถ้าเป็นทางคอนกรีตเป็นทางยางนี่เขาจะเน้นบิกหน้าหลายกว่าบิกหลัง
2: มันมีเทคนิคของมันได้สุ
1: ว
2: รรณ
1: มันช่วยได้เลยหนึ่งตัวอย่าง
3: บิกหน้านี่อัตรากันยุดได้สั้นกว่าบิกหลังแต่ว่าอันตรายนี่มันอันตรายกว่าบิกหลังถ้าเจ้าบุคคลจักใส่แต่ถ้าเขาหูจักใส่บิกหน้านี่ถือว่า มันจะเอิ้นว่ามีความมั่นใจในการใช้เบรก
1: นั่น
3: คนที่ใช
2: ้คนส่วนใหญ่นี่มักใช้เบรกหลังเน
3: า
2: ะแม่นๆมันสะดวกในเบรกเลยฮะนะ
3: เบรกหลังนี่เฮาเบรกจังได๋ก็ถ้าความแรงสูงมันจะลากล้
1: อ
3: แต่เบรกหน้านี่จะบ่ลากล้อเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าเจ้าฮู้จักใช้เบรก
1: อ๋อพี่แต่เดี๋ยวคิดไม่ไหวเหมือนคนชาวหนุ่มซะเจือกเบรกบัดเดียวผมเนี่ยมันเจือก
3: แ
1: ต่กรณีว่าก็จะควรก็ไว้แล้วเบรกก็ค่อยเบรกเดินข้างหน้ามีอุปสรรคตัวอย่าง
3: แม่นคือหลักการของเฮานี่คือว่าถ้าทางคนกรีดทางยางเฮาจะเน้นแนะนำให้ใส่ในการใส่เบรกหน้าหลายกว่าเบรกหลัง 60-40%
1: บีบจังไหนตัวอย่างว่าบีบบัดเดียวบ่บีบ
3: ผมก็จะค่อยผ่อนเค้าเรียกแล้วก็ค่อยบีบเป็นนิ่มนวลให้เป็นที่บีบ3จังหวะ
1: นะพี่จังหวะ1ตัวอย่าง
3: บ่เดี๋ยวงืบเข้าใกล้สิยั่วกำอีกบัดนึงโอ้บ่ให้ละกำ
2: บัดเดียวบ่ได้แม่นบ่เจ้าม
3: ันจะให้ได้ยุ
1: ค
3: กันนะ
1: ดกรอบปีแล้วเนาะ
3: น
1: าน ม
2: า
1: ถูกทาง
2: เจ้าปัญหาอีกปัญหาหนึ่งท่านเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาพบปัญหาบริเวณเฉพาะแต่นครวิ่งจันทร์เนาะก็คือหลายๆแขวงที่ว่าวัยหนุ่มวัยรุ่นหลายๆคนนี่นะมักไปดัดแปลงกันเกี่ยวกับรถนี่นะ
3: เจ้า
2: คันว่าเรื่องระบบเทคนิคนี่มันผิดบ่แล้วมันจะมีอันตรายเท่าไหร่ตัวนี้
3: เจ้าถือว่าผิดหลายเน
2: า
3: ะค
2: ือ
3: ว่าเทคนิคนี่ก่อนที่เขาต้องเข้าใจว่าโครงการที่เพิ่นสิเฮ็ดรถออกมาคันใดคันนึงเพิ่นมีการตรวจสอบมีการผ่านขั้นตอนเรื่องความปลอดภัยเรามีการรองรับด้านความปลอดภัยแล้วเพิ่นจึงออกมาจำหน่ายเนาะ
2: ว่าอันไหนส่วนตัวใดอีกต่าง แล้ว
1: มันได้มาตรฐานแล้วซั่น
3: ซั่นมาตรฐานจะโครงงานทุกอย่างเนาะแม่นแต่มีแม่นแต่มาตัวเดียวที่เขาจะมาจับใส่รถทัน
1: คันบ่พอต้องไปตื่มใส
3: ่คันบ่พอก็ตื่มใ
2: ส่เออเอาออก
3: คือว่าต้องมีการตรวจสอบเอิ้นว่ามาตรฐานเอิ้นเทคนิคเนาะเพราะว่าสุดท้ายนี่นักขับขี่หรือว่าเป็นวัยรุ่นของพวกเฮานี่คู่มือนี่เขาจะเข้าใจผิดๆแบบผิดๆหรือว่าการตบเตียงแบบว่าให้มันสวยงามแต่ว่าบ่คํานึงถึง
2: ความปลอดภัย
3: ความปลอดภัย
1: ความปลอดภัย
3: เนาะเดี๋ยวเฮ็ดไปตามอันนั้นก็เสียของวัยรุ่นเนาะยางก็ใส่ยางน้อย
2: ๆเออตาออกจังซี่เน
3: า
2: ะ
3: ตาออกบ่มีแว่น
2: บ่มีแว่นอัน
3: นี้ก็ถือว่าผิดหมดนะ
2: ท่อก็เปลี่ยนอีกแล้วท่อ
3: ก็ก็ใส่ท่อที่ว่าเป็นท่อสูบท่อดังๆเนาะ
1: เออ
3: ซั่นรถต้องให้อยู่ในสภาพเทคนิคที่ดีเนาะถ้าว่าคนเฮาพร้อมแต่รถบ่พร้อม
2: ก็อันตราย
3: ก็อันตรายคือกัน
1: อันตรายคือกันเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
3: เขาต้องเข้าใจว่าหลักการขับขี่หรือว่าสาเหตุหลักที่พาเกิดอุบัติเหตุแล้วมันก็มีตัว2 3สาเหตุดิเกิดจากคนเนาะเกิดจากรถเกิดจากสภาพแวดล้อมดิ
2: เจ้าอันคืออาจารย์ลงไปกิจกรรมเนาะหรือว่าไปเผยแพร่น่ะเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่บ่หรือข้อมูลต่างๆนี่นะได้ถามบ่ว่าโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้วัยรุ่นก็จะบ่มักใส่หมวกกันกระทบเนาะคือเฮานี่พยายามปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนใส่หมวกกันกระทบถามก็จะบ่เป็นหยังก็จะบ่มักใส
3: ่เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเน้นเนาะเวลาลงไปเผยแพร่กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยทุกครั้งนี่มันเน้นหลักๆเลยเวลาขับขี่รถจักรต้องเฮาต้องเน้นใส่หมวกเนาะแต่ว่านักขับขี่ส่วนหลายนี่บ่อยากใส่ย้อนหยังความมักง่ายนึงก็ว่าถ้าผู้ชายก็ว่าจะเสียสุขผม
1: เสียสุขผม
2: คือสมมุตินี่ใส่บ่ได้แล้วเนาะ
1: ได
2: ้ได้อยู่หว่า
1: ได้เนาะบ่ได้หัวใหญ่บ่นะ
2: บ่ความหมายย้อนสุขผมตกนะมีคืนได้เนาะตอนนี้เนาะปลอดภัยไปก่อน
1: ปลอดภัยไปก่อน
3: เอาความปลอดภัยไปก่อนสุขผมนี่เปลี่ยนได
2: ้แม่น
3: ที่ถ้าผู้เฮาแตกเปลี่ยนบ่ได
2: ้
3: อะไรรถอะไรพาหน้ามีขายอะไรคนบ่มีขาย
2: นั่นแหละอันนี้สำคัญแท้ๆเด้อตัวนี้นะ
1: เจ้าโอ้อันนี้เนี่ยเป็นการดีเอาขอคันนิดนึงก่อนจังหวะมีรายการว่ามีแต่สนทนาบ
2: ่
1: ม
2: ี
1: ผ
2: ู้ช
1: ม
2: บ่วางไว้ทางข้าง
1: อย่าลืมมีรายการที่เบิ่งชมผ่าน Facebook หรือว่าฟังผ่านวิทยุแห่งชาติของพวกเขา FM 90 MHz สิมีกิจกรรมการถามตอบเอาเสื้อนี
2: ่
1: ผู้นี
2: ่อันนั้นทางหลังเนาะอันนี้
1: ผู้ใดบ่ได้เบิ่งทางภาพนี่สิบ่เห็นเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: แต่ว่าทั้งเสียงนี่ได้ยินเสียงพวกพับๆมันพวกเขากำลังพื้นเสื้อของ Honda นี่หยิบเซ้งผู้ใดก็ได้เสื้อเด้อท้องทางหน้าไม้ก็ได้0305787052ก็กิจกรรมก็สิเอาเก็บกับ Honda นี่แหละ
2: เสื้อนี่ถือว่าแพ้ระบายดีได้นี
1: ่เย็น
2: บ่เป็นลิ้นกีฬาได้สบายเลย
1: เย็นบ่จ้ะวะ
2: มันได้ได
1: ้ย้ำฮอนจะบ่ต้องใส่แอร
2: ์ใส่เสื้อแทนเถอะ
3: ดูโดนก็ได้นะ
1: เฮาบ่ได้จักหน่อยเท่านั้นเด้อบางคนตอบคำถามเอาเสื้อจาก Honda นี่หยิบเซ้งของพวกเขาเนาะจักหน่อยอีกจักหน่อยนี่แหละบัดนี้ย้ำฝนท่านบัดวันแม่นอย่างที่ต้องระวังที่สุดยามขับขี่เนี่ยบ่ว่ารถจักรรถใหญ่เอารถจักรนี่ซะสลาย
3: เจ้าคือเฮาฮู้นํากันแล้วเนาะปัจจัยที่พาให้เกิดอุบัติเหตุก็คือมีอยู่3อย่างเนาะอันนี้มันเฮาต้องจื้อหลักการนะพื้นฐานซะก่อนก็คือเกิดจากคนเกิดจากสภาพแวดล้อมเนาะแล้วก็เกิดจากเทคนิคของรถแต่เฮาว่าเรื่องเกี่ยวกับยามฝนนี่มันก็เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเส้นทางเนาะสภาพแวดล้อมอ้อมข้างในเวลาขับขี
1: ่
3: ครับปัญหาที่พาให้เกิดอุบัติเหตุในยามฝนนี่ส่วนหลายแม่น1ก็ย้อนสภาพเส้นทางเนาะทางนะเป็นบกเป็นคุ้ม
1: จ้ะ
3: ทางเป็นบกเป็นคุ้มอิงใส่นักขับขี่ที่เวลาใส่รถใส่ถนนเนาะ เวลาขับขี่ตามทางเป็นคุมเป็นบวกเป็นคุม
2: มัน
3: บ่มีความระวัง
2: อ
3: ันที่2เบรกหรือว่ายางรถของตนเองนี่บ่มีการกดเช็
1: ค
3: โดยเฉพาะเป็นยาง
1: ยาง
3: ฝนลายหมด
1: แล้ว
3: ก็ดอกยาง
1: ดอกยาง
3: ก็ลุยเฮียนก็บ่มีการเปลี่ยนแปลงบ่มีการเอิ้นว่าเช็คบ่มีการเปลี่ยนทายตัวที่สำคัญที่สุดได้สม
2: ม
3: ุติล่ะ
2: บ่จะเป็นรถจักรหรือรถ
3: ไถแม่นบ่จะเป็นรถจักร
1: หรือรถยางมันเฮียนซะ
3: คือว่าทางสิดีจะเป็นทางยางทางยางนี่เวลาฝนตกใส่มันก็มื่นคือกันเน
2: า
3: ะบ่จําเป็นว่าจะเป็นทางดินแดงทางตมหรอก
1: เนาะเจ้า
3: ถ้านักขับขี่นี่บ่มีอันเอิ้นว่าสุดท้ายเฮาจะเห็นว่ารถปีนรถคว่ําถ้าเป็นรถใหญ
1: ่
3: แล้วรถจักรก็สิเป็นประการเข้าโค้งแล้วแหกโค้งบ่หรือว่าเป็นการเจือก
2: นอนนอนติดรถได้นะ
3: พี่ชายนอน
1: ร
3: ถ
1: นอนใหญ่รถเห็นบ่
3: อันนี้สำคัญที่สุด
1: เนาะโอ้บ่จะบ่ต้องเบิ่งข้ามท่านเด้อจะเบิ่งข้ามเด้เรื่องดอกยาง
2: บ่ส่วนใหญ่หลายคนบ่คือถึงจุดนี้นะ
3: แม่นๆ
2: คือขับไปเลยคือบ่ได้สังเกตเรื่องเกี่ยวกับยางรถ
3: ส่วนนะครับขี่ก็พอเพียงแต่ว่าเอ้อยังใช้ได้ก็ขี่
2: ขี่ไปเลย
3: แม่นความจริงหั่นมันต้องเอิ้นว่าเว้าเรื่องอันน่ะดอกยางนี่มันจะมีการคิดไรที่ไรในการ
1: จะดอกยาง
2: เนี่ยระยะตามระยะทางของการไส้เนี่ยเนาะสุว่าบางคนบ่ค่อยขี่กันดอกยางก็สิบ่เบิดไว
3: ้แม่นๆๆดอกยางก็สิบ่เบิดไว้แต่ว่าเวลายาฝุ่นนี่ต้องได้เบิ่งพิเศษ
2: ต้อง
3: เบิ่งพิเศษกว่าชาวอื่นเนาะเพราะว่าเว้าเรื่องการยึดเกาะกับพื้นถนนนี่
1: แ
3: หละบ่ต้องดอกยางบ่มีเวลาเฮาเบรกอัตราการเบรกก็จะยาวกว่าดอกยางที
1: ่มื่นไปเลยเนาะ
3: มื่นเลย
1: ไหลไปเลยเนาะ
3: แม่น
2: มันบ่
1: ชะไหลไปเลยซะ
2: มันบ่ยึดอันหน้าทางนี่เนาะ
3: แม่นก็พอมือก็ว่าง่ายคือเฮาอันทูก็โลกับถูกินแห่เนี่ยนะ
1: เปรียบเทียบเป็นไงเนาะ
3: เปรีย
1: บเทียบเป็นไง
3: เปร
1: ีย
3: บเทียบแบบนั้น
1: โอ้
2: เจ้า
1: เห็นบ่ทุกท่านแล้วถามได้สาวหนุ่มเวลาเฮาลงไปโฆษณาโยงเฮียนบ่เขาก็สนใจอยู่บ่ถามอยู่บ่อยากฮู้อีหยังท่านสุหลายน
3: ี่เจ้า
1: สาวหนุ่ม
3: สุหลายนี่ถือว่าผลตอบรับจากสาวหนุ่มนี่ถือว่ามีความสนใจหลายเพราะว่าเฮาเวลาเฮาไปสิทธิ์สอนอยู่ในโรงเรียนบ่เนาะหรือว่าวิทยาลัยต่าง
1: ๆ
3: สาวหนุ่มเยาวชนจะสนใจอยู่บ่อนว่าที่ว่าเฮาจะแบ่งการสอนเป็น2ภาคเขาจะมีภาคทฤษฎีเนาะแล้วก็จะมีภาคขับขี่ตัวจริงเขาจะมีการสาธิตว่าการใส่บิ๊กเฮ็ดอะไรให้มีความปลอดภัยใส่บิ๊กหน้าอะไรใส่บิ๊กหลังอะไรเวลาเขาขับขี่ทางเป็นคุ้มเป็นขึ้นเขาจะขี่ในท่าทางแนวใดแล้วเวลาท่าทางในการเข้าโค้งเขาเฮ็ดอะไร
1: น่าเจ้า
3: แล้วเขาจะมีการสาธิตในการใส่บิ๊กถ้าเขาใส่บิ๊กหลังอย่างเดียวอัตราการยุทธ์มันจะสามนิสุดาเนาะเขาจะมีการสาธิตเรียนเบิ้งถ้าเขาใส่บิ๊กหน้าอย่างเดียวมันจะอัตรากันยุทธแบบนี
1: ้
3: แต่ถ้าเขาใส่สองเบียร์ร่วมกันสามเบียร์กับอัตรากันยุทธจะสั้นเขาแต่เราจะมีการฝึกลักษณะแบบนี้การเข้าโค้งออกโค้งการขับขี่เข้าทางซองแคบเรียกว่าการทรงตัวเรียกว่ารถมีแต่สองล้อเนี่ยเพราะเรื่องการทรงตัวนี่มันก็ยากกว่ารถใหญ
1: ่
3: รถใหญ่นี่เขาขึ้นไปปุ๊บอัดประตูเขาหนีไปไหนก็ได
2: ้แต่ว่ารถจักรนี่
3: รถจักรนี่ต้องมีการเคลื่อนที่เขาจึงเอื้อนมาทรงตัวได
2: ้เจ้า
3: เข้าใจอย่างนั้นสถานการณ์ตัวภาพของสาวหนุ่มถือว่ามีความสนใจหลายเพราะว่าเมื่อเขาได้สอนไปแล้วแล้วเขาเจ้าก็จะมาเทียบเสียว่าเวลาเขาขับขี่ที่ผ่านมาไปเทียบเสียเวลาเขาไปสอนกับที่เขาเจ้าไส้ที่ผ่านมาเขาเจ้ารู้สึกว่ามีความแตกต่างกันหลาย
2: คือขับผิดมาตลอด
3: ขับผิดมาตลอด
2: ขับผิดมาตลอด
1: ผู้ดูแลการ
3: ผู้ดูแลการเขาเจ้าก็ขึ้นมาปิดมาปัญหานิดน้อย
1: ๆ
3: บอกเป็นอย่างแต่ความจริงนี่เขามาเข้าเลือกประเทศนี่การฝึกอบรมเรื่องการขับขี่นี่เป็นการยากสมควร
1: น่
3: าสมควร
1: เห็นบ่เนาะก็คือท่านเว้าเลยเน
2: า
1: ะบ่ฮู้หลักการ
3: เจ้าแม่นแ
1: ล้วฮู้แต่การขี
3: ่แม่น
1: เป็นแล้วก็ไป
2: แม่นล่ะ
3: ไปขับขี่ไปได
1: ้ไปได้ก็
3: ไปได
2: ้เจ้า
1: บ่ได้ว่าเข้าใจระเบียบหลักการขับขี่ปลอดภัยคือท่านเว้าแหละ
3: ห
1: มายเวลามันคือมาไวที่สิเบิดปลาแล้วนี่เอาจังซี่ซะมาเข้าสู่กิจกรรมเนาะขอบใจและท่านบัดวันสิได้มาร่วมสนทนาโอกาสหน้านี่สิได้เชิญมาอีกเรามาห่วม
2: โอ้ยังหลายยังหลายปัญหา
1: อยากถาม
2: แต่เวลาเบิดก่อน
1: เราต้องมาห่วมกันโดยเฉพาะ
3: แ
1: ล้วนี่แหละก็เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลแน่ใจเรื่องการโฆษณาเพื่อลดพรปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนกับส้มเซยทางผู้ประกอบการก็คือธุรกิจนี่แหละทางบริษัทนิวจิบเซ็ง Honda นิวจิบเซ็งของพวกเขาทุกสาขาคือว่าอะไรมีกิจกรรมอะไรช่วยสังคมนี่นะสาขาใหญ่เพิ่นจะแจ้งตัวเลยน้องนี่แจ้งไปตัวในการกิจกรรมช่วยเหลือสังคมคือวังเวียงนั่นแหละเพิ่นก็บอกสาขาวังเวียงซวย
2: อ
1: ันนี้ส้มเซย
2: ใกล้บ่อนใดบ่อนนั้น
1: ใกล้บ่อนใดเอาบ่อนนั้น
2: เจ้า
1: ส้มเซยหลายๆ
3: คือว่าเขาก็แจกไปทั่วทั่วประเทศ
1: ทั่วประเทศมันบ่
3: จะทั่วประเทศ
1: นั่นๆ
3: แต่ถ้าแข็งก็จะมีสาขาเข้าไปสอบอีก
1: โอ้
3: ใช่คือค่ายของ Honda ของเฮาเจ้า
1: เอาเอาส้มเซยหลายๆมาเข้าสู่กิจกรรมถามตอบเอารางวัลนี่มื้อนี้สิมีเสื้อคือเว้าแล้วผู้ใดฟังรายการโทรเข้านําใหม่ก็ได้เด้อ แต่ว่าการฮับนี่เขาสิไปฮับยูฮอนด้าเพิ่นบ
2: ่ดีกว่าดีกว่า
1: ดีกว่าเน
2: า
1: ะ
2: ให้เพิ่นเป็นยังหน่อยจะมีผู้ที่ว่าเพิ่นฮู้แล้วก็สิได้แนะนำเติมเรื่องขับขี่เติมอีก
1: ดีเนาะ
2: แม่แม่
3: เจ้าเรียกเรียกเข้านึ่งถ้วยเรียกฝือนึ่งถ้วยไปฮอนด้า
2: ฝือนึ่งถ้วย
1: เออหรือว่ามาฮิวก็ได้บ่ยากดอกสิแบ่งกันไป
2: เจ้า
1: ผู้ใดมันใกล้ยูน่ะฮอนด้าวัดไตก็ไปเอาอยู่วัดไตเออหรือว่าใกล้วิทยุก็สิเอาไว้แจกคือกัน
2: เท่า2คนนี่ตอบได้บ่
1: ตอบบ่ได้แล้ว
2: ยกเว้นมันบ่
1: ยกเว้นยกเว้นสิขอทั้งประธานคนหน้าได้ครับเอาอยากถามนิรการว่าเอาท่านวัดวันซะถามเลยซะบ่เป็นหยังมื้อนี้ให้ชิดที่พิเศษพวกมื้อนี้ท่านสละเวลามาของรายการพวกเขา
3: เจ้าก็ขอขอบใจทั้งรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้าที่มาให้โอกาสข้าพเจ้าได้มาร่วมออกรายการเนาะหวังว่าครั้งหน้าเราจะได้ร่วมกันอีกตลอดไป
1: ได้ร่วมแล้วต้องได้ร่วมแล้วท่าน
3: ก็ยินดีครับยินดีที่ว่าให้ความรู้แล้วก็ร่วมมือเนาะที่ว่าผ่านมากับวิทยุใจเชียงสัตว์ก็เป็นกระบอกเสียงที่มาให้เกนักขับขี่ทั่วไปเนาะได้ครับฮู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งฉะนั้นวันนี้เขาก็จะเป็นการแจกเสื้อเนาะ
1: แจกเสื้อ
3: แจกเสื้อแต่ว่าคำถามนี้จะถามนึงคำถามก่อนนะ
1: เอาคำถามเนาะ
3: คำถามเดีย
1: วแล้วคำถามเดียวหลายคนโทรมาบอก
3: เจ้าๆหลายคนโทรมาเน
1: า
3: ะเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าจะถามบริถามยากเนาะจะถามเครื่องแต่งกายของนักขับขี่รถจักรคนที่ขับขี่รถจักรมีอย่างใดเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องนะ
1: ยกมาแล้วเนาะ
3: เออยกมาเลย
1: บุคคลปัญญาแล้ว
3: สาม
1: บ
3: ุคคลปัญญ
1: า
3: บุคคล
1: ปัญญาขอให้ได้นำเสนอ
2: มันคะแนนมาเป็นส่วนหนึ่งในการแต่งตัวสิซะ
1: เป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบจะรักการขับขี่ปลอดภัยเอา0305787052ถ้าว่าท่านใดที่ฟังรายการในตอนนี้อยากได้เสื้องามๆโทรมาโลดเอาทวนอีกบัตรนึงท่านพัดวันคำถาม
3: เจ้าเครื่องแต่งกายสำหรับนักขับขี่รถจักรที่ถือตัวนะเฮาควรใส่เครื่องแต่งกายอะไรเนาะหรือว่ามีอย่างใดน
1: ะรักการขับขี่ปลอดภัย
3: ผู้ขับขี่รถจักรรถจักรเนาะเฮาต้องใส่เครื่องแต่งกายอะไร
1: เอ้า
3: เอ้า
1: โอ้มาแล้วเรื่องแจกรางวัลอีกไปเนาะเอามาตอนนี้เข้าสู่รายการหน้าไม้ตอบคำถามสบายดี
4: สบายดีขอตอบคำถามเนาะ
1: โอ้ยฟังอยู่ทั้งใดนี่ฟังอยู่ทั้งใดนี่เนาะ
4: โอ้ทางปีเดอร์น้องเนี่ยวปีเดอร์
1: น้องเนี่ยวเอ้าผู้ขับขี่รถจักรก่อนที่ขับขี่รถจักรต้องมีอย่างในเครื่องแต่งกายคือทานปันปันเฝ้านี่
4: หนึ่งกับลุงเครื่องยาวแล้วเนาะเครื่องยาวเปลือกกันสองมากจะเป็นใส่หมวกกันน็อกเน
2: า
4: ะ
2: เจ้า
4: หมวกกันน็อกจำคำที่สุดเนาะเพราะว่ากันหัวเขาเดี๋ยวเวลาเกิดอุบัติเหตุเน
1: า
4: ะ
2: จ้าทำซื้อไปใน
1: น้ำซื้อเสียงแห้งน้ำท่าน
4: โอ้จันทวงเด้อไม่บุญมี
1: ท่านจันทวงไม่บุญมีเนาะเบอร์โทรนี่เบอร์นี้เลยเนาะ
4: มีสองสามแปดห้าหนึ่งหกแปด
1: มีแต่ว่า
2: ท่านสองสองอย่างก่อนเมื่อกี้มันว่า
1: ท่านอยู่หนองเงี้ยวนี่ใช่ไปฮับยูฮอนด้าวัดไต่แล้วมันสิใกล้กว่าประหยัดน้ำมันอีก
4: เจ้า
1: เนาะเอาถูกต้องเนาะท่านวันเนาะ
3: เจ้า
1: เอาสมซื้อแหละท่านเลยนี่เอาหนึ่งท่านแล้วนี่อันนี
2: ้ยังมีเวลายังมีเวลา
1: อยู่โทรมาเด้อทุกท่านเด้อผู้ใดอยากได้เสื้องามๆเสื้อยืดเป็นนุ่งออกกำลังกายคือโนรีบ่แหละเสื้อที่เย็นไหมยามฮ้อนบ่ต้องเปิดเอบ่ต้องเปิดพัดลมกันให้ทุกเสื้อฮอนด้านยุบเสียงใส่โอ้เย็นสบายเนาะมาอีกแล้วดิมาสู่หน้าไมค์กับเฮานี่สบายดี

0: นั่น
1: ชื่ออย่างท่าน
2: ชื่ออย่างท่าน
0: ชื่อบุญปัน
2: ท่านบุญปันเนาะ
1: อยู่บ้านไหนนี่ฮะ
0: บ้านนาเซียวเมืองนาไซทองนครหลวงนี่แหละ
2: โอ้ไปเอายูฮอนด้าได้เออโคตรใกล้ๆหันเพื่อประหยัดน้ำมันเพื่อประโยชน์ให้ท่านเสียน้ำมันหลาย
3: ที่โตทางหลังไหมนะ
1: ที่โตหลังไหม
2: ขอบใจท่านบุญปันนะ
0: จ้
2: าโชคดีโชคดีโอ้เอายังมีเวลาทุกท่าน34นาที
1: นาเซียวมาแล้วหนองเหนียวมาแล้วรู้สึกว่าโซนนั้นหลายเว้ย
2: กันเนาะใกล้กันไหนนี่ใกล้กันนี่เอ้าท่านใดที่ฟังอยู่ในตัวนี้ยังมีเวลาอีกจักสายส่งสายได
1: ้โบเมนแฟนคลับอันนิวจิ๊บเซ้งบ่เขตนั่นเน
3: า
1: ะ
3: ใส่อาจจะเมนอยู่ใกล้จิ๊บเซ้งเนาะ
2: แต่ว่ามีรายการทั้ง Facebook นี่ก็ตอบได้ถ้าว่าสิตอบเนาะก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นตอบบ่นี่ท่านมีรายการแล้วท่านนี่ท่านบุญทวีท่านบุญค่ำ
1: เจ้า
2: ท่านบัวค่ำบ
1: ่มีแต่เพิ่นแจ้งมาว่าอยู่อย่างก่อนนี่นะอยู่บ้านกว่าเมืองนาไซทองนี่ฝนตกอยู่ว่าซั่นสมรา
2: โอ
1: ้เขตนั้นยังตกอยู่ได้นี่
2: ตกแต่คืนนี้เนาะ
1: เจ้า
2: เออยังบ่เซาซั่นยังลินอยู่ก็สิเป็นคืออยู่กับใกล้ห้องซุงเฮานี่แหละก็ยังลินคือกัน
1: อ่ะคิดว่าน่าจะได้อีก1สายโทรมาได้เนาะ0305787052หรือว่าจะตอบผ่านทาง Facebook ของพวกเฮาที่กำลังไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี
2: ้ยังทันเด้อถ้ามีบ่นี่เดี๋ยวนี้57แล้วเนาะยังอีก3นาทีถ้าว่าผู้ใดอยากได้เสื้อเอ้าบางท่านมาหากับเปิดฟังวิทยุประเทศอย่างเนาะสนทนาเรื่องอย่างอ่ะนะ0305787052รักกันครับขี่รถจักรนี่ก่อนสิครับขี่รถจักรต้อง
1: การนุ่งเครื่อง
2: นุ่งต้องมีอย่างแ
1: น่
2: แต่การแต่งกายมีอย่างแน
3: ่ให้มีความปลอดภัยเจ้า
2: เอาเบ้าคือผู้สองสามท่านเมื่อกี้นี่ก็ได้แล้วหน่อยผู้ยากแก่แล้วนะฮอนด้าผู้ใจดีนะ
1: ไม่แก่โดยเฉพาะ
2: ไม่แก่โดยเฉพาะเลยทุกท่าน
3: เพียงแต่มีส่วนร่วมกับรายการเขาพวกเรา
2: เจ้าเอาเห็นบ่ดิมันก็จะขึ้น
1: ดีได้อีกหนึ่งสาย
2: มึงบอกกล้าตอบบ่ย่านเดียว
3: เ
2: ท่านั้นเราตอบมาหนึ่งมาละสบายดี
4: สบายดี
2: เจ้าตอบคำถามบ
4: ่
2: เอามีอย่างแน่พูดเขาคิดว่าจักเครื่องแต่งกายต้องมีอย่างแน
4: ่มีหมวกกันน็อกเจอปอกกันจะปอกกันหัวเขาเข้าเวลาลม
2: โอ้
4: ประกาศอันที่สองมากันมุ่งเชียงมา
2: จะ
4: อันมุ่งตรงขยักเสือขยักแต่แห่งที่ตอนเวลาจุดก็เสียจุดตอนอันใด
2: จะ
1: เจ้าพ่นเสียงวิทยุลงก่อนเลยนะเจ้า
2: พ่นเสียงวิทยุลงก่อนเนาะแทนเนาะมันห่อนนี่แหละกิ้งก้าก
1: ิ้งก้ามันสะท้อนกลับ
2: มันสะท้อนกลับเออพ่นเสียงวิทยุลงฟังการสัมภาษณ์อย่างเดียว
1: ครับขอซื้อ
2: ขอซื้อเสียงแห่งน้ำเนาะ
4: นังกีบุพาเพชรพิม
2: พ์นังสีวงศาก
4: ินบุพาเพชรพ
2: ิ
4: มพ
2: ์โอ้จินบุพาเพชรพิมพ์เนาะ
1: อยู่บ้านไหน
2: มีรายการประจำ
4: ติดตามไม่เลยเด
2: ี๋
4: ยวเป
2: ิ
4: ดว
2: ิ
4: ทย
2: ุ
4: แต่ห
2: า
4: ม่วงไป
2: เปิดชมเชยเด้อชมเชยอันนั้นชิมาฮับเอาอยู่บริษัทพุ่นบอกทั้งว่าไต่บ่หรือว่ามาวิทยุชิฝากไว
4: ้วิทยุฮะและเพราะว่าเวลามีลูกค้าเขาไปกินซ้อมผิด
2: โอ้มือไหนบางจะมาเอาฉันเน
1: า
2: ะ
1: มาเป็นอย่างเจ้าเอ้าขอบใจหลายๆเจ้าพอดีเวลาของพวกเขา
2: เอ้ยขอบใจ
1: หมดละ
2: ขอบใจหลายๆเด้อ
1: เจ้า
2: สวัสดี
4: ค
2: ือ
4: เพ
2: ลง
4: เพ
2: ล
4: งปอกคน
2: ไปอ่
4: านข่าวอ
2: ัง
4: กฤษ
2: จ้าจ้าจะไม่ได้แก้มาพวกเขาเนาะ
1: นั่นแหละ
2: เอาได้หนึ่งเวลาชิบทแล้วยังไง
1: สรุปก่อน
2: สรุปก่อนเอาอย่างนี้
1: เจ้า
3: ขอฝากถึงท้ายรายการเนาะถ
2: ึ
3: งมาสักทีเท่าไหร่ละเจ้าถือว่าท้ายนี้ข้าพเจ้าก็ถือว่าใช้เวลาเนาะถือว่าใกล้จะหมดแล้ววันนี้ท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจทางรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการขับขี่ปลอดภัยที่ได้เชิญข้าพเจ้ามาออกร่วมรายการเนาะขับขี่ในครั้งนี้ถือว่าท้ายนี้ข้าพเจ้าก็บ่มีหยังเนาะที่จะฝากถึงนักขับขี่ทั้งหลายเนาะในการใช้รถใช้ถนนข้าพเจ้าขอฝากถึงนักขับขี่ทุกท่านเราจงมีสติในการใช้รถใช้ถนนให้มีเรียกว่าเอาใจใส่ในการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยเนาะก็คือว่าต้องได้มีสติเนาะสติที่สำคัญที่สุดเลยสติดีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยคือต้องมาจากสติก่อนเนาะเวลาขับขี่ยามช่วงนี้เกิดเป็นหน้าฝนแดงยามฝนเนาะเราก็ต้องได้เอิ้นว่าระมัดระวังเนาะขับขี่ระยะห่างให้มันไกลนอกจากทางเอิ้นว่าจากสภาพแวดล้อมที่ดีนี่เพิ่มจากจากเก่าหันจากฝนตกกับฝนตกเนาะฝนตกนี่เขาจะเพิ่มระยะห่างนี่ 2-3 เท่าเราจากปกติแล้วก็มันกวดเช็คระบบเบรกระบบยางระบบไฟเนา
2: ะ
3: แล้วก็มันกวดเช็คเอิ้นว่ารถถ้าอยู่ในสภาพที่ว่ามันใช้พร้อมใช้งานแล้วก็นักขับขี่ทุกท่านก่อนที่ขับขี่รถทุกท่านทุกครั้งก็ต้องได้เอิ้นว่ากดเช็คสภาพร่างกาย
1: จาก
3: ต
1: ั
3: วเอง
1: จ
3: นขับขี่นะที่สำคัญที่สุดนะ
1: สำคัญหลายเนาะขอบใจท่านหลายๆเนาะส่วนมามืออื่นพวกเขาจะมาเฉลยเกี่ยวกับองค์ประกอบในการนุ่งเครื่องเวลาขับขี่เมื่อนี้ก็ต้องขอขอบใจอีกเครื่องนึงที่มาเข้าร่วมสนทนาและให้ข้อมูลกับทางรายการขับขี่ปลอดภัย
3: เจ้า
1: เนาะพอเวลาเบิร์ด
2: เวลาเบิร์ดรายการส่งสาวเพื่อนมาถ่ายเลยวันนี้เพื่อนสิให้เพื่อนสิไม่ได้เก็บเงินค่าเครื่องเวลา
1: เจ้าบางครั้งมือพวกเขามีการแจกอีกต้องได้ติดตามรายการขับขี่ปลอดภัยเมื่อนี้พวกเขาทั้งสามคนต้องลาท่าน

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงจำปาสักมีบทบาทสำคัญเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐสนองข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้สาระและความบันเทิงแก่สังคมท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาอมโฮมแขวงจำปาสักประกอบความเห็นในหัวข้อบทบาทของวิทยุท้องถิ่นในการศึกษาอมโฮมแนวทางนโยบายของพรรคอยู่แขวงจำปาสักในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎาคมที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าสถานีวิทยุแขวงจำปาสักสร้างตั้งขึ้นในปี1968ภายหลังปลดปล่อยแล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงมีหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่เสื่อมซึมผ่านขยายแนวทางนโยบายมติของพรรคกฎหมายของรัฐและข่าวสารต่างๆของพรรคและรัฐไปสู่ประชาชนทุกสั้นโคนภายในแขวงมาฮอดปัจจุบันสถานีวิทยุแขวงมีรายการออกอากาศทั้งหมด36รายการประกอบมีรายการที่ผลิตโดยสถานีวิทยุของแขวง18รายการรายการจากบรรดาแผนกการอ้อมข้าง16รายการและรายการข่าวท้องถิ่นและข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพร้อมนั้นยังมีรายการเฉพาะที่เน้นใส่เวียกงานการเมืองแนวคิดและการโฆษณาศึกษาอมโฮมท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีให้ฮู้เติมว่าสิ่งที่พ้นเด่นและสำคัญที่สุดในการศึกษาอมโฮมแนวทางนโยบายของพรรคแม้นได้โฆษณาให้เก3วันประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติและของบรรดาผู้นำโฆษณาและออกรายการให้แก่ขบวนการกักเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคโฆษณาประชาสัมพันธ์การกักเกียมให้เกการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงปัจจุบันแม่นสุ่มใส่การผ่านขยายมติ12ของพรรคและมติ9ขององค์คณะพรรคแขวงจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
2: แม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
3: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
2: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
3: แต่มันสบายหั่นเด้แม
2: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: สุขสบายดีมีรายการทุกๆทางยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีทานให้เราฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. สบายดีต้นน้ำ
1: เจ้าสบายดีสายฝนทักทายสบายดีท่านผู้ฟังทุกๆทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมีรายการทันใดทีติดตามเราฟังรายการพวกเราอยู่เนาะอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังแจ้งผลของการเราฟังมาได้เติมเนาะสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่เราฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดมาพบพ่อกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้วันพุธถึง15ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่29เดือนกรกฎาคม2026มื้อนี้กาแมนวันบุญเข้าพรรษาเนาะหลายคนนี่กาไปใส่บาตรอย่าลืมแล้วในตอนเช้ามื้อนี้แต่ว่าบางคนนี่กากำลังใส่บาตรอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่ามื้อนี้กาท่ามกลางดินฟ้าอากาศที่ว่ามีสายฝนตกลงมาแดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าอาในการไปกันมากก็ค่อนข้างที่จะว่ายุ่งยากการใส่บาตรแนวบางคนนี่โอ้แต่งตัวงามๆแต่แล้วถือฝนทำใส่กับ
1: เจ้า
0: ก็เป็นอย่างเนาะผู้บางคนก็แบบว่าไปใส่ก่อนหน้านี้หรือว่าอาจจะเฮ็ดบุญก่อนเป็นบ่ต้นน้ำ
1: เจ้า
0: เพราะว่าเฮ็ดมื้อใดก็ดีท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นมื้อวันศีลหรือว่าบ่แม่นวันศีลก็แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของเฮาแล้วแต่ความสบายใจของเฮานั่นเอง
1: เจ้าเวลามีรายการเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกเนาะเรื่องการเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลกินทานต่างๆนี่เนาะขึ้นกับความสมัครใจเนาะก็ขอให้ทุกคนรักษาฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮานี้ให้เคียงคู่อยู่กันตลอดไปมื้อนี้ท่ามกลางสภาพอากาศฝนตกเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ทางตังแขวงและพื้นที่อื่นๆได้เป็นแล้วแต่กะแจ้งมาได้เติมเด้อสภาพอากาศเปลี่ยนขึ้นแล้วไดนอกจากนั้นท่านผู้ฟังมีรายการท่านใดที่ว่ากำลังเดินทางนำไส้ยานพาหนะอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะนำไส้เส้นทางใดจุดใดกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมเส้นทางมืนเส้นทางเปียกต้องได้คอยไปคอยมาสำคัญห้ามนำไส้ความไวเกินขอบเขตเด้อมีรายการเป็นห่วงเนาะยันเกิดอุบัติเหตุแล้วผู้ใดที่ว่าขับขี่รถจักรนี่ก็อย่าลืมเนาะใส่หมวกกันกระทบทั้งผู้ขับผู้ซ้อนและก็ใส่เสื้อกันฝนไว้ให้ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าสภาพอากาศนี่มื้อนี้เบิ่งตามอากาศนี่คือสิตกมืดมื้อนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: ไปทางใดก็คือสิค่อนข้างแบบยุ่งยากในคือต้นน้ําเพราะแหละก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากพวกเฮาทั้ง2คนพร้อมด้วยรายการสีสันเสียงเพลงนั่นเอง
1: เจ้าและข่าวสู้แน่ๆจากทั้งรายการมื้อนี้1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นําเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนํามาฝากบรรดาทานเนาะเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแน่มาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกับเป็นรายการที่ติดตามเฮาฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงซึ่งเสียงเพลงนี้กับฟังให้ทั้งขวัญใจบ่าวนครหลวงเด้อนั่นก็คือทั้งเมย์มณีลาคนงามเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หรือว่าไปใส่บาตรมาแล้วก็เนาะเสียงเพลงนี้เนาะอำนาจหากฝากต้อนให้ทีมรายงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกๆคนจบเสียงเพลงนี้กับฝากไปทางพ่อคำเล็กเมืองเฟืองเด้อเสียงแทนใจเนาะตอนนี้อำนาจหากพร้อมแล้วให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการน้ำกัน

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
1: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
2: รรมกร
1: พ่อค้าแม่ขาย
3: ปัญญาชน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
5: จบไปแล้วเนาะส่งเสียงเพลงท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงหวังว่าจะสั่งความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมีรายการทุกทุกคนเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้อำนาจฮักเนาะกับเสียงแค้นแทนใจเนาะฝากต้อนมิตรรายการทางพอคำเล็กทางเมืองเฟืองเนาะที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาและนอกจากนั้นมิตรรายการที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่เนาะอยากรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ03057870052สำหรับระยะนี้ก็มีแจ้งการเนาะมาฝากท่านผู้ฟังที่ว่าจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นก็มีแจ้งการมอดไฟเด้อท่านผู้ฟังวันที่30/31เนาะเดือนกรกฎนี้ท่านผู้ฟังซึ่งในวันที่30นี่ก็จะแจ้งให้มีรายการได้รับรู้นำกันเนาะว่าเพิ่นจะมอดไฟให้ห้องการคุ้มครองระบบและบริการเพื่อปฏิบัติเวียกงานปรับปรุงระบบตะข่ายและเปลี่ยนทายอุปกรณ์ที่เก่าออกเนาะอยู่ในขงเขตบ้านพลเคียงเมืองไซเสถานครหลวงเมียงจันและกาสามแยกธาตุหลวงและกาไปหาค่ายพลเคียงแม่และกาไฟแดงพลเคียงค่ะผู้ฟังซึ่งในแต่ละเขตก็จะมีบ้านธาตุหลวงบ้านพลเคียงหอม4หาหอม10และกามีรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงศูนย์สื่อสารกองทัพและกามีห้านสะดวกซื้อก็คือห้านเจมากเนาะและกามีทั้งห้านเวิร์ดมากพร้อมเนาะและกามีทั้งศูนย์อาหารเข็มประสิทธิ์และเข็มประเสริฐเนาะและกามีบริษัท VKK อุตสาหกรรมบริษัทคงอารุณและกามีมีการแปลงหม้อแปลงส่วนตัวจำนวนหนึ่งเนาะและกาขอบเขตท่านพ่อแม่ประชาชนอยู่ทั้งเขตนั้นท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือทางบ้านพลเคียงเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์เนาะเพิ่นมีการแจ้งมอดไฟในมื้ออื่นนี่ท่านผู้ฟังใช้เวลานี้5 โมงเด้อเริ่มเวลา9 โมงหา14 โมง
6: ประฮัตเนาะ
5: เจ้ามืออื่นเจ้ามืออื่นนี่วันศุกร์มืออื่นประฮัต
6: เจ้าร
5: ู้สึกว่าจะหลงมือแล้วเน
6: า
5: ะ
6: เออ
5: เจ้าเวลานี้ก็ผ่านไปไวเนาะคือว่าแหละบางคนนี่มามืดเดี่ยวนี่ก็ท้ายเดือนแล้วดิ
6: เดี๋ยวขออ่านให้ใจจากทางอ่ะ
7: คอมเมนต์เฮากันก่อน
5: เจ้า
6: เจ้าเบาแสงเพชรเพิ่นอยู่ทางสวรรค์ก็เลยเนาะสบายดีไอ้ทั้งสองเจ้าสบายดีเด้อเบาแสงเพชรมื้อนี้ก็ยังเงียบเนาะบ่เห็นมีเสียงหัวเพิ่นแล้วก็ปอวันทองเพิ่นว่าขอเพลงแน่เด้อเพิ่นว่าขอหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาว่าซั่น
5: เจ้าย
6: ิ้มให้แน่บ่ได้ใจให้เนาะเพิ่นว่ายิ้มให้น่ะเด้อแล้วก็เบาเสร็จทัศาสบอกเพิ่นว่าหักสุดท้ายแดแม่นบอกเพลงหักสุดท้ายในอาชีพที่บ่เนาะ
5: มี
6: เลยคอมเมนต์หัวมากับบ่ฮู้แม่นหยัง
5: เจ้า
6: เจ้าทางท้ายสบายดีมาทุกคนเด้อในพัน Facebook แล้วในNational Radioของเขานั่นเอง
5: เจ้าสบายดีอีกแค่นึงเนาะมีรายการที่เขารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ก็สามารถแชร์ส่งต่อออกไปเนาะแบ่งปันกันรับฟังขอบคุณข่าวสารดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงแต่สลับสับเปลี่ยนกันไปตอนนี้รับสายหน้าไมค์สุด3057870052
6: สบายดี
5: สบายดีสบายดีบ้างแสงเพชร
8: อืมเลยคือครับสายสายหน้าไม้ซีตาเนาะเอ้ยเนาะระยะที่สองนี่ก็ได้
6: ฟ
5: ัง
6: เพลงกันก่อนเพราะว่ามาน้ำใสฝุ่นเด้ฝุ่นตกละ
8: จะแม่แล้วเนาะเอ้ยเน
5: า
8: ะ
5: เจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงอย่างเน
8: าะเป็นนะคาลมฮักคาลมหลวงเด้อ
5: คาลมฮักคาลมหลวงเนาะเจ้าฝากไปทั้งไหนบ
8: ่ฝากไปให้ทั้งโรงพยาบาลในสารสถิตแต่ละปื้อและการสาวสูงบันไดคนงามและการสาวตะกี้และการบ้าร้องแม่และการบ้าวุ่นตรงและการบ้าเล่ห์
5: เจ้า
8: ที่ช่วยมาฟังให้รู้ใจทุกใจและการฟังให้มีฟังกูฟังในโซนในแฝงตะกี้มีที่ทุกบ้านมีคนและการที่ให้กับฟังให้ย้ายต้นยาและย้ายใจฝนก้นแย้มเลย
5: ใส่มาแล้วเน
6: า
5: ะไปใส่แต่เช้าเนาะ
6: แม่
5: ใส่แต่เช้าแล้วก็กลับเข้าสู่ห้องส่งจัดรายการปกติอยู่ทางบ้านเป็นอะไรฝนตกบ่มื้อนี้อากาศอยู่ทางพุ่น
8: อายุปีนี้ตกแต่ว่ามื้อขึ้นได้นึงนี่แต่ว่ามื้อนี้ขึ้นปานเลยแต่ว่าแค่พอ จ้าส่งเตาเดือดได้ข้าวนึ่งไม่ได้ส่งเตาเลยนะ
5: มื้อนี้ได้ไปใส่บาตรอยู่บอกบาตรแสงเพชรอ่ะ
8: ไม่ได้ไปใช้บ้านซ้ำเอ้ยเอ้ยมันขึ้นมาไปเสื้อบ้านเนี่ยแต่ว่าถ้าอันนี้ไม่ได
5: ้ว่าเป็นอย่างเนาะเอาบุญน้ำกันเด้อขอบใจบ้าแสงเพชรเด้อยินดีไม่แห้งขอบใจโชคดี
6: จ้าสบายดี
5: จ้าโชคดีเนาะขอบใจทั้งบ้าแสงเพชรเด้อมีรายการที่น่าฮักเนาะโทรมานี่กับแม่มีเสียงหัวแดเสียงยิ้มป้าปุ่นกันไปเนาะเพิ่นติดตามพักฟังนี่ทางระบบออนไลน์ได
6: ้เป็นบรรยากาศที่ดีๆที่ไม่ได้โทรเข้ามาเนาะ
5: เจ้าแล้วก็ขอบใจทั้งเบาสมมิตรเด้อติดตามพักฟังรายการอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเพิ่นว่ามื้อนี้อากาศนี่ฝนตกเด้ออยู่ทางแขวงบ่อแก้วเพิ่นว่าขอฟังเพลงในเด้อสายฝนต้นน้ำหัวใจคิดฮอดเพิ่นว่าคิดฮอดมีทักแฟนรายการทุกคนเนาะที่ติดตามพักฟังรายการสีสันเสียงเพลง
6: เป็นคนพิเศษเน
5: า
6: ะ
5: เจ้าก็คือทั้งสองเพลงเนาะตอนนี้ครับตื่นนึงสายสบายดี
0: สบายดีใส่คนต้นน้ำ
5: เจ้าสบายดีแพง
0: ไปใส่บาทมาแล้วบ่
6: เจ้าไปใส่บาทมาแล้วเดี๋ยวได้ไปใส่บาทบ่มื้อนี
0: ้ไม่ได้ไปลูกไปผู้เดือน
5: เจ้าแบ่งกันเนาะผู้อยู่ผู้ไป
0: แบ่งกันไปแบ่งกัน
5: เ
0: ด้อ
5: เจ้าเมื่อนี้ฟังเพลงอย่างบ่เอื้อย
0: ฮักผัวเขาเว้าแหงบ่ได
5: ้ฮักผัวเขาเว้าแหงบ่ได้เนาะ
6: คําว่าคือคอยเนาะออนซะนะซึมกันก็ได้ซะนะ
5: เจ้า
0: บ่ไปลงพรมนี้ลงเพราะทําบาตํานาเรียน
5: เจ้า
0: ได้วิ่งโซนเราโซนรังเรียนได้เด้อ
5: เจ้า
0: ไอ้ทำเหล็กเบืองเปลือง
5: เจ้า
0: บอลดวงตะวันตะวันแล้วก็ไอ้สมนีด
5: เจ้า
0: เข้าบาละเต้
5: เจ้าเป็นเข้ามาเต้นต้น
0: เดี๋ยวก่อนเว้นเข้ามาแล้วก็ช่วงนี้เนาะ
5: แมน
6: มีดไปแล้วสงสัย
0: อกหักบ
6: ่อกหักบ
0: ่อกหักบ
6: ่เรียกว่าอกหักบอกเมียบ่ได้บ่นี
0: ่ตำตาลายมือโพสต์
6: เจ้า
0: แล้วก็อันไอ้ทองคำคาเดือดีเด้อ
5: เจ้า
0: สุขเปลี่ยนสุขใจพี่เต้น้องตาลาน้ำลายเด้อ
5: เจ้า
0: อายุดีไม่แห้งสุขภาพเข้มแข็งเด้อน้องเด้อ
5: จ้าเส้นกันเด้อไอเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อ
0: เจ้าหน้าเจ้าชีวิตน้องเด้อ
5: เจ้าขอบใจก็แพงเด้อ
6: ขอบใจโชคดีเจ้า
0: หวยกำไรได้เด้อฮักกัน
5: ฮักกันไว้เนาะ
0: คือฮักทุกเมื่อ
5: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อ
0: ขอบใจเด้อน้องเด้อ
5: เจ้าโชคดีอยู่ดีไม่แห้งก็แพงเจ้าขอบใจเนาะขอบใจมีรายการทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะพ่อๆแม่ๆแด่ที่ว่าฮักฟังหลายเขตหลายพื้นที่อยากฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษฝากความคิดฮ้อนคิดถึงถามข่าวๆซึ่งกันและกันเนาะให้ได้บรรยากาศบรรยากาศท่ามกลางสายฝนเน
6: า
5: ะ
6: แล้วก็มื้อข่าวพรรษาเนี่ยบ่ถึงมื้อข่าวพรรษาต้นน้ำกันเลยว่าสิขอน้อยนึงเนาะเพราะเพิ่นก็บอกว่าโอ้ยส่งเสริมวัฒนธรรมการข่าวพรรษาเนี่ยบางคนอาจจะบ่ฮู้เนาะการข่าวพรรษาเนาะบ่แม่นเพียงแต่การสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสในการฟื้นฟูจิตใจและเสริมสร้างความสามัคคีภายในสนว่าเป็นแต่แนวทางอันนึงเพราะว่าเพิ่นว่าเป็นหยังคือว่าหมดเหล้าเข้าพรรษาเพราะว่าเพื่อหยังหลายๆคนก็อาจจะหมดเหล้าเข้าพรรษาแล้วฝั่งทางก็ได้บุญแน่บ่เพียงแต่ได้บุญในพรรษายังได้สุขภาพลดพ้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นการถือศีล5หรือศีล8เน้นใส่การฝึกสมาธิและก็การฟังธรรมเฮ็ดให้จิตใจของเฮาน่ะมีความบริสุทธิ์และก็สงบขึ้น
5: เจ้า
6: บางที่แบบจิตใจเฮาแบบกระวนกระวายแบบว่าเฮาแบบฮ้อนๆจักอย่างแน่นะบางทีเฮาตั้งสมาธิอยู่กับตัวเฮาเอง
5: เจ้า
6: แล้วก็ฮู้จักที่จะเฮ็ดและปฏิบัติเฮ็ดความดีกระทําความดีก็เป็นอันนึงที่ว่าเป็นการสืบทอดประเพณีในการรักษาวัฒนธรรมก็คือการเข้าพรรษานั่นเองบ่เพียงแต่ว่าการเข้าพรรษาออกพรรษาเฮาก็เฮ็ดได้มีหมดตัวน้ำ
5: เจ้าแม่แล้วเนาะเว้าเรื่องจิตใจเนาะสำคัญก็คือจิตใจดีเนาะจิตใจสงบตอนนี้ครับเติมนึงสายสบายดี
0: โดยสบายดี
5: สบายดีแม่บ้าน
0: โอ้ฝนตกบนลูกแถว
5: เจ้าฝนตกคือกัน
6: พวกลูกหันจะไปแข่งฝนนั้นใส่บาทนะยุ่งซุ่มกินเย็นแห้งเพิ่นหวังว่าสวยกับอีกนิดนึง
0: แจ้งให้ลูกสาวลูก พ่อไปเฮ็ดไปบ่ได้ค่าหลานน้อย
5: อ๋อได้ๆ
6: ถือว่าเฮาเฮ็ดในใจก็ได้บุญด้วยกันเนาะ
0: เมื่อวานนี้เมียก็บ่ได้โทรค่าด้วยแม่ค้าห่อขนม
6: แม่นบ
5: ่ข้าวต้มขนมนี่เบิดแล้วบ่แม
6: ่นี่เหรอให้สิบ่
5: อ้าวสิบ่ได้ไปหาแม่วันบ่นี่แล้วรายการนี
0: ้มาเลย
5: ส
0: ิ
5: ง
0: สิงว่าผู้เดียวลูกไอ้3ขวด4ขวด
6: เนี่ยนะคือว่าได้บุญได้เน
5: าะเฮ็ดข้าวต้มอย่างนั้นแม่ข้าวต้มกล้วยบ
0: ่บ่แม่เฮ็ดขนมแม่แม่
5: ลูกอ๋อขนมแม
0: ่ใส่เค็มใส่หวาน
6: เอามาก็คือน้ำลายแล้วนี
5: ่แต่แซ่บเนาะ
6: รู้สึกว่าหิวมาทันทีแล้วตอนนี้
5: เจ้า
0: เ
5: จ้าอ้าวฟังเพลงอย่างเน
0: าะคอยอ้ายที่สายฝน
5: คอยอ้ายที่สายฝนโอ้เข้ากับบรรยากาศเลยเนาะ
0: เนี่ยฝนตกเนี่ย
5: เจ้าเจ้าเอามอบให้ทั้งไหนบ่แม่บัน
0: มอบให้สาวแคนที่นี่ในได้ลูก
5: เจ้าเจ้า
0: แม่อันคำนาเรียน
5: เจ้า
0: เ
5: จ้า
0: สาวอ้อยแม่
5: เจ้าเจ้า
0: สาวเพชรมณี
5: เจ้า
0: เจ็ดกระสงสาวหน้าไม้เราเชียงหวานหวาน
5: ขอบใจแม่วัน
0: โอ้ยอันชีพาอันป้ามือหลานทำไรเฮ็ดหยังกินข้าวโพดเองโอ้ย
5: ขอบใจหลายๆเด้อ
0: โอ้ย
5: ลู
0: กเอ้ยบ่ได้นัดได้โทรหาเด้อวันเด้อ
5: เจ้าเจ้ามื้อนี้แม่วันโทรมาก็ดีอกดีใจแล้วเนาะคิดฮ้อนหาอยู่เมื่อวานนี้บ่ได้ยินเสียง
0: แม่นๆจะจับอยู่โทรศัพท์อยู่ข้าง
5: แต่บ่ได้โทรเนาะเจ้าเจ้าอ่ะขอบใจแม่วันเด้อจังไหนเปิดให้ฟังเนาะเจ้าโชคดีขอบใจทางแม่วันเนาะติดตามรับฟังอยู่ทางคิวรถสายเหนือเนาะก็เป็นมิตรรายการที่น่าฮักนะฮะแล้วก็ได้ประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเราผ่านมาเนาะตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงท่ามกลางเข้ากับบรรยากาศในปัจจุบันนี้ก็คือเสียงเพลงที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาก็คือผ่านทาง Facebook ไลฟ์เนาะก็คือ หยาดน้ำฝนหยดน้ำตาที่มิตรรายการได้ขอกันเข้ามาผ่านทาง Facebook ไลฟ์ท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็ประกอบส่วนหลายช่องทางเนาะบ่ว่าจะเป็นการโทรมาโอ้ล้มสนทนาทั้งหน้าไม้แดงหรือว่ามิตรรายการรับชมอยู่ก็สามารถเขียนเป็นข้อความมาได้เด้ออยากรับฟังเสียงเพลงใดยินดีต้อนรับทุกคนเนาะเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาแนะนำกันเข้ามาได้ตอนนี้เสียงเพลงพร้อมแล้วหยาดน้ำฝนหยดน้ำตามวนๆน้ำกันก่อน

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นตะตกใจแท้ล่ะ
0: เพราะว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวจีเฮาแข็งแฮงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้าบ่ปักไง
2: เห็นว่าดิ
1: สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
0: หึ
1: บ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดทาสเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวท่านซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
3: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเนาะจบกันไปแล้วกับเสียงเพลงบ่ว่าจะเป็นคาลมฮาคาลมหลวงแล้วก็ติดต่อด้วยเจ้าหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาเนาะที่มีรายการได้ทักทายกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ทางเบาแสงเพชรเนาะกำลังรับฟังรายการอยู่เพิ่นก็ส่งฮู้พามาให้ทั้งใส่ฝนต้นน้ำเนาะเมื่อกี้นี้รับฟังอยู่น้ำเหือนเปิดทางระบบออนไลน์เสื่อมต่อใส่ลำโพงเติมอีกโอ้คือสิเป็นเพลงที่เพิ่นมากเนาะฟังแล้วก็ซึ้งสิอ่อนซ้อนไปกับเสียงเพลงในเนาะบวกกับท่ามกลางสายฝนอยู่ในปัจจุบันนี้ผู้ใดที่ว่าเดินทางใส่รถใส่ถนนก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมค่อยไปค่อยมาเด้อท่านผู้ฟังและสำหรับระยะนี้ถามว่าผู้ใดที่กะเกียมแผนการเดินทางเนาะขึ้นไปเหนือลงไปใต
5: ้
4: ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเพราะว่าเส้นทางบางจุดบางเขตนี่อาจจะพบความยุ่งยากแต่ก็ขอให้ทุกคนค่อยไปค่อยมาระมัดระวังน้ำกันหรือว่าจะเดินทางไกลนี่ก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเนาะสามารถติดตามได้บ่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจของกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์หรือว่าติดตามรับฟังได้ผ่านทางภาคข่าวทั่วไปจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวและวันนี้ก็ขอบใจทางพ่อทองเด้อที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะในนำเสียงเพลงกันเข้ามาบ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดเพิ่นว่าคิดฮอดทุกมื้อทุกเวลาเด้อทุกนาทีพร้อมเนาะก็ถือว่าเป็นคู่ขวัญใจทั้งรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเฮาพิเศษเสียงเพลงนี้กับฟังให้ทั้งคู่ขวัญใจเด้อก็คือทั้งแม่คำเนาะที่ว่ากำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี
5: ้ว่าแห้งใจไหนเนาะที่ว่าพวกเขาทันได้อ่านหรือว่าตอบบ่ทันก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยบ่ว่าจะเป็นแบบทางไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์ของเฮาเน
4: า
5: ะว่าทันเขาความที่ส่งเข้ามาอาจจะอ่านบ่พร้อมบ่ทันหรือว่าเปิดเพลงให้บ่ทันได้ถูกใจโบหรือว่าบ่ทันได้เปิดให้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วย
4: เจ้า
5: เบิ่งเวลานาทีกันยับๆจ้องมองเข้ามาแล้วเน
4: า
5: ะ
4: เจ้าเวลา
5: เจ้ากันแล้ว
4: เวลานี่ก็ผ่านไปไวๆเนาะแบบเปิดเพลงแล้วก็เลียวเบิ่งเวลานี่คือบึ๊ดเดียวเนาะมีรายการทางกลางเวลานี่ก็ผ่านไปไวไว
5: 2คนก็โอ้อยากมีเวลาจัก2ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อจะเปิดให้ทวงให้ทันเมื่อทุกคน
4: เจ้า
5: เพราะว่าแห้งใจทุกทางที่ขอมาก็เป็นกำลังใจอันนึงให้พวกเขาทั้ง2คนได้มีแห้งใจในการจัดรายการและกับเพื่อเพลงให้ทุกคนได้ฟังน้ำกันและในบรรยากาศที่ว่าบ่ว่าจะแดดออกฝนตกก็แล้วแต่เนาะบางทางก็อาจจะบ่ได้ใส่เด้มันบ่ต้นน
4: ้ำ
5: อาจจะฟังเพลงอยู่เฮือนเฮ็ดเวียงเป็นน้ำแน่อันนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าเป็นมุมมองที่ดีจากทางรายการของพวกเขาที่ได้มอบเสียงเพลงให้
4: เจ้าถ้าว่าเปิดบททวงบททานเสียงเพลงใดมีรายการกายเฝ้าน้อยอกน้อยใจเด้อแล้วก็ขอบใจทั้งแม่จันทราพร้อมเนาะเพิ่นว่ากุหลาบแทนกายในเด้อขอไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้บททานได้ฟังมื้อนี้นี่โทรมานำแล้วเด้อเพิ่นว่าอาจจะหน่อยต้นน้ำใส่ฝนเปิดให้ตามคำขอเนาะพิเศษเสียงเพลงนี้กุหลาบแทนกายกับฝากไปทางพ่ออึ้งเด้ออยู่บ้านด่านสร้างเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังเสียงเพลงก็อย่าลืมส่งยิ้มให้กันและกันในเด้อมิดรายการตอนนี้เสียงเพลงพวกเขาพร้อมแล้วเนาะทั้งไออาดพร้อมแล้วเนาะกับเสียงเพลงนี้บ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดจากพ่อทองแนะนำกันเข้ามาถ้าว่าจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยกุหลาบแทนกาย

0: าะเสียงเพลงม่วนๆขอบใจทางแม่จันทราเดอร์แนะนำกันเข้ามาเนาะฝากให้ครูขวัญใจก็คือทางพ่ออึ้งบัดนั้นสร้างเนาะที่ได้ติดค้างไว้ในเมื่อวานนี้เมื่อนี้ค่ะฟังแล้วก็หวังว่าจะเป็นอีกความสุขนึงที่สร้างสีสันบรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขาก็มีหลายๆเสียงเพลงเนาะที่ทยอยเปิดให้ตามคำขอที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามาบ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้แด่หลังไม้และก็อีก1 2ทางก็คือผ่านทาง Facebook Live เนาะถ้าว่าเสียงเพลงใดเปิดบ่ท่วงบ่ทันในมื้อนี้ก็จะขอเลื่อนให้ไปเปิดเป็นในมื้ออื่นก็แล้วกันเนาะเสียงเพลงใดที่ว่าเปิดบ่ท่วงบ่ทันอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจเด้อ
1: เป็ดจัดรายการสดเนาะเจ้า2มื้อมาให้กับซุกเด้ครับรายการวันเสาร์ของเฮาก็เป็นรายการอัดเนาะพักผ่อนบ่ได้มากันแล้วสินะแบบหลายๆท่าหลายๆคนก็โอ้ยอยากให้จัดรายการสดดีทุกมื้อพอมาเห็นมื้อไหนได้ขึ้นฮอด2คนนี้
0: เจ้าก็ขอบใจมีรายการทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังอย่าลืมเด้อถ้าว่าดําเนินรายการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมีรายการเนาะสามารถตํานี้ส่งข่าวว่าได้เนาะพวกเฮายินดีรับเอาคําตํานี้ที่โซมเพื่อมาจะปรั

0: ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นชั่วโมงผ่านมาลาวได้ประเสริญหน้ากับสิ่งท้าทายรอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเฮ็ดให้ค่าของชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเช่นปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานต่อกองประชุมสรุปเรียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อบ่ดนมานี้ว่าเทิงว่าพวกเฮาจะสืบต่อขยายสายพันธุ์การหัวมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเสื่อมโยมยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาวท่านนางดารณีพรหมวงศาให้ฮู้เติว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวลาวมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นลื่นคาดหมายถึงอย่างใดก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด้านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานีท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพพจน์รวมและคุณภาพของการท่องเที่ยวในเวทีสากลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั่นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
0: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่ในตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ําฝ้าน้ําหยังไปห้องน้ําห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
0: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
1: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
0: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้ว
1: บ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
0: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
1: ออกแดดก็ปกติ
0: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งเดี๋ยวนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
0: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเน
1: า
0: ะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของอันค้าเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตาก็มากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

0: ือนดำเนินการกบกินเดือนก็ยังโฮอิ่มวาสันบัดว่าไอคิดฮอดน้องสังบุยมือสีเอ็มเต็มทะเลล่ะเอ้ยสุขสบายดีมิตรเลิกการสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าหนุ่มหล่อสาวสวยอีพ่ออีเมย์เฮาสบายดีบ่น้อมื้อนี้ฮักพ่อๆกันเติมอีก1ชั่วโมงนะมิตรเลิกการฮอกก็ได้หลังจากเข้าสู่ฟังรายการสีสันเสียงเพลงไปแล้วกับโคสุกเสียงหวานคนหน้าหวานยิ้มหวานพาดไปแล้วมันนี้มาเข้าสู่ในโหมดของสไตล์โคสุกเบาไทยกันต่อกับเบาโคสุกหน้าเหี่ยวอยู่ดีมีเองบัตรผู้ทุกคนเนาะมีรายการฮักกันได้เข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสากแบรนด์สินค้าเด้อภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองอยากมีธุรกิจส่วนตัวอยากมีรายได้เสริมมาเลยได้มีรายการเฮาลองลิสต์ของเฮาสร้างแบรนด์ให้หลายๆท่านก็ถือว่าได้มีสินค้าเป็นของตัวเองก็แสดงความดีใจนำนะน้องนุ่งลูกหลานไผกะยาทุกเพศทุกวัยอายุบ่สำคัญนะขอเพียงแต่เฮามีความดุมันขยันมั่นเพียรเก็บโฮมท่อนสร้างสรรค์สิ่งแนวที่มันมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตเพื่อเอิ้นเอาเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยเฮ็ดรถเฮ็ดแนวมันดีแนวมันถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องตามระเบียบแห่งสปป.ลาวพวกเฮ็ดเลยมีอะไรกันเนอก็บ่แนะนำไปแนวอื่นดอกมันผิดเฮ็ดไปก็บ่ได้หยังดอกได้เพิ่นก็มามัดเอาไปบ่ดีเฮ็ดแต่แนวมันถูกต้องมันสบายนอนก็หลับกินข้าวก็แซ่บบ่ระวาดระแวงบ่ได้ฝันหรือวันนี้ก็จะเข้ารายการเนาะมีรายการเฮาคือดังที่โคสุกได้จัดมาแต่ละเดือนนะแต่ละมื้อแต่ละอาทิตย์ก็ได้ต้องขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาเส้นเดิมเส้นเคยคาดบ่ได้ลืมบ่เป็นเด้เนาะขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจห้าน 3J เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงทั่วประเทศจัดส่งให้เด้ออยู่ไฟแดง3แยกไฟแดงดงคำสร้างนานี้เป็นผู้อุปถัมภ์ใหม่อามีรายการติดตามทั้งเพจยืนหน้าจอของท่านจะมีโลโก้สีเหลืองดำน่าจะมีเบอร์โทรศัพท์เพิ่นอยู่หันพร้อมอีกเด้อห้าน 3J จำหน่ายเครื่องเสียงเครื่องดนตรีทุกๆเรื่องครบสุดจบอยู่ที่ห้าน 3J เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้อมีรายการเพิ่นมีสาขาเพิ่นมีตัวแทนเพิ่นมีสิ่งดีๆสินค้าดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงโดยเฉพาะเลยปัวพันปรึกษาหาเพิ่นเรียกว่าจะเดินทางไปอยู่ที่3แยกไฟแดงดงคำสร้างนะอยู่หั่นละโทรไปหาเพิ่นรถนะมีรายการจังได๋เพิ่นจะค่อยสิให้เบอร์โทรศัพท์นะรายละเอียดจังหน่อยขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์วสรขายเครื่องทรงเลือกเครื่องใหญ่หนองแมงดาเมืองไสแข่งกระดมไสขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์แปลงโทรศัพท์เนี่ยเทินโทรศัพท์ก็ได้เป็นแลกไปเปลี่ยนเอานะเพิ่นไปซ่อมไปแซมไปแปลงเอานะบ่มีเงินก็แปลงคันมีเงินหลายได้ก็ขายออกซื้อหน่วยใหม่ขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งน้ำสุกความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้สมใส่กับเทียนผึ่งที่มีคุณภาพดีๆจากธรรมชาติของแท้มีกะได้บริการเฮาเด้อจากเทียนผึ่งน้ำโซกนี่เป็นแบรนด์ส่วนตัวนะขอบใจข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องก็คือเป็นข้าวเปียกกินใน2สุญญากาศปกพาง่ายไปป่าไปดงไปหัวไปสวนไปหาพักหาน้องไปกินข้าวปลาข้าวดอยเอ้ยอยากกินขึ้นพ่อเสดตื่นเหลือขึ้นบ่โอ้ยเคยกินข้าวเปียกได้ซั่นต้มข้าวเปียกใส่หม้อหั่นนะเครื่องปรุงครบสูตรอยู่หั่นกับข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเอ๊ะบางท่านก็ฟันกินข้าวเปียกเลยใส่สดแกงจวดๆอยู่โอ้ขึ้นพอพอดีเอามานำนี่อันนั้นก็คือข้อดีของข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเด้อต่อไปขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยนี่ปรากฏขึ้นอยู่ในหน้าเพจพวกเฮาแบรนด์สบู่เจ๊จอยนี่ครับสร้างแบรนด์จากทางลองลิสต์พวกเฮาให้นะขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์4แยกไฟแดงท่าหลวงเด้อผักสวนใดที่ว่ามักอยากได้เครื่องสำอาง มักความสวยความงามมักผิวพรรณทุกเครื่องเรื่องของความงามมันเดินทางมาหาน้องฝ่ายใครดีนะมีทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความงามอันนี้ก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเขาคือกันขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเองตลาดดาราหลวงพระบางเด้อขอบใจห้านไข่ยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านไข่ยาแม่กูดตลาดน้ำงามเมืองขออภัยขอบใจห้านขายเครื่องซุงและเครื่องย่อยแม่กูดตลาดน้ำงามเมืองแปกแขวงเสียงกวงซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิตทั้งสูตรห้อนและสูตรหนาวสูตรเย็นนั่นแหละเอออันนี้ก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของเขาที่ได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีให้ร่ำให้รวยซื้อไร่ขายมานเบิดสุภูสุคนเนาะเมื่อนี้ก็มีข้อมูลหลายอย่างมาตอนมาฝากคือเก่านั่นแหละมีรายการเฮากับประสานสมทบกับการออนไลน์หน้าไม้นำหน้าพลุงแม่ป้าอ้าวอานุ่มรอสาวสวยแม่ห่างนางใหม่ทุกๆอย่างแหละทุกเพศทุกวัยกับรายการพวกเฮากดเข้ามาได้ที่เบอร์030 5787052 5787052เด้ออันนี้เป็นเบอร์ประจำห้องทรง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้นะเริ่มแรกแห้งมานก็จะก่อนฮับสายเพิ่นเด้อบ่ทันมานบ่จักมื้อนี้เจ้าสบายดีโอ้อีแม่วันสี่วันนี้นะโอ้ยว่าจื้อแล้วเนาะอีแม่วันสี่แล้วตามลูกมาฮอดพีเนาะเก่าพุ่นน้ำกันมาเนาะก็จื้อเสียงแม่วันสี่แม่นจ้าเพลงอย่างอีแม่เลยนั่งนั่งตำหูกหัวใจพันผูกกับกี่ผ้าไหมหันบอกแม่นแหละม่วนในเพลงนี้เอาใจผู้สาวตำหูกก่อนซะนะเนาะโอ้ยสมัยเป็นเบาได้ก็ไปนั่งเฝ้าเขาตำหูกเด้บ่ได้เวียกได้งานหยังบ่ท่านเพิ่นก็ถูกใส่ปันถูกใส่ไปปันฝ่ายสมัยมาสั่นแหละได้จะจัดให้เด้อแม่เด้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยขอบใจได้คำยองยอสมเสย
1: เจ้า
0: สบายดีมีแต่รุ่นแม่เลยโทรเข้ามารายการเฮาก็ได้กับแม่หักแม่เพลงนะแม่คำว่าแม่นี่เป็นผู้ให้กำเนิดเลยตอนที่เป็นแม่หักที่เป็นแม่ผู้กำเนิดก็ใดๆก็ตามควรจะนับถือและเคารพเอาไว้อยู่เหนือหัวเฮาเด้อสายต่อไปจ้ะสบายดี
1: สบายดี
0: โอ้สบายดีตนาตู้สอนมานี่
1: แม่แล
0: ้
1: ว
0: โอ้สบายดีตู้สอน
1: ขอเพลง
0: อ
1: าจารย์เด้อ
0: ได้อาจารย์จะขอเพลงอาจารย์สิเปิดให้เพลงหยัง
1: อาจารย์เพลงนั้นเปลี่ยนไอเป็นคนเ
0: ด้อเปลี่ยนไอให้เป็นคนเนาะได้ๆๆแต่ก่อนเป็นหยังแต่ก่อนเป็นหยัง
1: แต่ก่อนก็เป็นคน
0: แต่เป็นคนบ่ดีเป็นคนที่แบบมีพฤติกรรมบ่อยากคักปานใดเนาะกับครอบครัวกับลูกกับเมียแม่นบ่แม่นแล้วบ่ปัจจุบันนี่ฮู้ความบ่เนาะ
1: แม่แล้ว
0: ดีแม่นแต่ว่าได้เมียดีและเจ้าได้เมียดีเจ้าแม่นแหละแม่นแหละเมียดีเพิ่นเว้าคำโบราณเพิ่นเว้าว่าเอาเมียผิดคิดจนเท่ามือตายคันได้เมียบิดเบือนได้ว่าแกไม่ทั้งป่ายยุ่งยากเนาะอะเดี๋ยวจัดให้เด้อเจ้า
1: เบิ่นสาวแม่นเมื่อกี้เด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็สาวแพ่งนวลแก้ว
0: โดยขน่อย
1: เ
0: จ้าเจ้า
1: แม่นักแพนแ
0: ดเจ้า
1: แม่ไพ่แม่เธอแม่ร้อน
0: เจ้า
1: แก้วแล้วก็ไอ้คำเหล็กเลยเด้อ
0: เจ้าไอ้คำเหล็กเจ้า
1: ไอ้คำเหล็กมือเพื่อน
0: เด้อโดย
1: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายเด้อเจ็ดโลโลนานใหม่เด้อ
0: ขอบใจเจ้า
1: สบายดี
0: มาแล้วนะผ่านไป1เสียง1สาย2เสียง3สายผ่านไปเนาะอ่ะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาเอาพอหอมปากหอมคอคิดฮอดคิดถึงก็ทักทายสบายดีเข้ามา เบื่อไปนะครับตื่มอีสายหนึ่งนะเราญาติบัตรคำมิดรายการผู้อยากฟังเพลงสบายดี
1: เช้าสบายดี
0: โอ้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ว่าไอพี
1: เ
0: ออไอใส่สนสายแท้บ่มีขี้หินแห่แก้มเอาเพลงอย่างไอมื้อนี้เออได้ได้ได้ได้ได
1: ้เป็นคนดีแล้วบ่กินเหล้าเมายาแล้ว
0: แน่นอน
1: โอ้ยเว้าได้กันตลอด
0: เออเจ้าเจ้า
1: เอาฝากกันหน่อยนึงเด้อ
0: โดยโดยฝากเลยไอ้
1: ฝากให้สาวอันนาวันจิงควงแน่สาวนางลูกบางให้เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: คนนี้แน่
0: เจ้า
1: แม่ตาพระอีโนทุกเพียงทุกสายผู้ทุกพร้อมเ
0: ด้อโดยโดยโดย
1: แม่เรียนพร้อมพร้อม
0: เจ้า
1: สบายด
0: ีท่านถ่ายสนผ้าเพิ่นอยู่ทางหนองแตงเพิ่นทางแถวจันทร์สว่างเด้อไปหาเพิ่นคิดคิดฮอดคิดถึงเพิ่นก็ได้เพิ่นเลี้ยงไก่พันเด้มีรายการไก่พันไข่เนาะโหยกินคอกกินไข่สบายเพิ่นนี่สบายลวกเป็ดหลายแนวนี่กินดับเพิ่นเพิ่นน่ะไปไปฟังเพลงกันก่อนเนาะอันนี้บัดคำแม่มณีลาแล้วจะชิฮับสายเด้อไปฟังเพลงเพลงนี้ก่อนเนาะเพลงนี้แหละแม่นสาวตำหูคอยเฟ็ดน่าจัดตามคำขอมันม่วนกันจ้ะ

0: จับจอง
1: โอ้ยออดซอดเด็ดเดียวเลยคิดฮอดเมียเก่าได้เนาะมันมวนกระดอกกระเดียดเพลงนี้ม้วนๆกันพี่น้องเฮาสุขสบาย

0: หยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและน้ำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เรื่องนี้ตำหูหัวใจปันผูอยู่กี่ผ้าใหม่แน่โอ้เรียบร้อยมีรายการเฮาตามคำขอเด้อให้เมพี่น้องทางบ้านดงโพสีนะอันนี้ก็คิดทอดคิดถึงเพิ่นเด้อแม่เด้ออยู่ดีมีแหงที่ขอเพลงมาอีแม่วันสีบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นแล้วมันอยู่ทางแขวงหัวพันพุ่นเด้นะคนทางซำเหนือซำตึกนี่อันเลิกอันแจ๊บแล้วเบ้อเอ็มแจ๊บเอ็มเท่ากระแจ๊บเอ็มร้อยกระแจ๊บว้าคักบรรยากาศเพิ่นได้ลมกันละกันได้ก็ม่วนเด้นะซับซำยังแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นนี่ก็บ่คือกันนะอันเลิกอันแจ๊บบ่ทันคือคักเท่านะขอบใจเด้อเพิ่นแฟนรายการเฮาติดตามรายการเนาะสนใจอยากได้อาหารเสริมอย่าลืมได้มีรายการเฮาเด้ออยากได้อาหารเสริมมีเบอร์โทรศัพท์ให้อยู่เงินอยู่สารรู้สึกว่าบ่สบายมักเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวบ่สวงบ่เซา3มื้อดี4มื้อไข้ห่างกายคือบ่มีภูมิต้านทานนี่นะเนาะฝนตกทั้งนั้นเป็นไข้ทางนี้หลายอันห่างกายรู้สึกว่ามักเจ็บท้องรู้สึกว่ามักเจ็บหัวผิวพันธุ์ก็เริ่มเป็นตุ่มเป็นตอขึ้นมาในบางท่านก็ได้บางท่านก็เป็นวัดเป็นไอบ่เคยเป็นวัดเป็นไอก็เป็นบ่เคยเป็นไข้ดุก็เป็นดุยามที่ก็ได้ได้อาการมีการเปลี่ยนแปลงห่างกายบ่คือเก่าคือขึ้นหลังแล้วนะมีการเปลี่ยนแปลงเฮาต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพตัวเองเพราะว่าตอนนี้ห่างกายของท่านภูมิคุ้มกันตกต่ำนะภูมิคุ้มกันน้อยห่างกายบ่มีภูมิคุ้มกันนี่มักเจ็บมักป่วยเฮ็ดหยังก็บ่คือหมู่ดอกหมู่หันตากฝุ่นแล่นนำบ้านบ่เป็นไข้เบิ่งเจ้าของอยู่เฮือนได้กินอายฝุ่นก็ว่าไข้ทางนี้แน่ๆห่างกายคนเฮาแนะนำมาที่โมติน่าผักขาวทองได้มั้ยกันดลละบ่ได้เว้าเรื่องของผักขาวทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านสรรพสุสรรพคุณเพิ่นสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเฮานี่หลายๆท่านก็ถือว่าสั่งซื้อราคาบ่ได้แพงเลยเนาะกินเป็นประจำเมื่อก่อนนี้มี30เม็ดใน1กับลูกค้าก็ว่าคือว่าน้อยแต่ว่าซั่นปรับขึ้นเป็น50เม็ดบัดนี้กินโดนเติบเนาะหาประทานไปโดนเติบดีต่อสุขภาพเด้อมีรายการผักขาวทองเป็นสมุนไพรพื้นสมุนไพรพื้นบ้านเอาไว้ในกับเป็นแคปซูลเนาะผลิตจากโรงงานทันสมัยมีอย.มาตรฐานเริ่มมีรายการเฮาเด้อรับประกันเรื่องคุณภาพจัดจำหน่ายโดยลองลิสแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นกับโมติน่าผักขาวทองสมุนไพรดีๆอาหารเสริมดีๆแนะนำให้มีรายการซื้อไปรับประทานโลดเอาไปป้าไว้หัวบนนอนหั่นกินข้าวกินน้ำแล้วก่อนสินอนก็รับประทานใส่1หรือว่า2แคปซูลเข้าไปกินเป็นประจำฟังเบิ่งเดือน1 2เดือน3เดือนไปร่างกายของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆท่านก็ถือว่าดีเนาะ บ่เคยตุ้ยกับตุ้ยบ่เคยเป็นไอเป็นหอบเป็นหืดเป็นหยังแต่เก่าก็คือว่ามักไอมักจามมักเป็นไข้ได้ไปกินแล้วก็ว่าคือบ่เห็นป่วยปานใดเพราะว่าเด้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะมันดีอาหารเสริมเด้อมีรายการเฮาเด้อแนะนำมาที่โมตินาผักข้าวทองสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเฮาแข็งแรงต้านไวรัสต้านหลายๆอย่างเข้าคันเฮาร่างกายอ่อนเพลียพยาธิมันมักขนาดไหนมันมาจ้อเบิ่งเด้อตู้นี้มันสุขภาพอ่อนเพลียแล้วเข้าแล้วลดคันไปบ่อนอื่นนี่ผู้อื่นแล้วเข้าแข็งแรงได้เข้าบ่ได้ยอมนี่เข้าตู้นี้แหละนี่นี่บ่อนมันก็เข้าหุ้มเข้าไปหลายแนวบัดนี้ตุ้มลุ่มของพยาธิเต็มตู้บ่ได้นอกจากคำประทานอาหารเสริมแล้วอย่าลืมออกกำลังกายนำไม่ได้มีรายการเอาเด้อออกกำลังกายนำเนาะเป็นยาวิเศษกำออกเล่นกีฬานี่เป็นยาวิเศษนะกีฬาประเภทใดก็ยาเล่นให้มันถูกตามสรีระร่างกายเล่นให้มันถูกตามเกษียณอายุตัวเองยืดแข้งยืดขาลุกมายางเอ็กซ์ไซส์เนาะหัดกายในยามเศร้าเออยามสวยดิบ่แนะนำดอกเอาเป็นแรงๆพุ่นก็ได้หรือว่าเศร้าๆได้อากาศสุดๆอากาศสดๆได้พอยแมวเด้อมันจังค่อยสิแข็งแรงเลยเพราะว่ามันเป็นบริหารปอดน้ำเฮาออกกำลังกายเฮาหายใจแห้งเฮาเมื่อยแล้วเฮาใจแห้งบริหารปอดบริหารมากหัวใจมีการสูบฉีดบรรดาเส้นเลือดต่างๆก็มีการไหลเวียนสะดวกไปง่ายลองง่ายเลือดก็แล่นจิ้วๆทั่วร่างกายเหือก็ออกมาพวกสารพิษต่างๆก็ออกมานำเหือเดี๋ยวมันดีออกกำลังกายเมื่อแรงมากินข้าวแล้วก็กินอาหารเสริมพักข้าวท้องใส่เนี่ยสุขภาพเป็นยังมาสิบกแข็งอ้าวแนะนำมัจฉันมีรายการกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อมีรายการอันนั้นเป็นเบอร์ทั้งห้องการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยลองลิตรแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะก่อนจะไปฟังเพลงต่อไปจะมาแนะนำเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการใหม่นะท่านใดที่ว่ากำลังตามหาดอกลำโพงเด้อบางท่านนี่มีตู้ลำโพงแต่บ่มีดอกมันก็บ่ดังเด้มีรายการเนาะบางท่านนี่มีดอกลำโพงแต่บ่มีตู้มันก็บ่ดังคือกันเออดอกมันดังอยู่แต่ว่ามันบ่คือเอาตู้ใส่มันก็ดังเนาะดังเป็นคนละแบบมันต้องมีสูตรให้มันได้ครบเครื่องเรื่องของเครื่องเสียงแนะนำไปที่ห้าน 3J ห้าน 3J เจ้น้อยขายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้อเออทั่วประเทศมันจัดส่งให้เพิ่นขายอยู่ที่ห้านเพิ่นมันตั้งอยู่ที่3แยกไฟแดงดงคำสร้าง3แยกไฟแดงดงคำสร้างไปฮ้อนละโทรไปหาเพิ่นโลดมีเบอร์020เลข7ทัน3ตัว09779 7 3ตัวข้างหน้า09779โทรไปหาเราเด้อหาเจ้เพิ่นหาสาวน้อยเพิ่นรถเพิ่นบริการแนะนำมีหลายแบบมีหลายประเภทเรื่องของดอกลำโพงเครื่องมิกต่างๆพาวเวอร์เบสมิกเซอร์พาวเวอร์กลางทุกๆเรื่องเครื่องของดนตรีอะไรต่อไปอยากได้ไมค์ไปห้องเพลงอยากได้เครื่องคุ้มต่างๆมันมีหมดอยู่หั่นเด้อมีรายการแนะนำบางท่านก็คิดอยากเฮ็ดอิเล็กโทรนเป็นของตัวเองมาว่าสิตั้งวงดนตรีซื้อว่าดนตรีสมสะอาดบันเทิงมาสักกับว่าเฮ็ดไปหรือว่าอิเล็กโทรนต่างๆก็ใส่ไปเนาะจอยเจริญศิลป์บอกก็ว่ากันไปมันบ่ยากดอกเฮ็ดซื้อดนตรีเด้อมันก็เป็นอาชีพนึงอีกเฮ็ดให้เฮามีพออยู่พอกินได้นะมีเครื่องเสียงก็เฮ็ดไว้ภาคส่วนที่มีความคิดอยากเฮ็ดในเรื่องของเครื่องเสียงเอาเต็มสุดเต็มสูตรโทรไปหาพนรถห้าน 3J เจน้อยจำนายเครื่องเสียงเด้อมีรายการเฮาเอาอีกเบอร์นึงเบอร์เพิ่นก็เอาเบอร์เก่านี่แหละก่อนซะเนาะมึงติวง่ายได้เบอร์นี้020 73 ตัว09779 73ตัว09779หรือว่า777 09779เด้อพิมพ์ไปสิFacebook ก็ได้เนาะพักท่อนใดที่ว่าอยากเห็นรูปสินค้าต่างๆพิมพ์ไปสิน้อยขายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงซะเด้อขี่ทิมใส่รถนะ หากเห็นดอกฟงขึ้นหน้าเฟซก็เข้าไปเบิ่งคลิกไปซอกซื้อเด้อพันเนาะไปโอ้ไปล้มทางเมสเซนเจอร์พุ่นก็ได้บ่อยากเด้อนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้นะก็ขอให้ทุกท่านปังๆล่ำๆรวยๆบ่ตุกุทุกคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ที่เข้ามาโฆษณากับรายการลองเล็ดพวกเฮานะอันนั้นก็ต้องขอบใจเพิ่นหลายๆไปฟังเพลงกันต่อเนาะมีรายการเฮาเมาไปหลายมันก็ยาวก็ยืดเปิดฝาหม้อพ่อแต่ขัวผักนอกกับผักกะหล่ำปีเพลงนี้แหละแม่นเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนตามคําขอทั้งทานสายสนสายแท้บ่มีขี้เหียนแฮ่แก้มพร้อมทั้งเบาสอนพี่น้องทั้งวังเวียงขอมานะมึงมันก็เลยจ้ะ

0: องเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ครับท้ายสบายดี FC แฟนรายการทาง Facebook เลยเด้อสบายดีพี่น้องทั้งจังหวัดหนองคายนะประเทศเพื่อนบ้านสบายดีทั้งท่าอาเจ้าของ Facebook สบายใจมิวสิกนะสบายดีเด้อทั้งน้องสายกึ่มนะสบายดีทั้งน้องสายแอร์สุขีอันนี้ก็แม่นอยู่ทั้งประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันแล้วก็สบายดีIT พีรพัฒน์นะภาคส่วนทีมงานภาคสั้นผู้บริหารงานศูนย์โบลิ่งอยู่พักสั้นมาสบายดีเด้อเข้ามาอยู่ดีมีแรงให้ปังๆบ่ทุกผู้ทุกคนเนาะซื้อได้ค่ะมาเฮ็ดธุรกิจหยังก็ตามนะก็เฮามีความมุ่งมั่นปรารถนามุ่งมั่นในสิ่งที่เฮาเฮ็ดมันต้องผ่านมันต้องได้และมันต้องมีรายรับเข้ามาเด้อเอาเป็นกําลังใจให้นะแล้วก็พักส่วนนึงมีกําลังใจให้ผู้ที่บ่สบายแดเนาะบ่สบายเรื่องของร่างกายก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ได้พ่อแม่เฮาเด้ออยากได้อาหารเสริมแนวใดก็ว่ากันมาเนาะในเบรกนี้พวกเฮาจะยกอาหารเสริมประเภทบำรุงสายตาขึ้นมาว่ามาว่ากันเด้นะก็คือคอลารินพาสนะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆอันนี้เรื่องของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะจัดจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่ก็คือคอลารินพาสมี30แคปซูล1กับมีรายการทางบ้านจะเห็นกล่องที่โคซกจะยกขึ้นใส่หน้าจอใส่กล้องเลยตอนนี้เนาะทางกล้องแห่งชาติน้ำในและกับทางการไลฟ์สดต่างๆให้เบิ่งมีรายการก็อยากเห็นกล้องอยากฮู้ว่ามันเป็นจะได้มากันจังได๋รายละเอียดมีรายการสามารถสอบถามข้อมูลได้ทั้งหลังไมค์ก็ได้เด้อคันอยากได้ไปหาประธานโอ้ยตาบ่ดีตาบ่แจ้งบ่คมบ่ชัดโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนน้ําตาไหลซึมย้อยอยู่นะอาการคันตาอาการเคืองตาแสบตา ขออภัยนั่งอยู่ซื่อก็แม่นตามืดตามัวเข้านะบางท่านก็แม่นไปตากแดดสู้ลมสู้แสงกันเป็นน้ำตาไหลซึมตลอดเวลามีรายการเฮาเนาะอันนี้ก็คืออาหารเสริมประเภทคอลารินพาสเดอร์อย่าลืมพอพันและสั่งซื้อได้พวกเฮาจัดส่งฟรีทั่วประเทศเรื่องปัญหาของดวงตาบ่มีจำหน่ายบ่มีขายตามท้องตลาดได้มีรายการเฮาเนาะอันนี้มันดวงตาที่เกิดบนเฮาตั้งแต่ยูนิตเป็นก้อนเลือดพ่อแม่พ่อแม่มีการพัฒนาการมากลายเป็นดวงตาเบิ่งแจ้งมองไกลให้มันอยู่กับเฮาไปดุ๊ดกับดวงตาคู่นี้ตลอดชีวิตของเฮาเด้อมีรายการเฮามาต้องมาบำรุงกันแด่แล้วก็เฉพาะภาคส่วนที่ยังบ่ทันได้ไปเช็คไปกวดเนาะไปเช็คไปกวดให้มันฮู้ก่อนว่าเป็นหยังมาหยังแล้วจะค่อยมาเข้าสู่การดูแลสุขภาพนะกับอาหารเสริมภาคส่วนนึงก็อยากมีปัญหามาโดนแล้วนะกับตาต่อเนื้อต่อจกต่อกระจกต่อหินต่อลมต่างๆฮู้แล้วเป็นแล้วแต่ว่าบ่ได้การบ่ได้รับการดูแลฟื้นฟูบำรุงรักษาอย่าลืมเด้อยังบ่สวยเกินไปดอกที่จะเฮาจะมาเริ่มต้นกันใหม่ในการดูแลสุขภาพดวงตากับอาหารเสริมคอลารินพาสจัดจำหน่ายโดยลองลิสต์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าแจ้งให้เบอร์โทรศัพท์ไปพร้อมๆกันอีกที่020-9829-4228 9829-4228เด้อโทรมาได้นะกับอาหารเสริมคอลารินพาสบำรุงสายตานะออนไลน์นะไหมกันตอนมีรายการเฮาเอาใจผู้ที่อยากโทรเข้ามาตอนนี้ก็เข้ามาที่030-5787052เนาะสั่งซื้ออาหารเสริมในโคซกจัดสดๆในตอนนี้จะได้ราคาพิเศษให้เด้อกดเข้ามาที่030-5787052จ้ะมาแล้วสบายดี
2: สบายดีเจ้าสบายดี
1: เจ้าอันนี้มันผู้เบาสังเกตบ่โอ้พอตู้แอมปี้บ่นี่เจ้าสบายดีตู้แอมปี
2: ้
1: เอาเพลงหยัง
2: บอกใจให้ลืมเขา
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ
1: ้า เจ้าเจ้าเจ้าเออสาวบุญจันขอบใจเด้อพ่อเด้อเจ้าสบายดีทั้งนาพอตูแอมปีพี่น้องทั้งบ้านหนองเข่งเมืองไซธานีเออบ้านเพิ่นในกติบ้านล่องงืมนะผู้ข้าก็เคยไปนะไปงานบุญสวงเฮืออยู่นะบุญสวงเฮือหนองเข่งเรียกว่าบุญประจำปีต่างๆก็ถือว่าโอ้มหาชนล้นเหลือนะแต่ละวงไปเสียบเพิ่นก็ถือว่าหมั่นหมาดบ่ทุกผู้ทุกคนสบายดีทั้งอนาอีพอคำเล็กพี่น้องทั้งเมืองเฟืองเจ้าสบายดีพอสบายดีนะอยากฟังเพลงล้ำสารวันเพิ่นนี่มักสไตล์หมอล้ำดอกอีพอคำเล็กเพิ่นจะรู้จักได้มั้ยพ่อเด้อเอาเพลงหมอล้ำนะพ่อเนาะเจ้าสบายดีเจ้าโทรจากไสนอจากไสนอพ่อวอนมาดานาโอ้คนว่าผู้ดื้อสุดตาย5แหละพ่อวอนเนาะเจ้าบ่ได้ไปยกท่าละวายามนี่น่ะท่าละวายามนี่น่ะดูนาพี่ตะบอนนี่น่ะว่าเจ้าเฮ็ดเพลือยวนซะน่ะเลี้ยงงัวโอ้จะไปเลี้ยงงัววะเออมีงัวหลายก็ดีละบ่เอาเพลงไปเลย
2: สาวบ้านนาแพง
1: เออสาวบ้านนาแพงมีเดี๋ยวจะให้ทั้งอาจารย์สมสะอาดเปิ้นซอกให้สาวบ้านนาแพงเนาะ
2: มอบไปเด้ออ
1: ่ะมอบเลยเจ้า
2: เจ้ามาหาบ้านนาแพงแล
1: ้
2: ว
1: เออเว้าเลยเจ้า
2: แต่กระตู้ MP บางกี้เด้อ
1: เจ้า
2: เวทสุดสิ้นสงสัยอยู่ฝั่งโคตรอู้ไทยนี่แหละ
1: ขอบเจอสบายดีคือว่าแม่นผู้เดือบท่านอีพ่อวอนบ้านนาตานมันมีพ่อวอนแม่วอนเนาะแม่เผยแม่ไพอันนั้นเด้อันพี่น้องทางนั้นก็ได้ก็ให้อยู่ดีมีแรงบ่ทุกผู้ทุกคนนั่นล่ะเนาะอันเด้อก็ได้เจ้าสบายดี
2: สบายดีคนจบบ่า
1: ผู้ชายโอ้อันนี้กับอาจารย์เลขก็มาเนาะสบายดีลาสาวธงเนาะของอาจารย์สุบินเนาะได้เจ้า
2: ขอมอบเด้อขอมอบแฟนในวันมังเฟืองคนงามๆเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: คำเล็กเด้อแม่มณีลา
1: เจ้า
2: แม่วอนปอวอน
1: เจ้า
2: แม่ไพโปสิงบ้านหนองปัญญาสาวคำแพงแม่เพ็งวังเวียง
1: เจ้า
2: และค่ะแม่คำนาเรียนและค่ะไปมอบให้อานันเด้อ
1: เจ้า
2: แม่แม่ไพบ้านนาตาดน้ำแดง
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: แม่นแม่วันแม่วันนั่นที่รถไสเหนือเด้อ
1: เจ้า
2: แม่ยังตอดเนาะ
1: โดยโดย
2: เบอร์โทรแม่จะมีคนโทรลิ้นนำเบอร์โทรกะ
1: เจ้า
2: 549-5284
1: เจ้า
2: 549-5284
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: วางโทรลิ้นนำได้ทักทายหาได้เด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เพื่อก้อนหางเงินคำมันหมานได้โคตรเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้าสบายดีนะอ่ะก็เอาตามอัธยาศัยนะรายการเราเป็นรายการมหาชนนะรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะอันนี้ก็เอิ้นว่าทุกเพศทุกวัยนะฟังได้มวลได้นะแต่ต้องมีขอบเขตนะในการวิธีการจัดการต่างๆขอบใจทั้งอนาสาวสุรันทาสบายดีอันนี้เป็นมิตรรายการญี่ปุ่นเด้นะอยู่ทั้งต่างประเทศเพิ่นติดตามการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวสบายดีสาวสุนันทาเด้อพี่น้องชาวลาวเฮาอยู่ทั้งต่างประเทศทุกเขตทุกบอนทุกทีทั่วโลกนะยงใหญ่กันไปบางท่านก็ไปน้ำผัวบางท่านก็ไปน้ำลูกบางท่านก็ถือว่าไปตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่บนอื่นก็มีนะหลายๆอย่างนะคนลาวเฮาถ้าขอสุขภาพแข็งแรงเข้ามาแล้วก็ทักทายเข้ามานะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเดี๋ยวจะเข้ามาอาหารเสริมกันต่อเพลงนี้แหละแม่นบอกใจให้ลืมเขานะตามอีกหนึ่งเพลงเนี่ยมันสาวหน้าเพลงเลยนะมันวนกันจ้ะ

ไปกันต่ออีกหนึ่งบทเพลงบรรยากาศเอาสาวหน้าเพลงเนาะมวนๆกันตามคำขอพี่น้องเขาทั้งพอวอนบ้านอาตันจัดมาตอบสนองให้เลยเจ้า

สาวบ้านนาเพ็งคิดทอดคิดถึงเด้อน่าสิเป็นสาวใหญ่สาวน้อยสาวสําน้อยไอ้พ่อไอ้แม่ทุกท่านพี่น้องทางบ้านนาเพ็งให้อยู่ดีมีแฮงณเวลามาฮอดนี่ก็ถือว่าค่อยท้ายๆรายการแล้วนะก็ฟังรอดกล้องไปนํานะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันไปซะก่อนเนาะมีรายการขอบใจทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยขอบใจห้าน 3J เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสุกขอบใจแบรนด์กระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องขอบใจห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงทั้ง3ห้านนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิศพวกเฮาเด้อมาฮอดนี่นะเวลาพวกเฮาก็ถือว่าเบิดแล้วนะขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะขอให้ความสุขส่งดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะอยู่ดีมีแห้งซื้อได้ไขมันและกับพิเศษขอบใจพี่น้องทางเมืองไซแข่งอุดมไซนะกับไปอุปถัมภ์คำสูฮั่นนางพิมพ์มสอนตลาดหนองแมงดาและไปซื้อโทรศัพท์ไปแปลงโทรศัพท์ฮั่นทาวพันโมบายโฟนอยู่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเด้อติดกันฮั่นเพิ่นเนาะปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงมวนๆกันนะเพลงลาวลาสาวทงเด้อจัดไทยบทสุภาพคนหลังจากเพลงนี้จบแล้วโคศกเบาไทยพร้อมด้วยทานสมสะอาดควบคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงมาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสั้นลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะขยายและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะบรรดาตาแสงและบ้านที่ยังบ่ทันมีน้ำกินและน้ำใช้และการพัฒนาตัวเมืองตามแผนผังตาแสงและบ้านโอกาสชี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่8กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต่อหน้าจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการน้ำประปาที่มีทุนแล้วโดยเฉพาะทุน ODA การลงทุนปกติของรัฐและรัฐวิสาหกิจน้ำประปาการลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP พร้อมนั้นจะเร่งสุ่มใส่แก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียบ่เป็นเศรษฐกิจให้ลดน้อยถอยลงท่านเล็กไหลศรีวิไลให้ฮู้ตื่มว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาระบบน้ำประปาชุมชนอยู่บรรดาตัวเมืองตาแสงและเขตจุดสุ่มการพัฒนาโดยจะระดมขอทุน ODA จากบรรดาคู่ร่วมพัฒนาเป็นต้นธนาคารโลก ADB AIIB และคู่ร่วมพัฒนาอื่นๆรวมทั้งทุนของรัฐบาล
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: รายการ OK FOIC สื่อสาร
4: รายการ OK MOIC สื่อสาร

0: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน
1: แจ๋วสุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับบีทักแฟนเพลงรายการเข้าสู่รายการ
0: อุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าอคสื่อสาร
1: เจ้า
0: วันนี้พวกเราพบกันมาพร้อมกับสายฝนตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าเมื่อวานนี่ก็ตกอยู่ตะบลายแต่ว่าเมื่อคืนนี
0: ่
1: เมื่อคืนนี่ตกยาว
0: ยาวจนฮอดปัจจุบันนี้เลย
1: ตกยาวจนมาฮอดปัจจุบันนี้แม่ละและเศร้าๆของมื้อนี้นี่หลายคนก็บอกว่าโอ้ยกล้าเกียบออกจากบ้านแต่เฮือนแต่เศร้าเพราะว่าอย่างมื้อนี้เป็นมื้อนึงที่สำคัญทางพุทธศาสนาชาวพุทธพวกเรา
0: พร้อมจิตพร้อมใจกันตื่นแต่เศร้าเกี่ยมคันตักบาตรเก
1: ี่
0: ยมคันใส่บาตรข้าวต้มข้าวหนมดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสังฆทานไปตั้งแต่เทียนพรรษาผ่าน้ำฝนพุ่นแหละ
1: เจ้า
0: เพื่อไปเฮ็ดบุญในมื้อเข้าพรรษามื้อนี้เลยกงกับมื้อขึ้น15คำเป็นมื้อที่ชาวพุทธทั้งหลายนี่พร้อมจิตพร้อมใจกันคือว่าหั่นแหละเนา
1: ะแล้วก็เป็นมื้อนึงที่หลายคนนี่ตั้งใจตั้งแต่เช้าว่ามื้อนี้จะยิ้มแย้มแจ่มใสมื้อนี้เพราะว่าเพิ่นอิ่มบุญเด้อ อิ่มบุญเนาะอิ่มบุญแต่เช้า ทั้งผู้ที่ได้ไปใส่บาตรอยู่วัดและผู้ที่บ่ได้ไปก็เช่นเดียวกันเพราะว่าจิตใจใสศรัทธายังคงเลื่อมใสในพุทธศาสนาและก็จิตใจที่มีความบริสุทธิ์พุทธพอง
0: เอาก็ขอให้มื้อนี้เป็นมื้อของการตั้งจิตตั้งใจในระยะ3เดือนของหลายๆคนบางคนก็ตั้งเป้าหมายว่าสิงดละเว้นกันกินสัตว์ใหญ
1: ่
0: สิงดเหล้างดเบียร์ด้วยสิถ้าเหล้าแอลกอฮอล์ในที่นี้นอกจากจะเป็นการเฮ็ดบุญอย่างหนึ่งเนาะคันว่าเรื่องของการละเว้นสินสัตว์ใหญ่แต่เวลาเดียวกันก็คือเรื่องของการรักษาสุขภาพเลยพนักงานเพราะว่าบางคนที่เป็นพยาธิโดยเฉพาะมันเกี่ยวกับเรื่องของไขมันเนี่ยสิการที่บ่กินสัตว์ใหญ่นี่ก็จะเป็นการลดพรปัญญาที่มันจะมากับสัตว์หรือกันประทานสิ้นสัตว์หลายๆ
1: ทุกอย่างเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกอย่างมันมีความสมดุลของมันเนาะว่าจะเป็นเรื่องของทางกายหรือว่าการดำเนินธุรกิจคือกันเนาะเอาพบกันในมื้อนี้เป็นมื้อที่กลางอาทิตย์แล้วเป
0: ็
1: นมื้อที่หลายคนนั้นบอกว่าโอ้มื้อนี้เสียดายอยากเป็นมื้อพักเด้เพราะว่าฝนตกเด้ อากาศแบบนี้เหมาะแก่การพักผ่อนเนาะเอาพบกันในระยะต้นรายการนี้ใจบรรทัดไปครับฟังเสียงเพลงก่อนสักนึงเสียงเพลงแล้วจะมาฟังข้อมูลจากทางรายการพวกเรามีข้อมูลดีๆมาเว้าเติมอีก

0: ติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
1: ปฏิบัติธรรม
2: ฮาวกับเสียงเพลงที่พวกเฮามอบให้ท่านผู้ฟังเบิกบานมวลซืนตอนต้นรายการเนาะก็ยังมีหลายๆเสียงเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนํากันเข้ามาเดี๋ยวจะทางย้อยเปิดให้ในระยะต่อๆไปเด้อเนาะทุกท่านตอนนี้พวกเฮาเข้ามาในรายการ MOIC สื่อสารพวกเฮาก็มีข้อมูลข่าวสารจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่จะมาว่าวาหรือว่าล้มข่าวสู่กันฟังท่านสามารถติดตามได้ในเพจ Facebook ด้วยตัวเองเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารก็ได้เนาะพิมพ์คำว่าข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าตอนนี้พวกเฮาก็อย่ามีข่าวที่เป็นข่าวอยากแจ้งในสังคมหรือว่าเว้าสู่สังคมฟังเนาะเว้าเรื่องหลายๆข่าวที่ปิ่นอ้อมบ่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้พวกเฮาก็ได้เว้าเกี่ยวกับราคาน้ำมันเนาะในราคาล่าสุดที่เพิ่นมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันวันที่23กรกฎจะตั้งปฏิบัติมาณตอนนี้ฮอดวันที่29กรกฎก็ยังตัวนั้นเป็นบ่อนอิงอยู่เนาะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวใดมีข่าวทางจากทางกลุ่มการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพวกเฮาก็จะเอามาลมเว้าสู่กันฟังเติมอีกและมีข่าวที่ลงไว้ใน19ชั่วโมงที่ผ่านมาท่านผู้ชมเกี่ยวกับพิธีมอบหับอาคารและตนดินระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในวันที่28กรกฎาคม2026กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีมอบหับการแลกเปลี่ยนตึกอาคารของกลุ่มธรณีศาสตร์และโบและเฮทาสเนาะกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งตั้งอยู่บ้านดงนาโศกเหนือขอบเขตสำนักงานกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองศรีโคตบงนครหลวงเวียงจันทน์และก็ตึกอาคารศูนย์นิเวศของสถาบันนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่บ้านดงมะคายเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งพิธีดังกล่าวนี้แม่นโดยการเห็นดีจากการนำกระทรวงทั้งสองกระทรวงห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าแม่นได้เป็นเอกภาพในการสร้างบทบันทึกมอบหับการแลกเปลี่ยนตึกอาคารของสองกระทรวงเรื่องพิธีดังกล่าวนี้ต่างหน้าให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลงนามโดยท่านปอบวันวิระวงศ์หัวหน้าห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและต่างหน้าให้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยท่านนางท้องจันทร์อัคคะมาเขตหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมภาคส่วนทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยาน
1: เจ้าอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวเพื่องานของทางเพื่อนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าตอนนี้มีแฟนรายการเขาคุณส่งข้อมูลเข้ามาว่าโอ้ฝากก้มเป็นหัวเป็นไงถึงท่านผู้ชมมีทางแฟนเพลงรายการทุกท่านด้วยเนาะอันนี้เป็นการรายงานสภาพอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์คือดังเขาว่าในต้นรายการตอนที่เขารายการใหม่ๆนี่แหละเนาะตอนที่แจ้งเปิดรายการนี่เป็นว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี่เป็นต้นมาเลยเป็นมีฝนตกที่ต่อกันหลายชั่วโมงในนอนแหละเรื่องสภาพน้ำท่วมครั้งน้ำท่วมน้ำเพราะว่าถ้าเว้าถึงมาในตัวเมืองส่วนใหญ่แล้วจะเป็นท่วมย้อนว่าน้ำระบายบ่ทันลงสู่ห้องระบายน้ำเนื่องจากว่าเนาะบางจุดบางบอนห้องระบายน้ำอาจจะบ่สะดวกบ่มีหรือบอนที่มีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ถืออัดตันไปด้วยปริมาณขี้เหยื่อหรือว่าเศษขี้เหยื่อต่างๆนี่เนาะจะเป็นเศษดินเศษใบไม้บอถุงยางพลาสติกบอหรือว่ากระโปงกระป๋องต่างๆนี่ไปอัดไปตันห้องระบายน้ำเด็กเอทให้ห้องระบายน้ำนี่บอสามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดมีน้ำท่วมกระทันหันประชาชนเนาะและเมื่อคืนนี้อันนี้เป็นเขตเป็นประชาชนที่แจ้งมาเนาะท่านผู้ชมเขตบ้านคุณตาทงห้อม5เพื่อนว่าโอ้เอาตั้งแต่4โมงเช้าเลยประชาชนนี่ตก4ชั่วโมงพุ่นว่า4ชั่วโมงไปน้ำท่วมเมื่อคืนนี้หลายเฮือนก็แม่นบ่ได้นอนเพราะว่าหยัง1แม่นออกมาซวยระบายน้ำเห็นพ่อแม่ประชาชนก็ออกมาตามถนนหนทางนี่แหละมาซวยกันได้ว่าเฮ็ดเอาใดให้น้ำมันลงเนาะแต่ว่าก็คือว่าแล้วมันตกหลายชั่วโมงติดต่อกันก็เฮ็ดให้น้ำนี่มันปริมาณน้ำนี่มันไหลบ่ทันเนาะเอาถึงจังได๋ก็ดีในระยะนี้เฮาก็ต้องได้เฝ้าระวังก็หมายว่าเมื่อใดที่มันมีฝนตกแฮงตกหนักนี่เฮาก็ต้องได้มีสติแดเป็นต้นแม่นเฮือนใดที่อยู่ตามแดนี่ก็ต้องมีสติไว้ก่อนเอาสิ่งของที่มันมีค่าเอาสิ่งของที่มันจำเป็นเนี่ยขึ้นไว้บนอาสูงแดถ้าหากว่าน้ำมามันก็จะบ่เสียหายเด
2: ้อันนี้ก็เป็นสภาพการอยู่ทางบ้านคุณตาทง
1: แน่นอนนี่มันเว้าเรื่องมาถึงตัวเมืองดิอนุรักษ์ตัวเมืองที่มีการขยายตัวผู้ที่มาอยู่ก่อนหน้านี้เนาะก็เป็นเฮือนก็สิอยู่ในระดับต่ําบัดนี้ถ้าว่าตัวเมืองขยายตัวขึ้นเนาะเฮือนซานบ้านซองผู้ที่มาปลูกใหม่รวมถึงถนนหนทางก็เพิ่นยกระดับขึ้นเด้ก็เฮ็ดให้ทางด้านสูงแต่ทางเฮานี่ผู้ที่อยู่ก่อนนี่ก็ต่ําและน้ํามาห่งเว้าง่ายๆสิซะเนาะเอ้าถึงจังได๋ก็ดีก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่ช่วยกันเรื่องของการรักษาอนามัยนี่แหละเรื่องของการช่วยกันคนละไม้ละมืออย่าคิดว่าการเก็บเมี่ยนขี้เหยื่อนี่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเฮาทุกคนในสังคมนี้มีส่วนช่วยกันเพราะว่าเฮาทุกคนนี่แม่นมีส่วนร่วมในการสร้างขี้เหยื่อขึ้นมาฉะนั้นขี้เหยื่อเป็นของเฮาเฮาต้องช่วยกันในการเฮ็ดจังได๋บ่ให้ขี้เหยื่อนี่มันมากระทบต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อตัวเฮาเองอีกถ้าเว้าถึงว่าในระดับสากลระดับโลกก็เว้าถึงว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศปัจจุบันนี้แม้นมีการเปลี่ยนแปลงที่นับมือถือว่านับมือให้แห้งขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในจุดนี้มันบ่แม่นแต่ว่าอากาศร้อนขึ้นหรือว่าอากาศหนาวลงหลายอย่างซี่แต่มันไปกระทบต่อกับทั้งชีวิตคนทั้งชีวิตสัตว์และสิ่งแวดล้อม
2: เจ้า
1: ไปตามๆกัน
2: ต้องได้ช่วยกันเรื่องของการเก็บเมี่ยนขี้เหยื่อตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละถ้าว่าเก็บเมี่ยนบ่ดีเนาะฝุ่นมาแบบนี้นี่มันก็ไหลไปน้ําเด้เนาะ
1: แม่น
2: แหละน้ําไหลไปน้ําสายน้ําบ่สะโพแต่ว่าเป็นกระปุกกระป๋องพลาสติกที่ใช้แล้วถุงยางพลาสติกบรรดาเศษใบไม้ขี้เหงื่อพวกนี้ก็เป็นอันที่มันเป็นสาเหตุไปอุดตันไปตันโถน้ําโถน้อยโถใหญ่ที่มันน้ําไหลใส่กันแบบนี้แหละมันจึงมีปัญหาเวลาฝนตกหลายๆชั่วโมงน้ําไปบ่ทันน้ําไปบ่ได้ทางมันเป็นทางผ่านของน้ําแต่ว่าน้ําผ่านบ่ได้ฮะเนาะมันก็เลยให้กลายเป็นว่าน้ําท่วมขังติดต่อกันหลายชั่วโมงแล้วคันสมมุติว่าฝนตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์เด้มันนี่มันก็เป็นหลายมื้อเนาะจากหลายชั่วโมงเป็นหลายมื้อมันก็สินํามาซึ่งการดํารงชีวิตที่ลําบากขึ้นพยาธิที่มานําน้ําเปื้อนอีกเนาะอันนี้พวกเฮากับพี่น้องเป็นใหญ่อยากจะเอิ้นว่าเว้าว่าแล้วก็เตือนสังคมน้ำกันห่วมมีสตินำกันการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อก็คือกันเพราะว่าส่งสามมือที่มาว่าโตเลยซะเนาะเรื่องของขี้เหงื่อกันยังเห็นได้เห็นสังคมเพิ่นได้มีการเอาลงทางออนไลน์เรื่องของการทิ่มขี้เหงื่อสะสายหรือว่าเป็นลักทิ่มขี้เหงื่อบนเพิ่นบ่ให้ทิ่มอันนี้เป็นการทิ่มความรับผิดชอบของตัวเองแท้ๆได้เห็นเลยว่าขี่รถใหญ่ไปแล้วแล้วไปทิ่มจุดที่มันเป็นดินว่างดินเปล่าว่างบางเทื่อก็ถึกดินเพิ่นที่มีแต่ล้อมห้วไว้บ่ได้เป็นน้ําใสสอยเทือหรืออาจจะเป็นพื้นที่ของรัฐจังซี่เนาะเฮาไปทิ่มแล้วมันสร้างความบ่จบบ่งามแล้วก็บางเทื่อมันมีสิ่งที่มันเน่ามันเหม็นเด้เนาะมันก็ส่งกลิ่นกับบ่เรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็มันก็เป็นอันบ่จบบ่งามหั่นแหละถ้าว่าดีแท้ๆเพิ่นก็มีบริการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อเด้เนาะเฮาเก็บเมี่ยนใส่ถุงใส่เป๋ามัดดีๆแล้วแยกขี้เหงื่อให้ดีแล้วเพิ่นก็เก็บไปทิ่มให้มันก็บ่ได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มหาศาลขนาดนั้นแต่มันเว้าเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมจ
1: ิ
2: ตสำนึกของคนนั่นเอง
1: อ้าวฝากไว้สำหรับเรื่องนี้เนาะเอาจักหน่อยเฮามาฟังตื่มอีกยังมีอันน่ะข้อมูลของทางเบื้องกองของเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาเว้าต่อบรรณาธิการตื่มอีกเกี่ยวกับทั้งกลุ่มมาตรฐานและประเทศ

0: การกำลังติดตามหาฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: กับเสียงเพลงที่พวกเราฟังให้ท่านผู้ฟังในมื้อวันพุธวันเข้าพรรษาที่หลายคนถือโอกาสเฮ็ดบุญแล้วก็ยังให้จิตใจเบิกบานม่วนซื่นฟังเพลงหลายๆม่วนซื่นกับบรรยากาศฝนตกลิ้นท่านใดที่เดินทางอยู่หรือว่ากำลังติดตามมาฟังอยู่ก็ส่งแรงใจมาได้เด้อเนาะทางข้อความหน้าไมค์เป็นคอมเมนต์ก็ได้หรือจะโทรมาทาง0305787052ก็ได้มีแฟนรายการที่เพิ่นว่าก็ฟังเพลงในเด้อโกสุกเซาห้องเท่าสิเอาเท่าใด
2: เอามาหลายดอกเนาะ
1: เอาแบบใดเฟอร์สองถ้วย
2: อาจจะเครื่องถ้วยซะ แล้วโบแน่ใจว่าห้านไข่เฟือมันจะคลายให้บ่เครื่องถ้วย
1: เนาะขอบใจแฟนรายการเดี๋ยวให้ทีมงานเฮาซอกให้สำหรับเสียงเพลงเซาห้องเท่าสิเอาเท่าใดเนาะตอนนี้พวกเฮามีข่าวจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าล้มสุกันฟังเติมอีกเมื่อกี้นี้พวกเฮาเกินไปเนาะว่าจะเว้าเกี่ยวกับเวียกงานทางกลุ่มมาตรฐานและประเทศสู่กันฟังนะเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านเพราะว่ากลุ่มมาตรฐานและประเทศนี่ก็ขึ้นเมื่อก่อนจะอยู่อีกกระทรวงแต่นี่ก็คือขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: หลังจากที่มีการโฮม
1: กระทรวงจะสำหรับในอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่อยากเพลงทางกลุ่มมาตรฐานและประเทศเพิ่นก็ได้มีการเอิ้นว่าเซ็นสัญญาเนาะในการสั่งตั้งก่อนที่เขาจะเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารขออนุญาตทับสายกันก่อนซะเพื่อได้เปลี่ยนบรรยากาศในการจัดทำรายการและกับบอกใส่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรากำลังมาตอนนี้สบายดี
3: สบายดีขอฟังเพลงเมื่อเด้อขอสกับแจ้ง
1: เจ้าขอฟังเพลงอย่างน้
3: อเอาว่านายิ่งใส่หัวใจยิ่งคิดฮอดเด้อ
1: เจ้าอยู่ไก่หัวใจยังคิดฮอดเจ้าเจ้าฟังความก็ไผ่บ
3: อฟังความก็ประดาแม่คำแล้วก็สาวแฟนบังแก้วแม่เมนิลาแม่จินตนาแล้วก็แฟนเพลงจะไม่กันแม่ก็จะอยู่ฝ่ายเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
3: ที่เจ็บที่เจ็บหน้าไปก็ต้องมาไม่ต้องสองจริงจริงแ
1: ห้งที่
3: ม
1: ัน เป็
3: นด
1: ิน
3: เด้อ
1: เจ้าเจ้าเด้อ
3: โชคดี
1: เจ้าโชคดีเอาแฟนรายการโทรมาว่าสิเล่าข่าวแต่ว่ากะกิ่งใจเพิ่นเนาะเพิ่นตั้งใจโทรมาทางหน้าไมค์ก็ขอรับสายโอ้ล้มกันก่อน
2: เพื่อเป็นมิส่วนร่วมในการจัดทำรายการร่วมกับทางโฆษกทั้งสองแน่นอนแหละว่าถึงว่าถ้าว่ารายการพวกเขามีตั้งแต่โฆษกทั้งสองคนนี่กะสิบ่มวนเลยแล้วกะสิบ่สมบูรณ์แบบจะบ่มีซีซั่นดังนั้นการประกอบส่วนแบบนี้ดียิ่งขึ้นเลยหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังตอนนี้ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz ทั้งเหนือทั้งใต้ฟังกลางเป็นได้ทักทายหาโฆษกเด้อเพราะว่าทางโฆษกอยากรู้ว่าสภาพดินฟ้าอากาศทางเมืองนั้นเป็นแนวใดฝนตกอยู่บ่หรือว่าแรงหรือว่าแนวใด
1: ตกแห้งหรือตกคอยเนาะคือกับนครหลวงเวียงจันทน์หรือบ่นครหลวงเวียงจันทน์นี่คือกันกับถอกน้ําลงใส่หลังคาเลยได้เนาะ
2: ตอนนี
1: ้แห้งเลยนะเอามาเว้าข่าวกันเนาะดังที่พวกเฮาเกริ่นกันไปว่าจะล้มข่าวสู่กันฟังเกี่ยวกับเวียกงานของทางกรมมาตรฐานและวัฒน์เทคเนาะเพิ่นได้มีพิธีเซ็นสัญญาร่วมทุนเพื่อสร้างตั้งรัฐวิสาหกิจกวดสอบมาตรฐานและยั่งยืนคุณภาพสินค้าในวันที่24กรกฎที่ผ่านมาอยู่ที่โรงแรมสุภัตรานครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้จัดพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนเพื่อสร้างตั้งรัฐวิสาหกิจกวดสอบมาตรฐานและยั่งยืนคุณภาพสินค้าระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบริษัทลาวสแตนดาร์ดคอนโทรลจำกัดซึ่งในจุดประสงค์การสร้างตั้งพิธีลงนามครั้งนี้ต่างหน้าให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยแมนทานสีสังคมโคตรโยธาหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและวัฒน์เทคต่างหน้าให้กับบริษัทลาวสแตนดาร์ดคอนโทรลจำกัดแมนทานอุทันไตลิทธิประธานบริษัทลาวสแตนดาร์ดคอนโทรลจำกัดในทำการการหับหู้และก็เป็นสักขีพยานของบรรดาคณะนำและก็ผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนต่างๆสำหรับการร่วมทุนครั้งนี้เนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นเพื่อสร้างตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมานี่แม่นอิงใส่นโยบายของรัฐและก็ความเพียงพอต้องการของสังคมในการยกสูงระบบการกวดสอบทดสอบและยั่งยืนคุณภาพสินค้าภายในประเทศเพราะว่าในระยะผ่านมานี่มีผู้สมใส่จำนวนหนึ่งได้เสนอในเรียกห้องเฮียนผ่านสายด่วนของสภาแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าการจำหน่ายและก บริโภคสินค้าบางประเภทนี่บ่มีคุณภาพหรือว่าคุณภาพต่ำเพื่อบ่เพิ่นเอิ้นว่าเป็นการเฮ็ดใหสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นสากลซึ่งแน่นอนแหละคันว่าเรื่องความบ่ได้มาตรฐานของสินค้า มันก็ส่งผลกระทบเนาะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับสังคมดังนั้นการสร้างตั้งรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมาตรฐานและยั่งยืนคุณภาพสินค้าจำกัดนี้ก็จะเป็นอีกบัตรก้าวสำคัญหนึ่งในการสร้างกลไกการร่วมมือระหว่างทางภาครัฐภาคธุรกิจเพื่อร่วมกันในการพัฒนาทางด้านมาตรฐานและคุณภาพให้มีความทันสมัยและก็มีประสิทธิภาพสามารถรับรองพัฒนาแขนงการผลิตและก็การค้าของประเทศได
2: ้เจ้าอันนั้นก็เป็นเรื่องการเกี่ยวกับทางด้าน
1: กลุ่มมาตรฐาน
2: และ
1: ประเทศ
2: เอามาเบิ่งทีเวียการตัวนี้ก็ยังคงเป็นเวียการของทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าอยู่อันนี้เป็นที่เพิ่นได้มีการพันกันสำหรับกองประชุมรัฐบาลเนาะท่านผู้ชมได้มีการนำเสนอห้างแผนแม่บทและกับแผนดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการนำไส้รถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ที่หลายคนหุ้นจักนี่แหละเน
1: า
2: ะมุ่งสู่เป้าหมายก็คือ 30% ในปี2030
1: เจ้า
2: ซึ่งในเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็คือวันที่28กรกฎาคมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อได้มีการจัดกองประชุมสัมมนาก็เพื่อเป็นการรับฟังการนำเสนอห่างแผนแม่บทและก็แผนดำเนินงานในการพันขยายนโยบายส่งเสริมการนำไส้รถไฟฟ้าให้บรรลุตามเป้าหมายก็คือ 30% ของจำนวนพาหนะที่นำไส้ทั้งหมดในสปปลาวของพวกเราภายในปี2030เนาะสำหรับ 30% นี่ย้ำเติมอีกว่า 30% เป้าหมาย 30% นี่แม่นให้ได้ 30% ในปี2030
1: เน
2: าะอันนี้รวมทั้งรถเอาว่ารถที่ไส้รถเป็นรถไฟฟ้าบางท่านอาจจะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมี2แบบเด้เนาะมันมีรถไฟฟ้าห้อยเปอร์เซ็นต
1: ์
2: กับรถไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันเนาะอันนี้เป็นเพิ่นจะให้กลุ่มเอา 30% ในปี2030เนาะกองประชุมในครั้งนี้เพิ่นก็ได้มีการจุดประสงค์หลักๆเลยก็เป็นได้เว้าถึงจุดประสงค์แล้วก็ความสำคัญของประชุมครั้งนี้เนาะก็แม่นได้มีการรับฟังเกี่ยวกับการคุ้นคั่วแล้วก็รับฟังการรายงานการประกอบความเห็นใส่แผนแม่บทแล้วก็แผนดำเนินงานให้มีเนื้อในที่รอบด้านแล้วก็พร้อมทั้งนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมส่วนว่าวิสัยทัศน์ของรัฐบาลท่านผู้ชมท่านรัฐมนตรีนี่เพิ่นก็ได้เน้นนักว่าการส่งเสริมรถไฟฟ้าแม่นนโยบายยุทธศาสตร์เพื่อลดพรการนำเข้าสำหรับน้ำมันเสื้อไฟลดพรไอแก๊สเงินแก้วเนาะแล้วก็พันขยายตามมติ04ทับกมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยมุ่งไส้ทาแหงพลังงานสะอาดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเนื้อในลักษณ์ของห่างแผ่นเมบดหรือว่าแผ่นดำเนินงานดังกล่าวนี่เนาะทางท่านรัตนมณีคุณนิวงศ์เนาะเพิ่นก็ได้ว่าว่าเนาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีสากไฟฟ้าการปรับปรุงนโยบายภาษีอากรรวมไปถึงการสุกยู่สินเสื้อสีเขียวการสร้างฐานข้อมูล EV Data Center และก็การกำหนดมาตรฐานทางด้านเทคนิคมาตรฐานคุ้มครองและก็การกำจัดแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพพร้อมทั้งการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้านะแน่นอนเนาะเว้าถึงจุดนี้แล้วเว้าถึงว่าการสมไส้รถไฟฟ้าทางเบื้องของรัฐบาลเองเพิ่นก็พยายามผลักดันสุกยู่เต็มที่ว่าให้ประชาชนพวกเขาให้พวกเขาทุกคนนี่แหละเนาะได้หันมาใช้รถที่ห้องว่าเป็นนำใช้พลังงานทางเลือกเพราะปัจจุบันนี้เขานำใช้รถน้ำมันรถที่ใช้น้ำมันนี่เป็นส่วนใหญ
1: ่เจ้า
2: ถามว่ารถไฟฟ้านี่ก็หาก็เข้ามาบ่พอเท่าใดปีมานี่เนาะใกล้ๆมานี่เนาะแต่ว่าบ่เบิ่งจากยอดของการสั่งซื้อหรือว่ายอดของการสั่งจองปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามียอดสั่งซื้อยอดสั่งจองนับมือนับเพิ่มขึ้นได
1: ้
2: หลายคนก็เห็นถึงว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนาะเช่นว่าราคาน้ำมันที่มีการเหน่งติงราคาน้ำมันที่มีการทิบตัวขึ้นสูงในขณะที่ยังมีความห่วงมีความกังวลเรื่องของสภาพความบ่สงบอยู่ทางเบื้องของตะวันออกกลางก็คืออื่นๆนั่นแหละที่ว่าสภาพแวดล้อมมันอาจจะเปลี่ยนไปได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายฉะนั้นเพื่อเป็นการรับมือกับในจุดนี้แหละก็หลายคนก็หันมาใส่เรื่องของการสมใส่รถไฟฟ้าก็เห็นถึงข้อดีหลายอันเนาะแต่ว่าในนี้เองเบื้องของรัฐบาลเพิ่นก็เบิ่งกว้างกว่าหันเบิ่งเพื่อให้มันครอบๆนอกจากการสมใส่รถไฟฟ้าแล้วบัดนี้มันเว้าลงมาอันนั้นเป็นตอนขายบัดนี้หลังการขายเด้เนาะหลังการขายได้ผู้ประกอบการนี่จะมีบริการหลังการขายได้ใดม
1: ี
2: ความรับผิดชอบขึ้นได้ใดแล้วบัดนี้ผ่านไปในระยะ5ปี10ปีตัวอย่างแน่นอนแบตเตอรี่ที่มันเบิดคุณหรือว่าเสื่อมคุณเด้เขาจะมีวิธีการกำจัดหรือว่ามีวิธีการเฮ็ดเอาใดให้มันบ่เกิดอันน่ะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นแหละ
1: เจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องงานนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมเนาะการนำไส้ลดพลังงานทางเลือกแนวโน้มเพิ่มขึ้นในพลังงานแนวโน้มการส่งไส้หรือว่าหลายคนก็เปิดใจเอื้อมาเปิดใจลองไส้รถไฟฟ้าเบิ่งก็
4: จะเป็นการลดพรในการแวะเข้าปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันแต่เพิ่นกลับมาพยายามเปรียบเทียบว่าสังสาวาระวางขาดใจกระแสไฟฟ้าเนาะจะสั่งแบบอยู่เฮือนหรือว่าอยู่สถานีแล้วมาสมเทียบใส่กับราคาน้ำมันอันใดที่มันประหยัดครัวบางคนหลายๆเสียงก็ว่าบอกว่าโอ้จนลืมเลยลืมเหมือนราคาน้ำมันไปเลยจะรู้สึกว่าประหยัดลงหลายเกือบเท่าตัวเลยแต่ดังนั้นใดก็ดีเนาะมันก็จะเป็นทางเลือกของผู้สมใส่กับการใช้ชีวิตประจำวันแถลงถ้าสมมติว่าเขาจะเดินทางไกลที่ยังมีข้อจำกัดเรื่องของการเวซากไฟเติมไฟเรื่อยๆเนาะอาจจะเป็นรถน้ำมันแต่ถ้าขับขี่ในเมืองที่มีหลายๆสถานีแวะบ่อนใดก็ได้บางเทื่อการสากไว้นี่15หา20นาทีก็เป็นสามารถไปได้แล้วก็จะเป็นทางเลือกให้กับผู้สมใจ
2: เจ้าในขณะเดียวกันที่ทางเบื้องของภาครัฐเองเนาะรัฐบาลนี่ก็เป็นสุ่มทุกทิศทางแหละว่านอกจากว่าการส่งเสริมแล้วมันต้องว่าเรื่องความสะดวกอย่างต่างๆเพิ่นก็เบิ่งปิ่นอ้อมเนาะเห็นบ่ว่าล่าสุดนี้ที่ว่าเพิ่นก็มีการเซ็นบทบันทึก MOU ร่วมกันแล้วเนาะสำหรับทางเบื้องของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกับน้ำมันเสื้อไฟลาวเนาะที่ว่าเป็นไปได้ว่าถามว่าเพิ่นศึกษาแล้วเป็นไปได้ก็แม่นว่าในอนาคตเฮาจะเห็นว่าปั๊มน้ำมันต่างๆตามสายทางนี่ก็จะพี่นิดาเพิ่นจะสอดแทรก
4: ส
2: ถานีสากนี่เข้าไปเพื่อมีความสะดวกยิ่งขึ้นเด้
4: เจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือว่าบรรดากลุ่มเนาะที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้ารวมไปถึงเว็บไซต์ด้วยทุกท่านและการบอกเฮาอยากฝากเว็บไซต์ของกระทรวงให้ทุกท่านได้เข้าไปศึกษาข้อมูลหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มต่างๆเนาะรวมไปถึงบรรดาปัจจุบันนี้มีระเบียบการมีพฤติกรรมอันใดแดมีแจ้งการอันใดแดที่ติดพันเพื่อให้เราจะได้หับหู้ว่าปัจจุบันนี้พรรคและรัฐบาลเพื่อได้ส่งเสริมอันใดแดมีเรื่องงานอันใดแดที่ให้ความให้ประชาชนนี่แหละมีบอลอีกเนาะหรือว่าเป็นบอลที่ให้เราหับหู้ข้อมูลข่าวสารยังเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์ www.moic.gov.laแฟนรายการโบเนใจโคชกโบหัวจะอ่านสื่อเพิ่นแนวใดนี่เนาะขออนุญาตอ่านเป็นข้อความเพิ่นเลยซะเพิ่นเพิ่นติดตามครับสมอยู่ทางเมืองโขง
2: โอ้ทางเมืองโขงอ
4: ยู่ทางแขวงจำปาสัก
2: สบายดีสบายดี
4: เด้อเนาะหวังว่าเสียงเพลงที่พวกเราจะเปิดต่อไปนี่จะมอบให้กับแฟนรายการที่โทรมาทางหลังไม้ตื่มอีกแดเพิ่นว่าตัวอยู่ไกลใจยังคิดฮอดเนาะจากไอ้เบาทั้งหน้าไม้เพิ่นขอกันเข้ามาถือโอกาสนี้ได้เปิดให้มวลซืนครับฟังน้ำกัน1เสียงเพลง

0: แล้วก็เสียงเพลงตัวไก่ใจคิดทอดเนาะตามเพลงใจที่ไอ้เบาโทรมาทั้งนาไม้ฟังให้แล้วเด้อหวังว่ากำลังหับฟังอยู่ในตอนนี้
1: เจ้าเมื่อกี้นี่ก็มีแฟนรายการเฮาเพิ่นขอเข้ามาว่าอยากฟังเพลงดาวคาดองเด้อว่าซั่นเด้ออยากดาวคาดองก็สิเห็นใจอยู่เนาะคั่นว่าคั่นว่าคาดองบางทีคั่นเว้าถึงว่าราคาคำหลังจากที่ราคาคำมันมีการนิ่งติ่งก็ขึ้นมาจนฮอดปัจจุบันนี่โ
0: อ
1: บาทนึงก็เขาไปที่50ล้านละ
0: ยังค่ะเขาปุ้นอีก
1: ยังค่ะเขาปุ้นแล้วฉะนั้นเพิ่นว่าอยากขอดาวคาดองว่าซั่นเด้อจะขอฟังเพลงนี้ดาวคาดองเดี๋ยวเจ้าหน่อยจัดให้ถ้าดาวคาดองแล้วก็สิเอาบอกว่า50ล้านบ่พอเขาปุ้นบ
0: ่เพิ่นว่า50ล้านประหารหัวใจ
1: 50ล้านประหารหัวใจเนาะกับดาวคาดองจักหน่อยจัดให้2เพลงนี้แต่ว่าเบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีไล่หลังสําหรับปัญหารายการพวกเฮามื้อนี้แต่เฮามาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธเช่นเคยเวลา 11:00 นหาเวลา 12:00 นผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz
0: จะฝากรายการอุตสาหกรรมรายการค้าสื่อสารไว้ให้ท่านผู้ฟังให้ทุกท่านที่หาก็เข้ามารับฟังรับชมใหม่เป็นแฟนรายการใหม่ก็ฝากไว้เด้อเนาะอาทิตย์นึงมา3มื้อพร้อมกับข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมรายการค้าหรือท่านจะติดตามข้อมูลด้วยตัวท่านเองผ่านทางรายการพวกเฮาเนาะฟังรายการของพวกเฮาก็แม่นอย่าลืมกดติดตามเพจ MOIC สื่อสารและก็เพจข่าวสารออนไลน์ของกระทรวงอุตสาหกรรมรายการค้าพิมพ์คําว่าข่าวสารอุตสาหกรรมรายการค้า
1: เจ้าอันนั้นก็เป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลแล้วท่านจะบ่พลาดทุกข้อมูลที่ทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมรายการค้าเพิ่นมีการเคลื่อนไหวเพราะอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวของเพิ่นเพิ่นเอามาลงไว้เป็นประจำเลยเนาะม
0: ี
1: การเคลื่อนไหวในแหล่งการมาลงก่อนอื่นจะขอฟังเพลงดาวคาดองก่อนคุณวาสนิขอดาวคาดองก่อนไปเด้อวาสนิ
0: ดาวคาดอง
1: บ่เห็นเอ้าบ่เป็นหยัง50ล้านประหารหัวใจ
0: เจ้า
1: เพราะว่า50ล้านได้คำหนึ่งบาท
0: เอามาเป็นพิเศษให้กับหลานน้อยเกียรติคุณเนาะเพิ่นว่าฟังอยู่กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าสัญญาว่าสิเป็นคุณคำฮู้ของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าของพ่อของแม่เพิ่นว่าเอ้าก็ซั่นก็สิปิดให้ปิดท้ายให้จบรายการเลย
1: เจ้าเดี๋ยวสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ไปใส่บาตรตะเช้าแล้วคํามื้อนี้ก็จะมีการเวียนเทียนเด้เนาะอยู่ตามวัดพระอาหัมต่างๆฉะนั้นการไต้ทูบไต้เทียนก็ขอให้ทุกท่านนี่ได้เป็นเอาใจใส่เรื่องนี้เนาะระมัดระวังกันตื่มยานเกิดอัคคีภัยเพราะว่าอัคคีภัยนี่มันเกิดมาจากหลายสาเหตุแต่ว่า1ในสาเหตุที่เกิดมาจากการไต้ทูบไต้เทียนนี่ก็ยังถือว่าเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นหลายอยู่ได้เนาะฉะนั้นถึงแม้ว่าเฮาเป็นชาวพุทธมันจะติดพันกันว่าโอ้เขาจะต้องมีการไต้ทูบไต้เทียนในมือวันพระวันศีลอย่างต่างๆไต้ได้เนาะท่านแต่ว่าไต้แล้วเขาต้องเฝ้า
0: ต้องมีสติ
1: ต้องมีสติมอดแล้วเขาจึงค่อยไปเฮ็ดกิจกรรมอื่นๆเพราะว่าบางทีเขาคิดว่าโอ้ไต้ไปก่อนบ่เป็นอย่างเจ้าได้ค่อยมามอดอันนี้อันตรายที่สุดเพราะว่าการลืมนี่มันง่ายที่สุดเนาะแล้วสำคัญอีกอันนึงถ้าเป็นไปได้ถ้าว่าจะไต้ว่าง่ายๆซะถ้าว่าเขาอยากไต้ทูบไต้เทียนอาจจะเลือกไปไต้อยู่นอกเฮือนพุ่นเนาะไปไต้บนที่มันโล่งๆบนที่บนที่มันคิดว่าเขาคิดว่ามันปลอดภัยแหละท่านถามว่าผู้บางคนนี่ยังคิดได้ว่าเขาใต้อยู่ในเฮือนได้สินะใต้ในเฮือนมันก็มีความเสี่ยงเนาะเอาฝากไว้เติมอีกเพราะว่าเรื่องอัคคีภัยนี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็อยากให้หลายๆคนเอาใจใส่เรื่องนี
0: ้จ้าตอนนี้พวกเขาจะขอกล่าวคำอำลาปิดท้ายรายการพร้อมกับเสียงพิงตามแห่งใจคำขอทั้งแฟนรายการโทรกันเข้ามาอนุรักษ์พร้อมด้วยพันงานและก็ไอ้ทองดีในสังควบคุมเสียงถูกกาดนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุข
1: กินข้าวเที่ยงกินข้าวมื้อเที่ยงมื้อนี้ก็ขอให้กินข้าวเที่ยงด้วยความแซ่บซ้อยหรือว่าท่านใดที่มีเวลามีโอกาสไปพักผ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆในมื้อนี้ผู้ใดที่บ่ได้ไปลาไปการเพิ่นไปเล่นไปเที่ยวในมื้อนี้ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและก็ไปเล่นไปเที่ยวด้วยความเบิกบานม่วนซื่นอีกเทื่อนึง50ล้านประหารหัวใจมอบให้กับทีมงานอคคือกันเด้อเนาะมอบให้กับทีมงานทั้งเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านเพราะว่าเพิ่นเป็นอีกหนึ่งทับพวกเขาที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาในเรื่องการสนองข้อมูลให้กับทางโฆษกทั้งสอง
0: เจ้าเมื่อนี้ลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026ประธานศูนย์กลางดอลลาร์สังสาธิยห้องไห้คณะบริหารงานศูนย์กลางสะพานเมียงลาวจงเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกเพนแน่นนาเสิร์ชสู่ความหับผิดชอบในนาทีการเมืองของตน6เดือนต้นปีนี้แข่งหัวพันมีผลสำเร็จหลายด้านเมียนมาส่งออกข่าวสารและข่าวฮักในสูงงบประมาณ 2026-2027 รวมทั้งหมด3ล้านตนสร้างและหับได้หลายกว่า1ตื้อกว่าดอลลาร์ญี่ปุ่นได้ลงมติเห็นดีกฎหมายจัดตั้งเมืองหลวงสำโฮงเพื่อให้รัฐบาลญี่ปุ่นสามารถบริหารประเทศได้ถ้าหากนครหลวงโตเกียวได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติข้างใหญ่จนบ่สามารถใช้เป็นบอนบริหารประเทศได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026ได้สำเร็จอย่างเป็นทางการในวันที่28กรกฎาคมนี้ภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา2วันที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีนครหลวงเวียงจันทน์โอกาสนี้ท่านเคิงคำแก้วหนูจันทน์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเมื่อวานนี้เกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026ท่านไฮฮู้ว่ากองประชุมได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่27หา28กรกฎาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีปันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าเข้าร่วมแบบเสื้อหน้าบรรดาท่านประธานรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์และบรรดาแขวงเข่าห่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎาคมและทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนสิงหาคม2026กองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันคนคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน4วาระสำคัญคือการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎาคมและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลในนั้นเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎาคม2026เห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นแร่ธาตุการลักลอบขนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำไส้พาหนะบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้64ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้42ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเสลียอยู่ในระดับ 7.6 ส่วนห้อยพร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงหลังพื้นฐานเส้นทางขวาการผลิตสินค้าหับไซภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนการออกใบตดินการคุ้มครองพัฒนาสี่มือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงหลังการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟการหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสั่งตั้งตาแสงและอื่นล้วนแต่สืบต่อมีความคืบหน้าเป็นก้าวๆเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดอุบัติเหตุตามท้องถนนอาคีภัยขี้ลักงัดแงะและการสร้างความบ่สงบอยู่ภายในสังคมปัญหาไฟฟ้าตกการสนองน้ำประปาบ่ทานเพียงพอการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการลักลอบขนเข้าออกเมืองปัญหาขี้ลักปุ้นจี้สิงสับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการคุ้มครองราคาสินค้าความตื่นตัวเป็นเจ้าในการจัดตั้งปฏิบัติทิศซีน้ำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงหลังพื้นฐานเส้นทางและอื่น
2: กองประชุมเห็นดีด้านหลักการทับห้องเอาผลการค้นคว้าปรับ

0: บัญชีกิจการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนโดยลดลงจาก44รายการมาเป็น20รายการเพื่อให้สอดคล้องกับท่าเอียงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาบรรดาห่างกฎหมายที่จะนำเข้าผ่านกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จำนวน16ฉบับในนั้นมีกฎหมายสร้างใหม่2ฉบับและปรับปรุง14ฉบับกองประชุมได้4นำกระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อนำเอาห่างกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตนไปปรับตื้มบางจุดให้มีในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าก่อนประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห่างนิติกรรมจำนวน4ฉบับคือห่างมติว่าด้วยการพัฒนาชนบทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาในเงื่อนไขใหม่ทางกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากทางกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและทางกฎหมายว่าด้วยนายทหารของทัพประชาชนลาวก่อนประชุมได้ซี้นำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาบรรดาห่างนิติกรรมดังกล่าวไปปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจะแจ้งหัดกุมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในตอนหน้าเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมสภาแห่งชาติพิจารณารับรอง
1: ท่านเคืองคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับแผนเวียกจุดสุ่มในเดือนสิงหาคม2026รัฐบาลได้สืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกจุดสุ่มที่สำคัญจำนวนหนึ่งคือสืบต่อสุ่มใส่หาประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยในขอบเขตประเทศแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมให้เข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าติดตามและตอบโต้บรรดาข่าวบิดเบือนและใส่หายไปสีต่างๆกักเกียมความพร้อมหอบด้านในการหับมือกับภัยน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนเขตน้ำท่วมให้ทันการและปลอดภัยสุ่มใส่การเก็บไร้หับงบประมาณจากแหล่งไร้หับที่มีแล้วให้ครบถ้วนเล่งทวงหนี้ต้องหับที่ยังค้างสำลาหนี้สินค้าบินพันนานฟ้าและอื่นๆรวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆอยู่บรรดาขั้นการและด่านสากลหีบฮอนคนกวนนโยบายกลไกการคุ้มครองหานค่าปลอดภาษีในตัวเมืองเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวสืบต่อคนกวนนโยบายพิเศษสำหรับการพัฒนาแขวงหัวพันธ์และพงศาลีให้สำเร็จภายในเดือนสิงหาคม2026ติดตามราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมหับมือต่อความเสี่ยงในการขาดแคลนและเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสื้อไฟเพื่อหับประกันการสนองน้ำมันให้เพียงพอป้องกันและแก้ไขการกักตุนและปรับโครงสร้างราคาให้แทดเหมาะกับสภาพตัวจริงหีบฮอนค้นคว้ากำหนดทางเลือกในการลงทุนก่อสร้างท่อส่งน้ำมันจากเวียดนามมาลาวแล้วรายงานรัฐบาลในเดือนสิงหาคม2026สืบต่อสุขยุการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายส่งเสริมการนำไส้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนให้แข็งแรงเพื่อลดพรการนำไส้น้ำมันเสื้อไฟเอาใจใส่ติดตามกวดกาความปลอดภัยของเขื่อนและบริหารจัดการน้ำในเขื่อนสร้างแผนหับมือต่อกับปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับที่อาจจะเกิดขึ้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าหม้อแปลงสายเคเบิลที่มีอายุการใช้งานหลายปีเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย
0: สำหรับแผนเวียกจุดซุ้มในเดือนสิงหาปี2026นี้รัฐบาลจะได้สืบต่อซุ้มไซซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางหลวงท้องถิ่นที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเด็ดขาดบริการสัญจรถูกตัดขาดและก็สร้างบรรดาเส้นทางที่กำหนดได้แผนแล้วให้มีความคืบหน้าไว้สืบต่อซุ้มไซซุ้มโยกการผลิตและดูฝนติดตามเฝ้าระวังและแจ้งให้ทราบเกษตรกรกล้าเกี่ยมหับมือเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพยาธิพืชสัตว์ที่อาจจะกระทบต่อการผลิตของประชาชนสืบต่อกล้าเกี่ยมจัดการสอบเสียงคัดเลือกอนักศึกษาข่าวเฮียนในศกศึกษา 2026-2027 และปลุกระดมสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้ลูกหลานสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกล้าเกี่ยมเปิดศกเฮียนใหม่ในทุกสั้นเฮียนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการประหลาดการเฮียนและส่งเสริมอย่างงานกีฬาให้มีความเข้มแข็งเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆสืบต่อพัฒนาสีมือแรงงานให้มีคุณภาพสนองแรงงานในเพียงพอกับความต้องการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าออกตามด่านต่างๆในขอบเขตตัวประเทศสืบต่อสุขยูส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนภายในและต่างประเทศติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุญาตสัมปทานให้ดำเนินไปตามกฎหมายระเบียบการและสัญญากำหนดไว้สืบต่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขการระบาดของพยาธิตามฤดูกาลที่จะกระทบต่อสุขภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสืบต่อปรับปรุงยกระดับคุณภาพการบริการการหันเป็นทันสมัยและการคุ้มครองการบริการของห้องหมอเอกชนให้หัดกลุ่ม สืบต่อสุมใส่แก้ไขปัญหาที่ทิดพันกับคงเขตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาป้ายโฆษณาปัญหาเสียงเนื่องนั้นเกินขอบเขตและปรากฏการณ์ยอดต่างๆที่มักเกิดขึ้นสุมใส่จะตั้งพันขยายผลบรรดากองประชุมผลการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศของการนำพักรัฐขอบการร่วมมือ2ฝ่ายและหลายฝ่ายให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นการเกี่ยมหอบด้านให้แก่การเคลื่อนไหวต่างประเทศของการนำคันสูงและการต้อนรับคณะผู้แทนต่างๆที่จะมาเยี่ยมยามสปป.ลาวให้แต่ละกระทรวงองค์การทิพเท่าเป็นเจ้าการปฏิบัติลงหักฐานสวยแขวงตามข้อตกลงฉบับเลขที่27ทับนย.ลงวันที่20เมษายน2026ให้บรรดากระทรวงองค์การรัฐทิพเท่ากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นสั่งร่วมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติทิศชี้นำของรัฐบาลตามมติคำสั่งแจ้งการต่างๆในระยะเดือนมิถุนายนหาเดือนกรกฎาคม2026แล้วรายงานให้ห้องประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งร่วมรายงานท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีผู้ชี้นำได้รับทราบและมีทิศชี้นำสุ่มใส่กาเกียมกฎหมายต่างๆที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ให้รับประกันทางด้านเนื้อในและท่วงทันเวลาสืบต่อกาเกียมและปรับปรุงเอกสารที่จะรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคในต้นเดือนสิงหาคม2026ประกอบมีกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงศึกษาธิการกีฬากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงการต่างประเทศ
1: ในตอนท้ายท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องมายังบรรดาสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนสิงหาคม2026ที่กองประชุมได้เอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของคะแนนการตนให้ละเอียดมีการแบ่งความรับผิดชอบให้การจัดตั้งบุคลากรแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาสำเร็จชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละคะแนนการ
2: ประธานศูนย์กลางนรสังชาติเรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสัมพันธ์มิตรลาวจงเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบในหน้าที่การเมืองของตนในโอกาสให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสัมพันธ์มิตรลาวจัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางนรสังชาติเรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสัมพันธ์มิตรลาวนำเอาเนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งนี้เข้าสู่เวียกงานตัวจริงให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเห็นให้ศูนย์กลางสัมพันธ์มิตรลาวมีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าประกอบส่วนเข้าในการปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติเว้ารวมบ่เฉพาะแม่นพัฒนามิตรลาวให้มีผลสำเร็จ
3: ขอเรียกร้องมายังคณะบริหารงานพรรคสมาชิกพรรคทุกทวนาของศูนย์กลางสัมพันธ์มิตรลาวจงได้เพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกเป็นแผ่นความเป็นเอกภาพสูงของพนักงานสมาชิกเสริมสู้ความรับผิดชอบโดยเฉพาะเป็นความรับผิดชอบการเมืองของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มและยกสูงความตัดสินใจนิดเดียวเหนียวแน่นผ่านผ่าความยุ่งยากอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและทั้งในตอนหน้ารับประกันให้มีความเป็นเอกภาพสูงอยู่ในการนำพาเนื้อในมติกรมสุขใหญ่ครั้งนี้เข้าสู่ขบวนเวียนเป็นงานตัวจริงและก่อให้เกิดมีผลสำเร็จเกิดมาค้นที่เป็นรูปธรรมอีหลีสู่ส่วนที่ได้คาดหมายที่บ้างบอกอยู่ในเดือนกองประชุมใหญ่เดือนนี้ได้เกิดมาเกิดผลเป็นจริงนำเอาความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะมาสู่แม่หญิงลาวบรรดาเผ่าสร้างเกิดมีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งอยู่ในการนำพาในการสีน้ำของพวกเขาเพื่อเฮ็ดหลอนนาทีกันและสร้างผลงานใหญ่หลวงของเขาเพื่อเป็นผลงานประกอบส่วนสำคัญของตนเองเขาในภารกิจแห่งการปกป้องรักษาและสร้างสารประวัติศาสตร์ของพวกเขาเอาร่วมบอกโชว์แม่นการพัฒนาศูนย์กลางสาพันธ์มิ่งลาวของเขา
2: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเน้นหนักเติมว่าภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่แล้วคณะบริหารงานศูนย์กลางสัมพันธ์มิตรลาวต้องหีบฮ้อนสร้างแผนดำเนินงานจัดอันดับเวียกงานบุริมสิทธิ์เพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆตามที่กองประชุมใหญ่หับห้องเอาเพื่อเป็นบนอิงให้การเคลื่อนไหวนำพาซี่นำก็คือการติดตามกวดกาความรับผิดชอบของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงอย่างทันการ
1: 6เดือนต้นปีนี้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงของแขวงหัวพันสามารถยัดได้ผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นคงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านด้วยการจัดตั้งเสริมเสริมนิติกรรมต่างๆจัดตั้งหำเหียนการเมืองฮัดแอบศิลปยุทธยุทธวิธีสู่หบปรับปรุงกองหลอนกองป้องกันความสงบเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและกำลังแห่งสู่หบให้สูงขึ้นเหตุให้ทั่วแขวงมีความสงบโดยพื้นฐาน สำหรับโครงเขตเศรษฐกิจได้สุ่มใส่ผลิตกสิกรรมตามฤดูกาลหันลงสุกยูให้การแนะนำความรู้ด้านเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและสุกยูการผลิตฤดูฝนได้เอาใจใส่พัฒนากสิกรรมป่าไม้ตามที่สีเขียวสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและโภชนาการผลิตสินค้ากสิกรรมที่มีคุณภาพโดยได้สุกยูส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจและกสิกรนำใส่เทคนิคใหม่เข้าใส่การผลิตแบบครอบครัวเพื่อทดแทนการนำเข้าก้าวไปสู่เศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นท่านคอนประพันธ์เหลืองสีจันทองห้องเลขาผักแขวงผู้ประจำการคณะบริหารงานผักแขวงหัวพันรายงานต่อกองประชุมเกี่ยวกับการนำพาซี่นำจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้าน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีของคณะบริหารงานผักแขวงสมัยที่11เมื่อบรมนิวาได้เอาใจใส่คุ้มของการเรียนการสอนเป็นปกติการปฏิบัติตัวซี่วัดของคะแนนการศึกษาบรรลุได้คาดหมายเป็นส่วนใหญ่จัดการสอบเสียงนักเรียนเก่งและเสียงจบชั้นประถมและมัธยมทั่วแขวงมีผลสำเร็จขยายตานางสาธารณสุขเพื่อควบคุมและปกคุมการให้บริการประชาชนในทั่วแขวงโครงเขตอำนาจรัฐได้นำพาการก้าเกียมและดำเนินเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10และสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงสุทธิ5สำเร็จตามคาดหมายพร้อมทางได้เอาใจใส่ปรับปรุงองค์การรัฐแต่ละคันตามมติคำสั่งของศูนย์กลางภาคให้มีความกระทัดรัดสมเหตุสมผลและการปรับปรุงพลบทบาทกำหนดตำแหน่งงานบรรจุซับซ้อนบุคลากรให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองเหตุให้การเคลื่อนไหวเวียกงานมีประสิทธิผลสูงขึ้นนอกจากนี้ยังได้เพิ่มทวีความสมัครใจปองดองระหว่างเผ่าสันคนเพศวัยศาสนาและกองกำลังสมัครใจทั่วปวงชนภายในแขวงเอาใจใส่นำพาซี่นำเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองตามสี่เนื้อใน4คาดหมายปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขั้นหักฐานให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นตีถอยปรากฏการหย่อท่อในสังคมสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าคณะบริหารงานผักแขวงหัวพันจะสืบต่อสร้างทุกเงื่อนไขเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองหาประกันความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างนักแน่นสร้างความสามัคคีปองดองและยุติธรรมในสังคมสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงเลิกซึ่งหอบด้านในการนำพาของคณะบริหารงานผักแขวงก็คือคณะผักแต่ละคันติดพันกับการเสริมขยายผลงานอันพ้นเด่นสร้างหักฐานผักหน่วยผักให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู่ส่วนบุกเบือนแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยการนำใส่บางมาตรการและสร้างบรรดาปัจจัยตัวจริงเพื่อจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณให้บรรลุตามแผนการนำใส่ถ่ายแห่งบ่มซ้อนของคะแนนการและท้องถิ่นเข้าในการพัฒนาตามเงื่อนไขสภาพตัวจริงขยายนอนแหน่งตัวแบบด้านต่างๆยกสูงประสิทธิภาพของการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายติดพันกับการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งแนใส่เหตุให้กงจักรการจัดตั้งกระทัดหัดเข้มแข็งหลุดพรขันขอดบริการเคลื่อนไหวเป็นระบบหัดกุมโปร่งใสและบอกไว้แนใส่สร้างแขวงหัวพันให้มีการพัฒนาดีขึ้น
2: คณะกรรมการปกครองเมืองแบ่งแขวงอุดมไซสุ่มไซจัดตั้งปฏิบัติมติ04ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองท่านบุญสวงคำภูวงศ์ห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบ่งให้ฮู้ว่าการหันเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ภายในเมืองแวนอิงไซท่าแฮงที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมเมืองแบงเป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และเส้นทางคมนาคมผ่านใจกลางเมืองโดยเฉพาะเส้นทางเลข 2W เป็นเส้นทางเสื่อมโตระหว่างเทศบาลแขวงหาบรรดาเมืองและแขวงใกล้เคียงเป็นต้นไซยบุรีบ่อแก้วและหลวงน้ำทา
4: ภายหลังพวกเราได้จัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12และการมติของประชุมใหญ่ขององค์คณะผักแข็งครั้งที่10และการมติของประชุมใหญ่ขององค์คณะผักเมืองครั้งที่13ที่ได้สำเร็จในแนวนั้นทางการนำเมืองของพวกเราก็ได้ขุดค้นซุ้มไซโดยเฉพาะและเมนอิงไซท่าแห่งและจุดพิเศษบุ้มซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเรานี้เพื่อให้เศรษฐกิจเอกราชเป็นจัดตนเองที่เนื่องในพวกเราอิงไซเส้นทางคมนาคมมีเมืองแบงของพวกเรานี้จะเป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และมีเส้นทางค มรคมผ่านใจกลางและโดยเฉพาะมันเป็นทางเลขที่ช่อง W ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลแข้งไปห้าบรรดาเมืองแข้งไก่เคียงเป็นต้นก็เป็นแข้งสัญญบุรีบ่อแก้วลงลำธารก็เห็นได้มีเส้นทางสะดวกสบายในการสัญจรสินค้าขนส่งผลผลิตกสิกรรมออกสู่ตลาดภายในต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งไปสปอร์ตจีนมีความมองไว้การนำใช้ต้นทุนนั้นต่ำ
2: ท่านบุญสวงคำภูวงให้ฮู้ตื่มว่าเมืองแบงยังอิงใส่ทายแห่งด้านกสิกรรมและเลี้ยงสัตว์เนื่องจากมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยทั่วเมืองมีเนื้อที่ทำการผลิต 53,000 กว่าเฮกตาร์ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวสาลีแข็งพืชล้มลุกและพืชผักต่างๆส่วนการเลี้ยงสัตว์เป็นสุ่มใส่เลี้ยงสัตว์ใหญ่งัวควายแบ่เพื่อส่งออกสามารถสร้างรายรับเพิ่มให้ประชาชนปัจจุบันยูแขวงสารวันยังมีสภาพการลักลอบขุดค้นไม้และการตัดไม้ทำลายป่าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าคือป่าสงวนป่าป้องกันและป่าผลิตยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งบุกรุกป่าเพื่อทำการผลิตแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สมทบกับเมืองบ้านเพื่อแก้ไขและจำนวนหนึ่งแมนได้จัดสรรเนื้อที่ทำการผลิตขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนมีเนื้อที่ทำการผลิตแบบคงที่นอกจากนี้ยังมีการลักลอบขุดค้นไม้และกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งตัวหยั่วประชาชนเข้าไปลักลอบตัดไม้ขาย
5: ถือว่ายังมีสภาพการลักลอบการขุดค้นไม้การตัดไม้การทากทางป่าโดยที่บ่ถูกต้องนั้นโดยเฉพาะและแม่นบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าจำนวนหนึ่งก็ยังมีการบุกรุกทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตเพื่อทำการผลิตแต่ในนามแขนงการพวกเฮานี่ก็ได้ลงสมทบกับทางเมืองกับทางบ้านเพื่อแก้ไขจำนวนหนึ่งก็ได้จัดสรรคืนบรรดาเนื้อที่การผลิตเพื่อให้ประชาชนได้ทำการผลิตแบบคงที่บ่เป็นลักษณะเลื่อนลอยทากทางไปเรื่อยๆนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นไม้ติดพันกับอู่บ่ดีจำนวนหนึ่งแหละไปซุกยู้ให้พ่อแม่ประชาชนตัดไม้ขายเนาะผ่านมาคือระยะนี้พวกเฮากระสุมใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอดท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสวรรณเขตพัวพันกับคงเขตพวกเฮานี่ก็แม่นสิ่งแวดล้อมเนาะกันว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แม่นขุดค้นบ่อแห่ตัดไม้พวกเฮากระดมในการกวดกาลาตะเวนก็พบเห็นหลายๆกรณีที่มีการตัดไม้พวกเฮาก็ได้ยึดอายัดและก็แก้ไข
2: ท่านสุนันทาจุลมณีให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับขอบเขตบ้านที่มีเป้าหมายในการบุกรุกป่าจับจองที่ดินและทำลายป่าไม้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตได้เอาระเบียบการและนิติกรรมต่างๆลงโฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงและพร้อมการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดพิธีปล่อยสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามบันสีหนึ่งเป็นสัตว์ป่าประเภทลิงกังคืนสู่ธรรมชาติในวันที่24กรกฎาคมที่เขตป่าป้องกันแห่งชาติผู้จวมบ้านห้วยทรายเมืองท่าแตงแขวงเสกงมีทานไผสมอนไอแก้วห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสกงพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ท่านไผสีอัญญวงศ์ห้องหัวหน้ากองกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่กองกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสกงได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจะตั้งปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวซึ่งในวันที่15กรกฎาคม2016ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีคนต่างประเทศสัญชาติจีนที่มาเซาเฮือนตนมีสัตว์ป่าห่วงห้ามไว้ในครอบครองเลี้ยงไว้อยู่บ้านเพียงใหม่เมืองละมามแขวงเสกงฉะนั้นเจ้าหน้าที่กองกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เคลื่อนไว้กวดกาจึงได้พบเห็นแท้ตามการรายงานของพลเมืองดีพบเห็นสัตว์ป่าประเภทลิงกังจำนวน13ตัวเพศผู้6ตัวเพศแม่7ตัวสัตว์ดังกล่าวแม่นนอนในสัตว์ป่าห้วงห้ามบันซี่1จากนั้นเจ้าของเฮือนผู้ให้คนต่างประเทศเซาเฮือนได้ประสานหาเจ้าของสัตว์จึงเห็นดีตกลงมอบสัตว์ให้เจ้าของเฮือนหลังจากนั้นเจ้าของเฮือนจึงได้มอบสัตว์ดังกล่าวให้กองกวดกามารักษาไว้เพื่อเบิ่งแย่งฟื้นฟูบำบัดรักษาตามหลักการ การวิทยาศาสตร์เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เหมาะสมตามระบบนิเวศโอกาสนี้ท่านไพศาลไอแก้วห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสกองได้กล่าวว่าการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งเป็นการคืนความสมดุลให้กลับคืนสู่ป่าและปกปักรักษาสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไว้อยู่ในการคุ้มครองอนุรักษ์เพื่อให้มีการขยายพันธุ์หลายขึ้น
7: จารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง22หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง25หา32องศาที่นครหงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง25หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง25หา31องศาสำหรับแขวงเสสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง26หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและจะตกในระดับปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง26หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง19หา25องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่16กรกฎาคมนี้ว่าวุฒิสภาญี่ปุ่นได้ลงมติเห็นดีกฎหมายจัดตั้งเมืองหลวงสำฮองเพื่อให้รัฐบาลญี่ปุ่นสามารถบริหารประเทศได้ถ้าหากนครหลวงโตเกียวได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งใหญ่จนบ่สามารถใช้เป็นบอนบริหารประเทศได้กฎหมายดังกล่าวสภาผู้แทนประชาชนได้มีความเห็นดีและกำหนดให้คัดเลือกแขวงใดแขวงหนึ่งเพื่อเฮ็ดหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารของรัฐบาลแทนนครหลวงโตเกียวในกรณีซุกเซินโดยแขวงที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกพิจารณาจากปัจจัยหลายด้านเช่นจำนวนประชากรขนาดเศรษฐกิจและต้องมีการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษในลักษณะเดียวกันกับ23เขตพิเศษของนครหลวงโตเกียวนอกจากนี้คณะกรรมการพิเศษของวุฒิสภายังได้เห็นดีมติประกอบการบังคับใช้กฎหมายโดยเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินมาตรการอย่างรีบด่วนเพื่อป้องกันบ่ให้การเลือกตั้งท้องถิ่นทับซ้อนกันกับการจัดประชามติเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษในพื้นที่ซึ่งได้รับการคัดเลือก
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมืองบรมนีสหพันธ์ข่าวเมียนมาได้เปิดเผยเป้าหมายการส่งออกข่าวสารและข่าวหักในศกปีงบประมาณ2016หา2017รวมทั้งหมด3ล้านต้นซึ่งจะสั่งไล่หาบได้หลายกว่า1ตื้อ170ล้านดอลลาร์ข่าวระบุว่าเมียนมาสามารถส่งออกข่าวสารและข่าวหักในระยะศกปี2015หา2016ได้หลายกว่า2ล้าน740,000 ต้นสั่งไล่หับได้861ล้านดอลลาร์โดยได้ส่งออกผ่านทางบกและทางทะเลไปหลายกว่า30ประเทศและเขตแคว้น
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสนีและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
9: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
10: อ
9: แท้วะอีลีวะ
10: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
9: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
10: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
1: เงินขี้เงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
2: ใช้เงินกีบทั่วทั้งชาติหักสาขาบทบาทเงินกีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเพิ่นมีรายการที่คิดฮอดสิถึงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนะพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้กระจายเสียงที่นครหลวงวิงจันทน์วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องถามคืนไปอีกครั้งนึงว่าฮับฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์นี่ฮับฟังแจ้งสะดวกสบายหรือบ่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์อุดมไซหลวงพระบางซีแขวงภาคใต้สารวันเสกองจับสักและตะปือพร้อมกันนั้นเนาะเว็บไซต์ก็สามารถติดตามฮับฟังฮับสมได้อย่างสะดวกสบายเพียงแต่มีการเข้าไปที่ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกมื้อนี้ดินฟ้าอากาศทั้งต่างแขวงเป็นขึ้นอะไรฮ้อนหนาวฝนแดดกระทนฝนกระสู่หนาวก็ต้องได้ผ่านพาหน้าที่เวียกงานต้องได้สืบต่อทุกมื้อพนักงานราชการก็ดีสาวค้าขายนอกจากนั้นสาขาอื่นๆที่อนุรักษ์บ่ได้เอ่ยถึงเนาะก็ยังเป็นแรงใจให้ซึ่งกันและกันโดยดีตลอดไปขอให้ทุกท่านนั้นมีจิตใจมานะอดทนบุกเบิ่นสู่สนแก้ไขการเป็นอยู่ให้ตนเองนั้นมีอยู่มีกินให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากให้ได้เพิ่งตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองหันความคิดแนวทางไปตามนโยบายของพรรคและรัฐบาลที่วางออกแต่ละระยะเพื่อการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนให้ดีขึ้นท่านผู้ฟังประกอบอาชีพอันใดก็ได้ขอเพียงแต่เป็นอาชีพที่สัตย์ซื่อสุจริตถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองพวกเขาก็ขอส่งเสริมมีรายการทุกๆทานเนาะในการผ่านพาถึงว่าบางระยะเศรษฐกิจอาจจะพบความยุ่งยากสับสนแดมีผลกระทบต่อทุกคนเลยแต่ว่าทุกคนก็สามารถอดทนผ่านพามาได้เป็นแห้งใจให้ซึ่งกันและกันตลอดไปเด้อผู้ใดที่รับฟังรายการของเราอยู่ในตอนนี้มื้อนี้อนุรักษ์กาจะสืบต่อสำหรับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มื้อนี้ก็จะสืบต่อจากเมื่อวานนี้แหละเนาะเนื้อในรายละเอียดกาจะนำเสนอในระยะต่อไปผู้ใดมีรายการซึ่งว่าต้นรายการนี้ก็ต้องได้แจ้งผู้ใดที่ว่ามีความสนใจต่อเวียกงานของพวกเราจะเป็นการร่วมหุ้นการลงทุนของบุคคลนิติบุคคลกับบริษัทห่างหานรวมถึงธุรกิจขนาดน้อยขนาดใหญ่ก็ตามท่านก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนทุกครั้งเพื่อความแน่ใจหลุดพ้นความเสี่ยงจากการล้มละลายการที่บ่ประสบผลสำเร็จหรือว่ามีความเสี่ยงในการห่วมหุ้นต่างๆผ่านการซักซ้อนเข้าไประดมทุนที่บ่ถูกต้องหรือบ่ได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ดังนั้นทางรายการกบเฮาจึงย้ำมีรายการเป็นประจำเนาะต้องได้โทรปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1602ในโมงราชการโทรมาบ่เสียค่าต้นรายการแบบนี้ขั้นบรรยากาศด้วยโฆษณาจากทางรายการก่อนและยังต่อไปอนุรักษ์จะสืบต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ให้บรรดาทานได้ทำความเข้าใจนำกัน
3: สบายดีบรรดาทานมณีดัศนีและมหาสนจะมานำเสนอให้บรรดาทานได้รับทราบเกี่ยวกับการก้าเกี่ยวพร้อมๆการลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวบรรดาทานเมื่อทานเป็นมือใหม่ที่มีความสนใจจะลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวแล้วผู้ลงทุนต้องได้มีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่างๆเซ็นก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ทานต้องเฮ็ดหยังแดต้องได้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์ทานจะสามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนจะตัดสินใจในการลงทุนซึ่งในมื้อนี้พ่อข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้บรรดาทานได้รับทราบดังต่อไปนี
4: ้ก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ต้องเฮ็ดหยังแน่นอนทานต้องมี2บัญชีคือบัญชีลักทรัพย์ที่เปิดกับบริษัทลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากประหยัดในธนาคารธุรกิจที่เป็นผู้ร่วมของบริษัทลักทรัพย์เสียก่อนซึ่งในปัจจุบันมีอยู่3บริษัทลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวคือบริษัทลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทลักทรัพย์ทคตลกทจำกัดและบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดที่สามารถแนะนำรายละเอียดให้แก่ทานได
3: ้ค ข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์สามารถหับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดสำหรับทรงทางในการส่งคำสั่งซื้อขายแมนทานสามารถปฏิบัติได้โดยผ่าน4ทรงทางคือผ่านอีเมลผ่านโทรศัพท์ผ่านระบบโฮมเทรดดิ้งซิสเต็มและผ่านหน่วยบริการของบริษัทลักทรัพย์สำหรับกำหนดเวลาซื้อขายลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวมีคือ8:30 หา 15:00 แต่วันจันทร์หาวันศุกร์ยกเว้นวันพักทางราชการหลังจากสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์แล้วท่านจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินหลัง2วันราชการหรือที่บวก2ท่านบัญชีลักทรัพย์หรือบัญชีเงินตัวอย่างท่านสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์ในวันจันทร์ท่านจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินในวันพุธสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายลักทรัพย์แมนแบ่งออกเป็น2ทางคือค่าธรรมเนียมส่งคำสั่งผ่านบริษัทลักทรัพย์และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถสอบถามบริษัทลักทรัพย์หรือตลาดลักทรัพย์ลาวได
4: ้ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุนท่านต้องเข้าใจว่าทุกๆการลงทุนแมนมีความเสี่ยงตามทฤษฎีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงและคู่กันข้ามลักทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงน้อยหรือหลายแตกต่างกันก่อนจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นบริษัทใดหนึ่งนั้นก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทดังกล่าวเสียก่อนคือข้อมูลภายนอกประกอบมีสภาพเศรษฐกิจรวมและนโยบายของรัฐบาลวิเคราะห์แขนงอุตสาหกรรมของประเภทธุรกิจนั้นข้อมูลภายในประกอบมีขนาดของบริษัทผู้บริหารบทรายงานการเงินเพื่อเบิ่งผลการดำเนินงานผ่านมามีการขยายตัวบ่อการสร้างกำไรการจ่ายเงินปันผลและอื่นๆสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานและจำเป็นที่ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนบรรดาท่านถ้าต้องการรับทราบข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดทุนลาวแมนสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.la หรือสอบถามโดยตรงไปยังบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมาชนบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์พคตล.กท.จำกัดซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวิดีโอสั้นหัวข้อช่องทางการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
3: บรรณทานมาฮอดนิรัศนีและมหาสนต้องได้ลาทานไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า
4: สบายดีย
0: ุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตาซาซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบอนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
5: ้ใส่เงินกีบมีขาล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: มีรายการยังหากฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อนุรักษ์ระดับวันหับนาทีดำเนินรายการเนาะข้อมูลที่ได้จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มณีก็จะสืบต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์คือเก่าเมลการแต่จะหวนคืนไปย้ำคืนเมลการเกี่ยวกับการติดต่อพัวพันสอบถามในเวียกงานของพวกเขาบอกว่าจะเป็นคะแนนการตลาดทุนโทรมาได้021-217-770การธนาคาร021-260-283และอย่าลืมเด้อเบอร์สายด่วน1602โทรมาได้ในมงราชการโดยบ่เสียค่าและก็ต้องแจ้งไว้เตือนสำหรับมีรายการท่านใดที่ต้องการลงทุนซื้อขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวนั้นแม่นต้องได้การเตรียมความพร้อมอันดับทำอิดเลยแม่นต้องได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนผู้ลงทุนต้องมีการศึกษาข้อมูลวางแผนการลงทุนให้ดีเสียก่อนผู้ที่ลงทุนเองก็ต้องได้การเก็บเงินทุนให้ครบถ้วนตามจำนวนหุ้นที่ต้องการจะซื้อหรือว่าต้องการลงทุนหลังจากศึกษาข้อมูลของแต่ละบริษัทที่ท่านสนใจเนาะบ่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านราคาหรือนโยบายการจ่ายเงินปันผลต่างๆแล้วจึงคอยตัดสินใจเด้อในการลงทุนในบริษัทดังกล่าวได้และเพื่อความแน่ใจอีกข้างนึงมีรายการขอคำแนะนำต่างๆเพิ่มเติมนำบริษัทหลักทรัพย์พนักงานนายหน้าซื้อขายบริษัทหลักทรัพย์ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนจำกัดหรือว่าจะโทรที่หมายเลขโทรศัพท์021-265-477บริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัด021-419-222บริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมหาสน021-265-461สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์บ้านโพนสะอาดเมืองไซเซฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทร217-770-217-806หรือท่านเข้าไปเบิ่งข้อมูลและบทความอื่นๆเกี่ยวกับเวียกงานตลาดทุนได้ที่เว็บไซต์ www.lsc.gov.la มาคันบรรยากาศการโอลมจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตราที่127ก่อนในมาตราที่127ได้ระบุไว้ว่ากองประสุมผู้ถือหุ้นกองประสุมผู้ถือหุ้นแม้นการจัดตั้งสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยกองประสุมสามัญและกองประสุมวิสามัญการแจ้งเกี่ยวกับกองประสุมองค์ประสุมวาระวิธีลงมติกองประสุมการเปลี่ยนแปลงการลบล้างมติกองประสุมและระยะเวลาของการเปิดกองประสุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจผ่านไป1มาตรากรในมาตราที่127มีรายการทำความเข้าใจแต่ละมาตราไปเนาะคอยศึกษาไปนำกันถ้าว่าทานอยากฮู้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบเร่งด่วนละเอียดเลยก็จะลืมโทรเบอร์สายด่วน1602ได้ตอนนี้มาคันบรรยากาศก่อนและเนี่ยต่อไปอนุรักษ์จะสืบต่อในมาตราที่128ตอนนี้คันบรรยากาศด้วยเสียงเพลง

0: น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
1: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: โอ้แม่นว่ะแต่มีอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
1: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไสยสถานนครหลวงวิจันทน์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: มีรายการและท่านผู้ฟังยังหาฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz ผลของการหาฟังมื้อนี้คงจะแจ้งสะดวกสบายเนาะถ้าว่าผลของการหาฟังบ่แจ้งอย่าลืมเด้อหมุนไปที่เว็บไซต์ www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกท่านที่หับประทานอาหารเที่ยงอยู่กินข้าวเที่ยงแซ่บๆหลังจากนั้นสืบต่อนาทีในภาคบ่าย 13:00 นหรือว่า 13:30 ก็จะเริ่มแล้วเนาะสำหรับพนักงานรัฐกรของพวกเขาส่วนว่าอาชีพอื่นที่เป็นเจ้าตนเองเป็นนายตนเองบ่มีไผบังคับไผเลยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเงื่อนไขความสามารถตามท่าแห้งของตนเองนั่นแหละแต่ว่าการประกอบอาชีพก็ต้องได้เบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุดสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วแน่นอนว่าอยู่ทางในการประกอบอาชีพมาสืบต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตราที่128เว้าถึงสิทธิ์และหน้าที่ของกองประสุมผู้ถือหุ้นกองประสุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้1. หับห้องเอากฎระเบียบและสัญญาสร้างตั้งตลาดหลักทรัพย์ตามการเสนอของสภาบริหาร 2. เลือกตั้งหรือปลดตำแหน่งประธานห้องประธานสมาชิกสภาบริหารและผู้อำนวยการตามมาตรฐานเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายพร้อมทางรายงานให้คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 3. หับห้องเอาบทสรุปและแผนการเคลื่อนไหวธุรกิจแผนงบประมาณประจำปีบทสรุปผลการตรวจสอบประจำปีนโยบายทางด้านการบัญชีการเงินนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามการเสนอของสภาบริหาร 4. หับห้องเอาการควบการแยกการยกเลิกการซื้อขายทรัพย์สินรวมทั้งการลงทุนในกิจการหรือโครงการใดหนึ่งการขายหรือการโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดของตลาดหลักทรัพย์หรือปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ตามการเสนอของสภาบริหาร 5. หับห้องเอาบริษัทตรวจสอบการแบ่งเงินปันผลการออกจำหน่ายหุ้นการเพิ่มหรือหลุดทุนจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์เบี้ยประสุมเงินเดือนหรือนโยบายสำหรับผู้บริหารและพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ตามการเสนอของสภาบริหาร 6. นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายสรุปคืนให้มิตรายการได้หาฟังอนุรักษ์ได้นำเสนอกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มื้อนี้เนาะ30นาทีเสนอใน2มาตราก็คือมาตราที่127และมาตราที่128เอาเป็นว่ามื้อต่อไปจึงจะสืบต่อนำเสนอในมาตราต่อไปก็หวังว่าการนำเสนอข้อมูลในมื้อนี้จะเป็นบอนอิงให้ประธานที่มีความสนใจต่อเวียกงานของพวกเขาเข้ามาลงทุนหรือว่ามาหวมหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ทานได้หาฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนและอย่างต่อไปนั้นจึงเข้าสู่ระยะของสาระหนาหู้

0: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
1: ้ว้าเป็นได้เลยล่ะ
0: กันยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาเป็นยังเพิ่นหู้อย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหู้แม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี
1: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวจะรับประกันผลตอบแทนและรับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: เงินกีบคือเกียรติศักดิ์ศรีของชาติใส่ใจสลาดชาติพัฒนามีรายการและท่านฟังยังหาฟังรายการเพื่อนธนาคารกระจายเสียงทีนครหลวงวิจันทร์วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 MHz อยู่น้ำกันเพียงแต่30นาทีใน1มื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์มีรายการหาฟังได้ข้อมูลที่พวกเราได้ในการนำเสนอออกอากาศทุกมื้อจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ซีนำหลักจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถ้าว่ามีรายการนั้นมีความสนใจต่อเวงานของพวกเราบ่ว่าจะเป็นคะแนนการใดก็ตามที่อนุรักษ์ได้ประสาสัมพันธ์ได้แจ้งทุกมือนั้นเบอร์สายด่วนของพวกเฮามีรายการอย่าลืมเด้อเบอร์สายด่วน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่าทานยังบ่มีความมั่นใจยังอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองพวกเฮากันยินดีข้อมูลทุกอย่างพวกเฮารวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ www.lsc.gov.laสำหรับสองทางผู้ใดที่นำไส้ Facebook กับแมนพิมพ์เป็นภาษาลาวได้เนาะว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ก็จะปรากฏขึ้นทั้งหน้าจอโทรศัพท์ของมิตรรายการเองแล้วก็เข้าไปติดตามหับฟังหับซมไปอ่านรายละเอียดได้เพิ่มเติมอันนี้เป็นการดีเลยท่านผู้ฟังการศึกษาข้อมูลด้วยตนเองนั่นคือสองทางหนึ่งที่จะเฮ็ดให้เฮานั้นฮู้ข้อมูลได้หลายขึ้นถ้าว่าเฮาต้องการที่จะห่วมหุ้นลงทุนในธุรกิจขนาดน้อยขนาดใหญ่ของบริษัทห้างห้านต่างๆเฮาก็มีความมั่นใจว่าธุรกิจของเฮานั้นจะประสบผลสำเร็จจะบ่มีความเสี่ยงนอกจากการรับฟังรายการของเฮาที่ FM 103.7 MHz ในรายการเพื่อนธนาคารแล้วอีกรายการที่ได้รับความสนใจก็ถือว่าหลายคนนั้นเข้าไปเบิ่งไปสมก็คือรายการเส้นทางสู่ตลาดทุนลาวที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งสลาวช่อง1เวลา 20:30-21:00 นเฉพาะวันอาทิตย์ได้มีรายการหรือว่าผู้ใดที่สะดวกเบิ่งในวันพฤหัสตอนเช้าเวลา 9:00-9:30 เบิ่งเวลานี้ก็ค่อนๆเข้ามาแล้วมาฟังสิ่งที่ควรรู้หรือว่าสาระน่ารู้มื้อนี้จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่ากินไข่ไก่ในตอนเช้าเป็นเวลาที่ดีที่สุดไข่ไก่เป็นแรงรวมประโยชน์ที่หลวงหลายมีเลซิตินช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีช่วยให้ลำไส้ลดการดูดซึมไขมันไข่แดงยังมีประโยชน์ต่อหัวใจช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจไข่แดงยังช่วยให้สายตาดีขึ้นน้ำอีกเม็ดละการเส้นลูทีนช่วยป้องกันรังสีที่จะมาทำลายเส้นหรือว่าเนื้อเยื่อในดวงตาได้นักโภชนาการอเมริกาพบว่าการกินไข่ไก่ช่วยลดการเกิดอาการพยาธิหลอดเลือดแข็งโตไข่ไก่แหล่งรวมวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อห่างกายเส้นวิตามิน B1 B2 B3 และ B12 ธาตุแคลเซียมฟอสฟอร์ธาตุเหล็กและเลซิตินช่วยบำรุงสมองป้องกันความผิดปกติของระบบประสาทน้ำอีกผู้เซลล์สารกาวาการเลือกกินไข่ไก่กับกลุ่มอายุของแต่ละกลุ่มนั้นแตกต่างกันซึ่งเด็กน้อยและแม่หญิงถือพาแม่ลูกอ่อนสามารถกินไข่ไก่ได้1-2หน่วยต่อมื้อผู้ใหญ่และผู้อายุสูงควรกินไข่ไก่มื้อละ1หน่วยก็คือกิน1หน่วยต่อ1มื้อแต่คนป่วยพยาธิเบาหวานคนตุ้ยมีความดันเลือดสูง ที่มีน้ำตาลอยู่ในเลือดควรกินไข่ไก่อาทิตย์ละ 2-4 หน่วยเท่านั้นและเวลาที่ดีที่สุดของการกินไข่ไก่แม่นตอนเช้าเพราะว่าร่างกายสามารถรับสารอาหารได้อย่างเต็มทีนี่ก็คือคุณประโยชน์ของไข่ไก่ที่อนุรักษ์นำมาต้นมาฝากบรรณาธานที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารอยู่ในขณะนี้ก็เชื่อว่าไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ล้วนแต่มีคุณประโยชน์คือกันแต่ว่าการรับประทานนั้นต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็เชื่อว่าไข่ไก่นี่หรือว่าไข่เป็ดนี่มีอยู่เกือบทุกครัวเรือนเป็นอาหารที่กินง่ายปรุงแต่งง่ายสุกไวแต่ว่าบางคนอาจจะบ่มักแต่ผู้ใดที่ว่าบ่มักกินไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดหรือว่ากินเพียงแต่เป็นส่วนที่เป็นไข่ขาวบางคนก็มากินไข่แดงแตกต่างกันไปก็ลองหันเปลี่ยนพฤติกรรมการกินขึ้นใหม่เนาะว่าไข่มันดีต่อสุขภาพแบบนี้ก็หันมากินไข่ลองเบิ่งขอบใจของมวลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจผู้ที่ให้การอุปถัมภ์หลักธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวลาของการโอลมสนทนาเมื่อนี้หมดแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาเมื่ออื่นพบกันใหม่เมื่อนี้ลาไปก่อนสบายดี
5: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: มีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลา

0: นี่สหายพันตีขมวลพมมีไซวนาการทหารกองห้อยเทคนิคกองพันห้าหกสี่ได้ฮู้ว่าโดยปฏิบัติตามการแผนการและคำสั่งของกรมสู่หบกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพดังนั้นกองพลที่4จึงได้อนุมัติให้กองพันห้าหกสี่จะตั้งกวดกาความพร้อมด้านกำลังพลพาหนะและเทคนิคให้ปฏิบัติตามแผนการบรรดาเนื่องในคาดหมายทฤษฎีและหลักการให้บรรดานักขับขี่ที่มีความชำนาญสามารถทำประกันด้านการเกี่ยมความพร้อมกู้ภัยช่วยเหลือเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นใน3แขวงภาคกลางคือบริคำไซขมวนแล้วสวรรณเขตให้มีความปลอดภัยห้อยส่วนห้อยจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

สบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music ห้อย 3.7 MHz สบายดีในวันเข้าพรรษาเนาะปี2026สำหรับมื้อนี้วันพุธที่29กรกฎาคมปีคศ2566พศ2569เป็นวันเข้าพรรษาและก็เป็นวันฝนตกลินเนาะหลายๆคนคงจะได้ไปเฮ็ดบุญตักบาตรหยาดน้ำกันแล้วเนาะในตอนเช้าที่ผ่านมารู้สึกว่าฝนจะลินตั้งเต็มเมื่อคืนผ่านมาเนาะบ่ฮู้ว่าขีดทางใดมีน้ำท่วมขังกันหรือบ่เฉพาะอยู่นครหลวงจันทน์เนาะแต่ว่าอยู่ตาแขวงนี่ก็เห็นหลายบ่อนมีน้ำท่วมเนาะกับวันเข้าพรรษาปี2026 3เดือนของบรรดาพระสงฆ์บ่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือจั่วประจำที่อยู่กับวัดเนาะในระยะ3เดือนนี่ก็เป็นหนึ่งในฮีต12ของ14ของประเพณีลาวเฮาที่จัดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นบรรพบุรุษ You're on the front line everyone's watching you know it's serious we're getting closer this isn't ไปใช้บาตรหยัดน้ำมาแล้วกันหลายๆคนหลายๆครอบครัวเนาะก็เตรียมแผนไปเล่นไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในระยะตักบาตรเข้าพรรษานี่นี่บ่พ้นก็คือว่าเขตแหล่งน้ำธรรมชาติบ่ว่าจะเป็นน้ำตกตาดหรือว่าหนองน้ำต่างๆเนาะที่หลายๆครอบครัวมักพาลูกพาหลานพาผู้ปกครองไปเล่นไปเที่ยวกันอาจจะบ่แม่นวันพักเป็นวันราชการ

แต่ว่าก็สามารถพักกันได้เนาะโดยที่มีการเฮ็ดเวียกไว้ล่วงหน้าแม่นบ่ส่วนว่าโคซุกนี่ก็ยังมาเปิดเพลงให้ฟังคือเก่าเนาะกับเพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้แนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในระยะฝนลินแบบนี้มาฟังเพลงนี้เลยเนาะเปลี่ยนเพลงเก่าๆกับเพลงที่มีชื่อว่า Rhythm of the Rain ลุงว่าจังหวะของฝนนั่นเองLet's

เป็นจังหวะเพลงฟังสบายๆกันเนาะทักทายกันกับรายการ Colorful Music ห้อย 3.7 MHz ในวันเข้าพรรษากับบรรยากาศฝนตกลินลินแม่นบ่หรือว่าเศร้าลินแล้วบ่อยู่ในห้องส่งนี่ก็บ่ได้สังเกตเบิ่งนี่เนาะอยู่นครหรือเมืองจันทน์หรือว่าอยู่ต่างแขวงนะเป็นจังได๋เนาะโทรมารายงานสู่กันฟังกันได้เด้อที่0305787052กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz บางคนบ่ไปเล่นไปเที่ยวห้องใดก็มาเฮ็ดเวียกตามปกติบางคนก็ นอนตุ้มผ้าอยู่เฮือนเลยเนาะ อากาศแบบนี้เป็นใจได้เนาะ อยากสิว่านอนตุ้มผ้าหรือว่าบ่ได้นอนมื้อนี้ส่งใส่นอนตุ้มผ้าละเคลียร์โทรศัพท์อยู่แม่นบ่ปัจจุบันนี้ยุคของดิจิตอลอยู่ถึงมือถือนี่เฮ็ดให้คนนอนหลับนอนดึกนอนดื่นนี่เนาะเพื่อสิหลับสินอนกับบ่แม่นของง่ายปัดเคลียร์โทรศัพท์น่ะจักเบิ่งหยังโตเบิ่งหยังล่ะอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะเบิ่งหยังก็ให้มีสติระมัดระวังกันนี่เด้อตัวแก๊งมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งกลุ่มคนบ่ดีอาศัยช่องว่างเฮ็ดให้หลายๆคนต้องเสียเงินตามๆกันเนาะให้ระมัดระวังกันไว้จงมีสตินำกันหมดทุกคนเนาะThat when she left that day ทำเราเรื่องฝนตกเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ Rain, won't you tell her? อยู่ในเขตเอเชียในรู้สึกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่เกิดขึ้นเฮงเนาะโดยเฉพาะอยู่ทางจีนทางเวียดนามจังซี่ก็เจอพายุเฮ็ดให้คนเสียชีวิตน้ำท่วมนักเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่แขวงกูมามูโตะมีรายงานว่าคนเสียชีวิตแล้ว13คนเนาะได้รับความเสียหายอย่างหนักเพราะเกิดเหตุแผ่นดินไหวนั้นมีแรงสั่นสะเทือนถึง 7.1 ริกเตอร์ Oh, listen to the fall rain Bitter patter, bitter patter เหตุให้ห้างสรรพสินค้าเกิดระเบิดขึ้นแล้วก็เหตุให้มีคนเสียชีวิตแลสร้างความเสียหายข้ามไปทั้งแถวเอโรปก็เกิดปรากฏการณ์ไฟป่าผสมกับคลื่นความร้อนเฮ็ดให้มีคนเสียชีวิตย้อนสาเหตุเกิดมาจากคลื่นความร้อนนี่ประมาณ 10,000 กว่าคนและยังมีรายงานคนอพยพหนีไฟป่าประมาณ100,000กว่าคนเนาะโดยเฉพาะแมนยูทางประเทศฝรั่งและก็ประเทศสเปนหรือว่าแอสปายเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่ถือว่าหนักหน่วงที่สุดเนาะสำหรับปีนี้

าตอนนี้เฮาก็มาต่อเติมอีกหนึ่งเพลงเกี่ยวกับฝนคือกันเนาะสำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงยุคใหม่มาแน่ของพิทบูล Rain Over Me ฝนตกห้ำแขวThirty, and baby, you a rock star.

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้อแท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

หลังจากที่ฟังบริการดีๆจากลาวทุรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศแบบเอาซาซาซึ้งๆไปที่ว่ามักฟังเพลงแบบนี้อย่าสุนนอนหลับปะได้เนาะ Until You ของ Cineverse

และก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงเป็นยังไงถือใจกันหรือบ่บ่แม่นฟังไปละสินอนหลับไปเด้อเนาะกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz สำหรับเพลง Until You ของ Sinward อยากจะหับฟังเพลงใดตื้อมีก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052สำหรับเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวอยู่ทางประเทศญี่ปุ่นเนาะสามารถวัดแห่งสั่นสะเทือนได้ถึง 7.1 ริกเตอร์ที่แขวงคุมาโมโตะทางสถานีโทรทัศน์ของญี่ปุ่นสถานี NHK ได้รายงานว่ามีคนเสียชีวิตที่มีการยืนยันแล้วประมาณ13คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บตื้มอีกหลายกว่า50คนสำหรับคนเสียชีวิตดังกล่าวมันเกิดขึ้นอยู่ที่ตึกช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่มีพังเหตุการณ์พังถล่มเนาะหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนอกจากนั้นยังมีรายงานว่ามีคนอีกประมาณ20ถึง30คนที่กำลังรอท่าความช่วยเหลือ

getting tired. นี่ก็เป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่ทางประเทศญี่ปุ่นเกิดเหตุแผ่นดินไหวนั่นเองเนาะนอกจากแขวงดังกล่าวที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้แล้วในปี2016ที่ผ่านมาก็เฮ็ดให้มีเกิดแผ่นดินไหวเฮ็ดให้มีคนเสียชีวิตหลายกว่าประมาณ275คน

นอกจากเหตุแผ่นไหวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วข้ามไปทั้งแถวเอียร์ลบเนาะ you know it's serious we're getting closer ก็ยังเผชิญกับไฟป่าทางอยู่ที่ประเทศฝรั่งและกับสเปนต้องได้สั่งคนอพยพหลายกว่า 375,000 คนซึ่งว่ายุโรปกำลังเผชิญกับไฟป่าครั้งใหญ่โดยฝรั่งและสเปนเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่หลายพันคนเพื่อควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างหุนแห

ม่นเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุขึ้นความร้อนที่กำลังพัดผ่านในทวีปเอโรปแบบที่บ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอุณหภูมิก็เพิ่มสูงขึ้น40ปลายองศาก็ถือว่าทำลายสถิติที่เคยมีการจดบันทึกทางองค์การสหประชาชาติก็รายงานว่าอาจเป็นสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เอิ้นกันว่าปรากฏการณ์เอลนีโญและสำหรับปีนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจจะหุนแหงหลายกว่าในครั้งๆที่ผ่านมาเนาะนักวิทยาศาสตร์จนได้เอิ้นว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญซึ่งว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนี่บางเขตจะเฮ็ดให้เป็นเขตภัยแห่งแล้งผสมกับไฟป่าบางเขตจะเฮ็ดให้ฝนตกหนักน้ำท่วมกระทันหันโดยเฉพาะแม่นเขตเอเชียเฮาก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนหรือว่าเวียดนามเนาะที่กำลังผสมกับพายุ2หน่วยที่พัดผ่านมาก็คือพายุไม่ซักและกับพายุบาวีและตอนนี้กำลังมีอีกพายุตัวหนึ่งเนาะเฮ็ดให้ฝนตกหนักน้ำท่วมกระทันหันเฮ็ดให้เกิดความเสียหายหลายพื้นที่ของประเทศจีนและเวียดนามนั่นเองปีนี้อาจจะเป็นปีที่ว่าเผชิญกับภัยพิบัติอย่างหนักเนาะทางองค์การสหประชาชาติเพิ่นได้รายงานกันออกมาระมัดระวังกันไว้เนาะอยู่บ้านเฮาก็กำลังผเชิญอยู่โดยเฉพาะเมื่อวานนี้อยู่ทางหลวงพระบางแถวบ้านนาสร้างเวยนี่ก็คิดให้เกิดน้ำท่วมกับท่านหันเนาะส่วนนายเพิ่นห้องว่าน้ำไหลสูน้ำไหลจากที่สูงลงหาที่ต่ำโบหัวเกิดความเสียหายน้อยหลายซ้ำใดอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทางภายในและก็อยู่ทางโลกเนาะอยากจะมาเล่าสู่กันฟังกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวทุรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีลาวทุรคมแจกโชคใหญ่มูลค่าของรางวัลสูงถึง2ตื้อกีบเนาะแจกกันทุกๆเดือนแจกไปจนฮอดท้ายปีสำหรับลูกค้าลาวทุรคมที่ใช้งานเป็นปกติและกับประจำหรือว่าสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กิกขึ้นไปหรือว่าเป็นลูกค้าอินเทอร์เน็ต Fiber to the Home ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลกับลาวทุรคมแจกกันไปฮอดท้ายปีมูลค่าสูงถึง 1.4 ตื้อสำหรับรางวัลของลาวทุรคมเนาะถือว่าเป็นการขึ้นกำไรให้แก่ลูกค้าจากลาวทุรคมสลองครบรอบ30ปีสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆของลาวทุรคมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่า Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงกับลาวทุรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวมาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ในวันเข้าพรรษาเนาะหลายคนไปลิ้นไปเที่ยวทางใดอย่าลืมส่วนกันเด้อให้ปิดตูดน้ำเนยแล้วรายการเราจะไปห่วมนำแล้วตอนค่ำนี่อย่าลืมพากันไปฟังเทศฟังธรรมเนาะหรือว่าไปเวียนเทียนตามวัดวาอารามต่างๆเนาะ

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหลาทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหลาทรคมของคนเหลาเพื่อสังคมเหลา
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แฮ่วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได้
1: ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
2: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าโทรคม
4: เติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาได
5: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
5: ะต้องแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
5: ต้องแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการเติมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย Data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
10: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ังบริการดีๆจากลาตุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้กับวันเข้าพรรษานั่นเองเนาะเพลงเก่าๆเพลงที่3นี่ก็คงจะมากเนาะสำหรับเพลงนี้ I Will Survive กับรายการ Colorful Music 3.7 MHz และลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และที่พัดไปนั่นจากเพลงของ Lady Gaga Poker Face สำหรับผู้ใดที่ว่ามักจังหวะแดนซ์เป็นเจ้าแม่แดนซ์เนาะสำหรับ Lady Gaga อย่าลืมแนะนำเพลงกันเข้ามาได้ที่0305787052อยู่ในระยะของลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวกับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆของลาวโทรคมโดยสปอร์แมน Family Package เป็นแพ็กเกจที่ใส่น้ำกันภายในครอบครัวเนาะมีซองแพ็กเกจให้เลือกนำใส่กันแพ็กเกจ 100,000 กีบได้ Data 45 กีบได้นาทีโทร100นาทีและแบ่งปันกันใส่ทั้ง3เบอร์อีก1แพ็กเกจ 150,000 กีบได้ Data 70 กีบได้นาทีโทร150นาทีและแบ่งปันกันใส่ภายในครอบครัวได้ทั้งหมด5เบอร์นี่ก็เป็นแพ็กเกจสุดคุ้มใส่ภายในครอบครัวเนาะ Family Package จากลาวโทรคมยิงใส่ยิงมีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลกับลาวโทรคมครบรอบ30ปีลาวโทรคมแจกสุกใหญ่ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้แก่ลูกค้าแจกกันทุกๆเดือนไปจนฮอดท้ายปีมูลค่าของรางวัลสูงถึง2ตื้อกีบเนาะโดยเฉพาะเป็นลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหรือลูกค้าอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูโฮมหรือว่าเป็นลูกค้าประจำและใส่ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีผ่านมาเนาะสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน MSwitch หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101การใส่บาตรหยัดน้ำก็ผ่านไปเรียบร้อยในตอนเช้าที่ผ่านมาบ่แม่นหลายๆคนก็ไปยังอยู่วัดบ่นี่ไปขอข้าวต้มขนมจากครูบามาแน่ๆกินเนาะก็เพื่อเป็นปางบุญใหญ่ของประชาชนลาวเฮาโดยเฉพาะแม่นเด็กน้อยกันเว้าเรื่องไปขอข้าวต้มนำครูบาอาจารย์หรือว่าจั่วนี่คิดฮอดตอนตัวเองยังน้อยเนาะตักบาตรหยัดน้ำแล้วก็รอท่าอาจั่วเพิ่นเอาขนมมาใหญ่กันเต็มเนาะโดยเฉพาะตะกี้โบคอยมีขนมลายแบบนี้ส่วนหลายจะเป็นการห่อข้าวต้มลายกัวบัวจะเป็นข้าวต้มผัดหรือว่าข้าวต้มหมูใส่มะกล้วยบ่ใส่มะทั่วบ่งสิบางคนก็มักไผ่มักมันเนาะจะแซ่บไปอีกแบบนึงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีลาวเฮาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บูฮานาการดนปูรุญญา1ใน22คลอง14ประเพณีลาวเฮาและต้นแรงนี่อย่าลืมพากันไปนั่งฟังพระอาจารย์สวดมนต์และกลับไปเวียนเทียนน้ำกันตื้มอีกเนาะก็ถือว่าสิ้นสุดของงานบุญเข้าพรรษานั่นเองนี่ก็รอท่าไปอีก3เดือนพระจึงว่าจะได้ออกพรรษาได้เนาะ

มาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่าอัมเบลาลาดูฝนแบบนี้ออกจากบ้านจากเฮือนอย่าลืมเอาคันห่มไปนำเนาะหรือว่ามีเสื้อกันฝนยิ่งเป็นกันดีโดยเฉพาะเป็นรถจักรเนาะบ่แม่นรถใหญ่ที่ตากฝนอยู่นี่เฮ็ดให้เป็นวัดเป็นไอง่ายได้เนาะกับเพลงของลีฮันน่าอัมเบลา

0: ลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ในวันเข้าพรรษาก็ขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวทุกคมที่อยู่นํากันทุกมื้อสําหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆของลาวทุกคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุกคมหรือ Application M Sweetหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101และ131สำหรับมื้อนี้ DJ Smile พร้อมโดยรายการ Colorful Music ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนและมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันนครหลวงวิจันทน์มีขี้เหยื่อเกิดขึ้น7,590ต้นต่อมือสามารถเก็บเมี่ยนขนส่งไปจำกัดอยู่สนามได้เพียง500ต้นต่อมือเท่านั้นท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าโครง

0: ตัวจริงด้านพื้นฐานกุ้งลางเส้นทางในบางเขตเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการบริการขนส่งพร้อมเดียวกันนี้การโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมและระเบียบการคุ้มครองขี้เหยื่อยังบ่ทันเห็นได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงพร้อมเดียวกันนั้นด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อราคาน้ํามันเสื้อไฟเพิ่มสูงขึ้นและการขาดเขื่อนแรงงานซึ่งกลายเป็นสิ่งท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและประสิทธิภาพในการบริการสำหรับมาตรการแก้ไขได้กำหนดแผนขยายยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานการคุ้มครองขี้เหยื่อแบบยืนยงนับแต่2011ถึง2030พร้อมทั้งมีข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิญจันทน์ว่าด้วยการคุ้มครองและจำกัดขี้เหยื่อในนครหลวงวิญจันทน์จะเร่งพันขยายแผนการคุ้มครองขี้เหยื่อแบบย่นยงให้เป็นแผนงานและโครงการที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ4เป้าหมายของนิติกรรมพร้อมทั้งเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจและปฏิบัติพันธะความรับผิดชอบของตนอย่างเข้มงวดจะเร่งประเมินการจัดตั้งปฏิบัติของบรรดาบริษัทผู้ประกอบการเก็บเมียนและขนส่งขี้เหยื่อเพื่อปรับปรุงจัดสรรเขตบริการขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและความสามารถของแต่ละภาคส่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ขาดตัวพร้อมทั้งจะเล็งปรับปรุงการบริหารจัดการขี้เหยื่อขึ้นใหม่โดยเน้นใส่การปรับปรุงการเก็บเมียนและการขนส่งขี้เหยื่อให้มีลักษณะรวมศูนย์ปรับปรุงวิธีการกำจัดขี้เหยื่ออยู่สนามเปลี่ยนจากการถมคือปัจจุบันมาเป็นการเผาด้วยความร้อนสูงเพื่อให้สามารถนำใช้ประโยชน์จากขี้เหยื่อเพื่อผลิตพลังงานน้ำมันหรือฝุ่นชีวภาพพร้อมทั้งจัดสรรเขตบริการให้สอดคล้องกับบรรดาตาแสงเส้นตาแสงหนึ่งมีภาคส่วนหนึ่งรับผิดชอบจบข่าวเด็ดอรุณแก้ววิไลอ่าน
1: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
2: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
1: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
2: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
1: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและเพิ่งตนเองได้อย่าไปเพิ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
2: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
3: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
4: เพียงยามเศร้า

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่ง

ที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: กากับนกเข้าบ่เข้าห้อมแนวกันหมากับแมวบ่อยู่นำกันได้โดยดังมีโคบไม้ค้ำป่าพันถนังงูเห่ากับพังพรหอนอยู่นำกันได้คนจักเป็นเพื่อนนั่นตาเดียวก็เบิ่งออกนิสัยใจสอดคล้องก่อยเกี้ยวใส่กัน
1: ขอมาสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการที่อยากแพงทุกๆท่านพบกันเช่นเคยเป็นประจำทาง 99.7 เมกะเฮิรตซ์เสียงจากกองทัพประชาชนลาวมาเว้ามาว่ากันตอนเช้าๆผู้ใดมาเอาความสุขมาฝากมาต้อนเสียงเพลงมายอมมาเยินเฮ็ดให้จิตแจ่มใสอารมณ์ดีมีชีวิตชีวาเพลิดเพลินท่านที่ลุกเด็กตื่นเช้ากันละก็ได้เนาะพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันที่29ของเดือนกรกฎคม29วันเต็มๆมื้ออื่นมื้อหือก็สิหมดเดือนและกรกฎก็สิลาลับสิงหาก็สิมาหาเฮาซั่นตั่วมื้อนี้29วันแล้วเด้เป็นมื้อขึ้น15ค่ําเดือน8 82คนเด้อปีนี้นะวันสิ้นใหญ่ได้มื้อนี้ได้ใต้ทูบใต้เทียนก็ระมัดระวังกันเอาเข้าพรรษาพบหน้าพระเจ้ากันแล้วเด้บางคนก็ลุกแต่ดึกแต่เช้าไปนึ่งข้าวเป่าไฟไปใส่บาตรใส่พกกันแล้วรับศีลรับพรกันเนาะลดเลิกละสุรามีไรสิ่งอบายมุขทั้งปวงก็จะสุดไปวนไปไหวว่าซะเข้าพรรษาแล้วเนาะก็เฮ็ดให้จิตแจ่มใสอารมณ์ดีมีชีวิตชีวาเพลิดเพลินกันบ่กินบ่ดื่มเซาเที่ยวเซาลิ้นว่าซะเข้าพรรษาพบหน้าพระเจ้ากันเลยเด้พี่น้องเอ้ย29วันเต็มๆเด้อของเดือนกรกฎมื้อนี้ก็ได้เป็นมือวันพุธมดมือมืออื่นมือเฮือก็จะเข้าสุภาษิตสุขเสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติการเวลากระหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างประยุทธ์ยั่งดอกไม้ยอมเปลี่ยน4วันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงคนเอากับเปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่ลูกใหม่นางใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่า
2: ท่านเคยทุ่มเทเฮ็ดเวียกหาเงินแล้วก็ดูแลคนอื่นจนลืมดูแลสุขภาพตนเองความเจ็บป่วยหลายอย่างบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่จะค่อยๆส่งสัญญาณเตือนให้เฮาฮู้ว่าถ้าเฮาใส่ใจและเริ่มดูแลตั้งแต่มื้อนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตมื้อนี้เฮาจะมี9สัญญาณเตือนต่อห่างกายที่กำลังบอกเฮาได้นอมี9สัญญาณเตือน1เมื่อยง่ายอ่อนเพลียทั้งที่พักผ่อนเพียงพออาจเป็นสัญญาณให้ควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ2วิ่นหัวปวดหัวหรือหน้ามืดดุดุบ่ควรประมาทเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดหรือสาเหตุอื่นๆเนาะเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดสูงหรือว่าสาเหตุอื่นๆ3มือซ้าตีนซ้าหรือเป็นปั้นแข้งปั้นขาเนาะควรกวดสุขภาพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง4นอนบ่หลับหรือหลับบ่สนิทถ้าเป็นตัวเนืองควรปรึกษาแพทย์5ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดคอหรือปวดคอซ้ำเหื้ออย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา6แผลหายยากเป็นบาดและเศร้ายากนะหรือว่าติดเชื้อง่ายควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ7ใจสั่นหายใจเมื่อยหรือแน่นเอิกโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานควรไปห้องหมอโดยไวเนาะโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานใจสั่นหายใจเมื่อยเนาะควรไปหาแพทย์กวดกาโดยไว8น้ำหนักลดหรือผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุก็เป็นอีกสัญญาณที่ควรใส่ใจเนาะที่8ได้อันที่9อันสุดท้ายผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นน้ำตาลไขมันหรือความดันสูงแม่นควรเริ่มดูแลตนเองอย่างจริงจังสุขภาพดีบ่มีขายแต่สามารถสร้างได้ด้วยการเริ่มดูแลรักษาตนเองตั้งแต่มื้อนี้กินอาหารให้ครบหมดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและกวดสุขภาพเป็นประจำนี่อันนี้ได้9สัญญาณเตือนเด้อพี่น้องเด้อมาเว้าให้กันฟังมิตรรายการเฮาฉะนั้นท่านที่มีปัญหาต่างๆอย่าลืมเนาะซอกอยู่ซอกกินกันได้โนนี้เอนไซม์อย่ากระชายเส้นหรือว่ายาฟอกเลือดนั่นแหละยากระชายเส้นยาฟอกเลือดพวกเฮามีเนาะให้ท่านได้อยู่ได้กินกันเด้อฉะนั้นซอกซื้อซอกหาได้ติดต่อและปรึกษานำพวกเฮาได้กับบริษัทไอรดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599พวกเขาช่วยทานได้เนาะพี่น้องเนาะ
1: บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำเสนอผลิตภัณฑ์3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโนนีเอนไซม์และก็สมุนไพรฟอกเลือดพร้อมด้วยสมุนไพรคลายเส้นเอ็น สมุนไพรนาลายคลายเส้นเอ็นเอามาเว้าให้กันฟังเด้อพี่น้องเด้อ
2: มาฝากเสียงเพลงม่วนๆยอยืนเป็นความสุขให้มีรายการเฮาซะก่อนเนาะแล้วจังค่อยมาว่ากันตื่มอีก

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เอาบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวพวกเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นี่ตัวนี้ได้แมนโครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจเด้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนีเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอโดยพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบได้ถ้าว่าท่านซื้อ3ชุดได้เนาะพิเศษระดับ VIP เมื่อท่านซื้อ6ชุดเนาะ6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน 600,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ำในเมื่อครบ10สุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านที่ร่วมโครงการต้องซื้อราคาเต็มเอาสนใจทอบถามเนาะโครงการของพวกเขาโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บเป็นอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โทรเลยถ้าว่าท่านได้สนใจเข้าโครงการของพวกเขาโทรได้ที่หมายเลข020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวนี่โครงการดีๆเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เข้าโครงการนำพวกเขาได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าโครงการนำพวกเขาก็เป็นติดต่อเบอร์โทรที่ให้ไปฮั่นเนาะมี3ผลิตภัณฑ์ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ได้ผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดและก็สมุนไพรคลายเส้น3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะเมื่อทานซื้อเป็นสุดเป็นสุดนะก็จะได้รับสิทธิ์เอาร่วมกับความโครงการกับพวกเขาได้สุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำมาฝากมาต้อนท่านใดที่สนใจต้องการจะเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์020-8856-5599 020-8856-5599020-5449-5449ท่านใดที่สนใจอยากเข้าโครงการนะพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยเนาะ1ชุด นอนลงหมอ 300,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตทับ2ล้านกีบเมื่อท่านซื้อ1ชุดซื้อ3ชุดนอนลงหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต5ล้านกีบ VIP 6ชุด 900,000 กีบนอนลงหมอ1ล้าน 800,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต10ล้านกีบ VIP Plus ซื้อ10ชุดฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งนอน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้เมื่อครบ10ชุดแน่เป็นคือจังซั่นโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อจากบริษัทไอระดาลาว Marketing International เอามาฝากมาตอนกันฟังกลับก่อนก่อนหักแขกแพงคนธรรมเนียมลาวกาไว้ให้หักแขกแพงคนมีนิสัยใจคออ่อนหวานขานต้อนที่ท่าอาวอนไหวพนมมือก่อนถามตอบสบายดีมอบให้ผู้มายื้อยองยามในเวลากล่าวต้านคานตอบวาจาภาษาทางจิตใจพองใสเสมอแย้มแถมตื้มเติมห้อยยิ้มถนอมตัวต้านต่อหักหอคนแก่เต้าเขาย่องทั่วแดนแท้นา

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานใดตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอาปัจจุบันนี้ทั้งบริษัทเฮานี่แม่นได้มีโปรโมชั่นเด้อพี่น้องเด้อมีโปรโมชั่นพิเศษเด้ทางบริษัทพวกเขามีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อทานซื้อ1ชุดแถมโนนี่ให้3ขวดเลยมูลค่า 200,000 กีบเด้3ขวดเนาะแถมเลย5คนทําอิดเด้อพี่น้องเด้อทางบริษัทพวกเขามีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อทานซื้อ1ชุดแถม3ขวดทันทีเลยโนนี่เด้อแถมโนนี่ให้3ขวดเลยมูลค่า 200,000 กว่ากีบ 200,000 กีบ5ทานทําอิดเด้อพี่น้องเด้อบ่อยากไกลจากเจ้าเว้นประจําจงนี่ซะละได้บ่อยากไกลใส่คอบังเว้นบัดมาต้องงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาการเวลาขมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างบ่หยุดยั้งเนาะพี่น้องเนาะพอกันไม่โอกาสหน้าขอให้มีรายการโชคดีมีความสุขเงินคําไหลมาเทมากินอย่าบกจกอย่าลงอุอะมุมะมุมาไหลมาคือทรายไหลแรงอย่าได้บกเกินหาดอย่าได้ขาดเกินวังสบายดี

มองเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงาเงื้อมือเต็มที่ละเอ้ยมือปืดผ่ากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวกมามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำ

ไปบ้างอ่ะหลายสิบปีทบกองปุ่นหวังดับศูนย์ในเสียศาสตร์ใส่อำนาจบาดก้ามาตีขาคมลาวแต่ก่อนใส่อาวุธดาบเงาแล้วหอกหาวลาวแหลมปืนเอฟแอมและปืนพกได้ยกยิงย่อไข่ปาบปามเล่าเนื้อไตหอนปั่นไฟเผาจีก็จับกับพัดผู้มาวีหุบห้านตีผมไว้เล่าตีในตั้งแต่ข้อยอดว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเห็นแต่งหย่อเอาแอก

เล่าอันนี้วันหน้ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้มาถึงวันที่เศร้ามังกรปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพลาวตั้งแต่เข้าเป็นปกเงาที่มันคงสร้างตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดนกขนมแกนผู้ประกาศนั่นแมนประธานใหญ่ไก่สอนผู้มีหานผู้นำที่เศร้าปราศก่อนบูซาเข้าโลกหาประกาศแจ้งคักๆอยู่ที่แขวงหัวพัดท่านไก่สอนผู้วิหารผู้สั่งตั้งและบรรซาโดยกองยางหาวหันแข็งขันขนาดดังนั้นกองทหารละสวกนับมือมีบทบาทตีหยาดเอาไส้บุกสัตว์ตู้ค่ายใดกระมุนไปปาดแปงนี่แหละควมเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาประยุทธ์อยู่เคลื่อนไว้ตีสัตว์ตู้สู่หกลบต่อต้านจนมาดหยาดหายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดพลังหลายพัดหลายมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายใหญ่ไปทั่วขอบเขตแน่นั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกอดกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ่งแฮดในปี52ย่ามแรกย่ามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองต่อยในปี1952-53เคลื่อนทัพเข้ากดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกศัตรูตายและแตกเมื่อยางลีเลือลีลาย่ามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากกระตองปลาละไส้แตกตาเลือดเปิดไปอย่างวันนี้นี่ลดบีรถควันนี้บีรถกองทัพปลาซ่าส้นเหล้ามีไส้สนา

ในบ้านลบต่างๆกะลั่นขอยกตัวอย่างบ้านลบเดียนเรียนสูงปราบศัตรูกะตายย้อนแลนหัวหลอกขอบคอนแตกสลุกผู้พายพวกดับศูนย์ผู้คายพวกลมตายความท้องกองมวลกะส่วนลาเอส่วนลายกองมวลกะส่วนลาเอนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกะหยายยายไปทั่วทุกภาคนวดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักและหักแพงไก่ซีดสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่งเหืองขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านขับไล่จักรพรรดิผู้หุกห้านบาปผียักษ์พันด่านจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านใหญ่หลวงนั้นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างกว่าเมื่อที่ดวงร่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระวางข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพลาวมีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดหยังก็ตีลบทบได้มุ่งใส่อยู่ตู่แนวบุกโจมตีศัตรูจนล้มตายหงายแขวจึงย้อนเซ็นสัญญาอยู่ที่บอนเซอร์แนวในปี54ย้อนผลงานกองทัพประกอบส่วนบุกตีศัตรูหนีบ่ได้จึงเบให้นางเสร็จอันนี้ยกให้ท่านผู้ฟังเห็นผลงานเด่นแต่ละก้าวจากนั้นกองทัพลาวนะ

ฝ่ายกว่าเวียงจันเขาทุ่มเหือเท่แห้งหินบุกี้กับบ่แตกจริงว่างคำควรแปลกๆเสบุกแหลกซ้ำเหนือคำควรเขาบอกว่าสิเอาตอนซีหล่อเสือให้ออกมาจากถ้ำหวังคืนกินมมอ่ำที่กุมปั๊มจับเสือผงซาลีและซ้ำเหนือเขาสิบีบไปให้มุนอันนี้คำควรของทหารหูดฝ่ายกว่าเวียงจันมาถึงปี1957แต่เอา2กองพันเขาร่วมกันและประกาศเพื่อเขาร่วมปองดองสาเอกลาดในเล่าเส้นสัญญาแก่ขาวพวกปานว่าใครปอบเหลือนั่นแม่นให้ออกไปเป็นพลเมืองดี

ผุนเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกล้ามซ้ำกี่ตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุกอยู่ให้พวงสดหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพ้องขยายแนวพันสางนักปฏิวัติยับนั่นจักรพรรดิและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เซ็นไว้มีเลขกลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหวหวั่นควบพองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ควบขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนต์มู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโน่ปุ่มฝ่ายขวาเลี้ยงจันเขาตั้งเกียมเกียมโสโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังผูกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางขีดหอดห่างสัญญาย้อนว่าจักรพรรดิเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อผู้ข้านเทมากมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อยและแมงนำนี่แหละพวกเขาสร้างโทษกรรมจับผู้นำมาผูกมัดในนั้นป่าปามนักปฏิวัติผู้หักศาสตร์หักภาษาต่อหน้าสภาพการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อนสองกองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนทานต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บรรลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สูบบูศัตรูผ่านพาวงปิดล้อมมันแน่น

ยามนั้นกาบขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีพดปล่อยประเทศชาติของตนและพดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเทศรัฐประหารมาต่อสู่กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย้อนแบ่งเงินโดลากูหลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ทุกข์กับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอํานวยผู้นําเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ําเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแปลกยัดยืนสู่ตีศัตรูคืดไม่ยาดเอาไส้สนะหนาศัตรูยาดและแตกนี้หลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ำนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในส่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงไห้หีนเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้างกว้างใหญ่ศัตรูสู่บ่ได้จนไฟใหม่ฮอดมือยศนี่แหละบทบาทของกองทัพปราสาทสดลาวเข็มแข็งหลายเหลือล้นอิทธิพลกระเผยแผ่ศัตรูแข็งขนาดแท้ยังตีแหย่ยองที่นี่ยกตัวยางบันลบอยู่ผู้ผูกจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายสิทธิ์หรือว่าพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายมวลแข็งสมควรอย่าล้วนทากองทัพของภาษาพัฒนาในกากันทหาร

งแกนของเราวางแผนตีลาขาดหักเกียงกระไรเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถือกลมใต้และแตกนี้เป็นสนันวันวุ่นทหารหุ่นเฮียงจันตายของกันแม่งลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีโคตรใส่สังกาศได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายคอยว่าล้ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายห่างสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบอดทันแหงหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาสวยเส้นสัญญาเสื้อแนวเลยมาลุ่มมารวยช่วยซ้ำโศกบุรีย้อนมาหากย้อนมาจับกับผัดเขาสื่อจากทันทีสวยเหลือเสื้อขอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายความเลี้ยงจันจริงเหตุหูหนวกตาบอดได้ลบล้างสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาเบาไพรย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่และให้ล้างวัดงับให้เปิดบรรลบก่อสงครามได้ลูกลาบสักใส่ทั้งภาคเนื้อ

ไล่บุกโจมตีโดยไว้ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69 70ปีบ้านลบกู้เกียรติทานงเกียรติพุ่นตา

กีสปุกกีลากตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมุมปากอึงยากจากนั้นบ้านลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟเจ็ดหนึ่งเก้าตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแมงเมาบินปานแมงเมาซื้อบ้านลบลำเสิร์ฟเขาเอิ้นเจ็ดหนึ่งเก้าสะเทือนเท่าทั่วกาวาดนับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีตานประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวเตเดิร์บัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยลังผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซ้อ

านะนิ่งใหญ่ก็ย่างบ่เคยมีต่อสู่หลายสิบปีก็จริงได้ปลดปล่อยขอส้มเสยเสียซอยเด้อกองทัพภาษาซ้อนต่อสู่อย่างอดทอดโดดนานการแก่การแก่โดดนานการแก่หวนคิดแน่พวกเข้านักลบเก่าเหตุได้สมัยตะกี้เก่งหลายเก่งหลายสมัยตะกี้เก่งหลายจากนั้นนักลบเก่ายิ่งสายผู้เหลือตายจึงเห็นหน้า

เขาปลุกระดมได้พบพร้อมสอนสิขอเอกว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซ่าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างล่าเศร้าแม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอ้าโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: โนนี้เอนไซม์โนนี้เอนไซม์ที่มีอาการปวดปวดหลังปวดเอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ซื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ซูนเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกหลานโนนี้เอ็นไซน้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449-4449 5449-4449
0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
3: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
4: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครโอเวงจันทน์ต่อไปเชิญหานฟังข่าวต้นสมงกรมราชการป้องกันความสงบนครไก่ส่วนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตจับตัวสแกมเมอร์ได้12คนพร้อมของกลางหลายรายการเมื่อบุรุษบรรณีเจ้าหน้าที่แผนกคุ้มครองคนต่างประเทศของการสันติบาล กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตสมทบกับกองบัญชาการป้องกันความสงบนครไกลส่วนพระวิหารและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ากวดค้นเคหสถานแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บ้านไซยะมงคุลนครไกลส่วนพระวิหารแขวงสวรรณเขตผ่านการกวดค้นสถานที่ดังกล่าวพบเห็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโทรศัพท์และเครื่องใช้อื่นๆหลายรายการพร้อมทั้งกักตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มแก๊งส่อโกงทางโทรคม

หา 15:30 นาทีอยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกันทางรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:35 เวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 นาที15:30 นาทีนั่นเองในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรธารากุลท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการได้นำเอาเนื้อในของกฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งจะเว้าถึงการละเมิดและการกำหนดค่าเสียหายในกรณีที่มีการละเมิดตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่55/2 พ.ศ.ลงวันที่6 ธันวาคม 2018เป็นต้นว่าการละเมิดนี้มันแม่นหยังเมื่อมีการละเมิดแล้วจะมีการทดแทนค่าเสียหายแนวใดซึ่งว่ารายละเอียดต่างๆในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างแน่นอนตอนนี้ให้ท่านได้ฟังเสียงเพลงมัน

0: มื่อนี้พวกเขาจะมาเสนอหัวข้อการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดน้อยและจุลวิสาหกิจ
1: การฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดน้อยและจุลวิสาหกิจแม่นหยัง
2: การฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดน้อยและจุลวิสาหกิจแม่นการฟื้นฟูรูปแบบหนึ่งด้วยการตกลงแก้ไขหนี้สินที่มีขบวนการที่ง่ายดายว่องไวและมีค่าใช้จ่ายน้อยโดยให้วิสาหกิจที่อยู่ในสภาวะล่มละลายหรือใกล้จะอยู่ในสภาวะล่มละลายสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยมีการรับกู้และรับฟ้องโดยศาล
3: การห้องขอฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดน้อยและจุลวิสาหกิจต้องประกอบเอกสารอย่างใด
0: ต้องประกอบเอกสารคำฮ้องต้นตอบดังนี้คำฮ้องขอเอกสารยังยืนการเป็นวิสาหกิจขนาดน้อยหรือจุลวิสาหกิจหนังสือแจ้งทรัพย์สินและหนี้สินเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรา60ของกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล่มละลายของวิสาหกิจแล้วยื่นไปหาศาลขั้นแขวงบนที่วิสาหกิจตั้งอยู่
2: ภายหลังยื่นคำฮ้องแล้วจะมีผลดีแนวใดต่อกับวิสาหกิจภายหลังมีคำสั่งเปิดการพิจารณาคดีฟื้นฟูเจ้าหนี้ต้องยึดการดำเนินทางด้านกฎหมายต่อวิสาหกิจลูกหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้เจ้าหนี้ที่มีการค้ำประกันและเจ้าหนี้ที่บ่มีการค้ำประกันต้องบ่ฮ้องฟ้องทวงหนี้เข้าครอบครองยึดหรือกระทําอื่นโดยบ่ได้รับอนุญาตจากศาล
0: สำหรับกระบวนการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดน้อยและจุลวิสาหกิจต้องดำเนินการแนวใดแน่ตามที่กฎหมายกำหนดวิสาหกิจขนาดน้อยและจุลวิสาหกิจหรือพวกครอบคลุมทรัพย์สินต้องได้การเขียนและสร้างเอกสารเพื่อเสนอต่อศาลเป็นต้นข้อเสนอแก้ไขหนี้สินเอกสารตกลงเห็นดีเกี่ยวกับข้อเสนอแก้ไขหนี้สินหมดรายงานผู้ครอบคลุมทรัพย์สินเอกสารอื่นตามการแนะนำของผู้ควบคุมทรัพย์สินหลังจากนั้นของกระทรวงเจ้าหนี้หากมีมติฮ้องรับข้อเสนอแก้ไขหนี้สินแล้วศาลต้องพิจารณาฮ้องรับข้อเสนอแก้ไขหนี้สินดังกล่าวพร้อมทั้งออกคำสั่งจัดตั้งปฏิบัติข้อเสนอแก้ไขหนี้สินนั้น
4: เสียงเพลงมวลก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วหวังว่าจะสร้างความมวลซื่นให้เกทางผู้ฟังได้หลายโพสสมควรที่ว่ากำลังให้เกติดตามหาฟังรายการของพวกเรากันอยู่ในตอนนี้กับรายการข่มหูทางด้านกฎหมายอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำผิดธารากุลกับเข้ามาพบรายการของพวกเราในระยะที่2นี้ทางรายการของพวกเรานั้นก็จะนำเสนอเนื้อในของกฎหมายดังที่ได้นำเสนอในระยะต้นว่าในมื้อนี้จะมาเว้าถึงการละเมิดแม่นๆหยังถ้าว่ามีการละเมิดแล้วจะมีการไส้แทนค่าเสียหายที่เฮาละเมิดนั้นไว้คือแนวใดแน่ตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งนั้นจะมีรายละเอียดคือแนวใดเนาะเฮามาหาฟังพร้อมๆกันเลยถ้าผู้ฟังที่หักแพงตามประมวลกฎหมายแพ่งได้กำหนดไว้ว่าการละเมิดนี้มันแมนหนึ่งในประเภทของข้อผูกพันในสัญญาคำว่าละเมิดแมนการกระทำหรือการเมินเสยโดยเจตนาหรือด้วยความบ่ระมัดระวังของบุคคลใดหนึ่งที่ขัดกับกฎหมายและระเบียบการซึ่งผู้ละเมิดนั้นก็ต้องรับผิดชอบใส่แทนค่าเสียหายที่ตนได้ก่อขึ้นเว้นเสียแต่ความเสียหายนั้นหากเนื่องมาจากเป็นการป้องกันตัวการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือย้อนความผิดของผู้ถูกเสียหายเองผู้ละเมิดนั้นก็อาจจะบ่ได้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวหมายความว่าแนวใดหมายความว่าเมื่อมีการละเมิดแล้วเกิดมีความเสียหายก็ต้องได้มีการรับผิดชอบในการไซแทนค่าเสียหายนั้นซึ่งความเสียหายนั้นต้องมีลักษณะที่แน่นอนที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือแน่นอนจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเป็นความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือบ่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นก็บ่ให้ถือว่าเป็นความเสียหายที่แน่นอนย้อนว่ามันยังบ่เกิดขึ้นและเฮาก็สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนได้ว่ามันจะบ่เกิดขึ้นแน่นอนเฮาจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเด้อเท่าก่อได้ขี่รถตามเท่าขอจนเฮ็ดให้เท่าขอนี้ได้รับบาดเจ็บขาหักและเฮ็ดให้รถของเท่าขอนี้เปเพกระจกแก้วประตูแตกและประตูก็บุ้มบ่สามารถอัดประตูได้เท่าขอจึงถูกนำส่งโรงหมอและได้รับการปิ่นปั่วเป็นเวลา1เดือนมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดจำนวน5ล้านกีซึ่งเฮ็ดให้เท่าขอขับรถบ่ได้และขาดรายได้จากการเฮ็ดเวียกขนส่งสินค้าซึ่งรายได้ของเท่าขอแมนเดือนละ2ล้าน5แสนกีบซึ่งเป็นรายได้ที่แน่นอนในกรณีนี้เท่าขอก็ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายค่าปิ่นปั่วจำนวน5ล้านกีบส่วนค่าเสียหายในอนาคตแมนการขาดรายได้ของเท่าขอจากการขนส่งสินค้าซึ่งรายได้ของเท่าขอเดือนละ2ล้าน5แสนกีบนั้นแมนเท่าขอก็ต้องรับผิดชอบจนกว่าเท่าขอจะสามารถขับรถได้ซึ่งว่า าในกรณีดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการยั่งยืนจากแพทย์นั่นเองเด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านผู้ฟังอีกสิ่งนึงที่สำคัญคือการที่ว่าบุคคลใดหนึ่งนั้นจะมีความรับผิดชอบในการใช้แทนค่าเสียหายนั้นก็ต่อเมื่อมีการพัวพันเหตุและผลระหว่างการกระทำกับความเสียหายที่เกิดขึ้นมันต้องมีการพัวพันซึ่งกันและกันระหว่างเหตุและผลนั้นซึ่งว่ามันแสดงออกดังนี้1เหตุต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นที่พาให้เกิดผลเสียหาย2เหตุต้องเกิดก่อนผลเสียหายหมายความว่าเหตุนี้จะต้องเกิดขึ้นก่อนผลดังที่เฮาเคยได้ยินผ่านมาว่ามีเหตุก็ต้องมีผลจะบ่แม่นว่าผลจึงมีเหตุนั่นเองเด้ออันที่3เหตุต้องเป็นสาเหตุโดยกลุ่มของผลเสียหายหมายความว่าเหตุนั้นแม่นเหตุที่เฮ็ดให้เกิดมีผลเสียหายโดยกลุ่มตามมาเลยจะบ่แม่นลักษณะเหตุอันหนึ่งแต่เกิดผลอีกอันนึงอันนั้นก็แม่นเว้าถึงเหตุและผลซึ่งว่ามันจะต้องแสดงออกมา3เหตุผลนั้นเด้อท่านผู้ฟังเฮาจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกตื้มบริษัทก่อเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้มีการก่อสร้างเส้นทางระยะเวลาในการรับประกันแม่น2ปีตามกำหนดไว้อยู่ในสัญญาหลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดนำไส้และนำไส้ได้เพียงแต่9เดือนถนนหนทางนั้นก็เปเพเสียหายทางบริษัทก่อจึงได้ซ่อมแปลงเส้นทางคืนใหม่เนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลาของการรับประกันอยู่ในขณะที่ซ่อมแปลงเส้นทางนั้นบริษัทก่อบ่ได้ใส่ป้ายเตือนต่อมาเท่าขอได้ขี่รถจักรมาพอดีจึงเฮ็ดให้รถจักรของเท่าขอนี่ตกขุมแล้วเฮ็ดให้เท่าขอนี่นะได้รับบาดเจ็บและรถนี่ก็เปเพเสียหายในกรณีนี้บริษัทเท่าขอนี่ต้องมีพันธะในการใช้แทนค่าเสียหายให้เท่าขอเนื่องจากว่าในเวลาซ่อมแปลงทางอยู่นั้นบริษัทก่อบ่ได้ใส่ป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่เห็นว่ามีการซ่อมแปลงอยู่เพื่อให้ผู้ขับขี่มีสติในการขับขี่ด้วยความระมัดระวังฉะนั้นบริษัทก่อก็ต้องได้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นเองถ้าผู้ฟังนอกจากนั้นแล้วความเสียหายนี่ก็ต้องได้มาเบิ่งน้ำกันอีกตึมว่าแม่นความเสียหายประเภทใดซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งก็ได้มีการกำหนดประเภทความเสียหายไว้อยู่4ประเภทด้วยกันในทำบูฟังเด้อความเสียหายอันที่1ประเภทที่1ก็คือความเสียหายทางด้านทรัพย์สินแม่นความเสียหายที่เนื่องมาจากการใช้ทรัพย์ใดหนึ่งถูกทำลายเปเพหรือเสื่อมคุณภาพและบ่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดหรือบางส่วนและเฮ็ดให้ผู้เสียหายเสียผลประโยชน์เช่นว่ารถเคยใช้ประจำวันจอดอยู่แล้วมีคนมาต่ำเฮ็ดให้รถนี่เปเพเสียหายบ่สามารถขับขี่ได้หรือทรัพย์อื่นๆที่ได้รับความเสียหายจากเหตุใดหนึ่งเฮาจะเอิ้นว่าแม่นความเสียหายทางด้านทรัพย์นะท่านผู้ฟังและประเภทที่2ความเสียหายทางด้านสุขภาพและชีวิตแม่นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดหนึ่งซึ่งเฮ็ดให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บหรือหายแฮงจนขั้นเสียชีวิตนี่แม่นความเสียหายทางด้านสุขภาพหรือชีวิตประเภทที่3ก็คือความเสียหายทางด้านชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ศรีแม่นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดหนึ่งที่ได้ถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายปล่อยด่าหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวเช่นว่าการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใดหนึ่งว่าได้กระทำสิ่งที่บ่ดีย้อนว่าบ่มักหรือเกียรติสั่งบุคคลดังกล่าวการเอาข้อมูลส่วนตัวของบุคคลใดหนึ่งไปเผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์หรือบัญหาอื่นที่เฮ็ดให้เกิดมีความเสียหายต่อชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ศรีของบุคคลใดหนึ่งเฮาจะเอิ้นว่าแม่นความเสียหายต่อเกียรติศักดิ์ศรีและชื่อเสียงนั่นเองและความเสียหายประเภทสุดท้ายก็คือความเสียหายทางด้านจิตใจมันแม่นความเสียหายที่เนื่องมาจากความเศร้าโศกเสียใจสลดใจและหดหู่ของบุคคลใดหนึ่งซึ่งได้รับการกระทบกระเทือนจากการกระทำของบุคคลใดหนึ่งหรือการที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านร่างกายหรือชีวิตแล้วเฮ็ดให้เกิดมีความเสียใจสลดใจตามมาในนี้เฮาเอิ้นว่าแม่นความเสียหายทางด้านจิตใจนั่นเองทั้งหมดนั้นก็แม่น4ประเภทของความเสียหายซึ่งว่าในกฎหมายเพิ่นก็ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในทำผู้ฟังเด้อที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับความหมายของการละเมิดสายพัวพันระหว่างเหตุและผลเสียหายและประเภทของความเสียหายซึ่งว่ามีอยู่4ประเภทเราจะทวนคืนให้ทำผู้ฟังได้รับฟังก็คือความเสียหายทางด้านทรัพย์ความเสียหายทางด้านสุขภาพและชีวิตความเสียหายทางด้านชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ศรีและความเสียหายทางด้านจิตใจส่วนระยะหน้าผู้ดำเนินรายการจะสืบต่อนำเสนอตื่มอีกในกรณีที่ความเสียหายแต่ละประเภทเกิดขึ้นแล้วจะกำหนดค่าเสียหายใส่แต่ละประเภทของความเสียหายคือแนวใดซึ่งหวานในเนาะจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะหน้า

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่3ของทางรายการกับรายการข่าวฮู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่กับผู้ดำเนินรายการป่าวีคำพิทธลากุลท่านผู้ฟังอย่าลืมมาทางรายการของพวกเฮานั้นมีเนื้อในของกฎหมายและเสียงขับเสียงล้ำที่ว่าสลับสับเปลี่ยนกันไปเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อผ่อนคลายและก็ให้ได้รับความฮู้นำท่านผู้ฟังเนาะเข้ามาสู่รายการนี้ก็เป็นรายการที่3ซึ่งว่าในระยะผ่านมาผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเสนอเป็นความหมายของการละเมิดสายพันธุ์ระวังเหตุและผลความเสียหายและประเภทของความเสียหายซึ่งว่ามีอยู่4ประเภทคือเฮาได้นำเสนอไปก็คือความเสียหายทางด้านทรัพย์ความเสียหายทางด้านสุขภาพและชีวิตความเสียหายทางด้านชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ศรีและความเสียหายทางด้านจิตใจส่วนระยะนี้ผู้ดำเนินรายการจะสืบต่ออธิบายเติมอีกว่าในกรณีที่ความเสียหายแต่ละประเภทเกิดขึ้นแล้วเฮาจะกำหนดค่าเสียหายใส่แต่ละประเภทความเสียหายนั่นคือแนวใดถ้าผู้ฟังที่หักแพงเมื่อเฮาฮู้แล้วว่าความเสียหายนั้นมีอยู่4ประเภทซึ่งการกำหนดค่าเสียหายแต่ละประเภทนั้นแม่นให้อิงใส่การฮ้องขอของผู้ถูกเสียหายว่าผู้เสียหายนี้จะฮ้องขอเท่าใดนอกจากนั้นแล้วก็อิงใส่การตกลงระหว่างผู้ถูกเสียหายกับผู้ละเมิดว่าผู้เสียหายนี้ฮ้องขอเท่าใดและผู้ที่ละเมิดนี้มีความสามารถจ่ายได้เท่าใดหรือบ่ดังนั้นก็จะก้าวไปสู่การพิจารณาตกลุงของศาลซึ่งศาลจะเป็นผู้กำหนดโดยพิจารณาค่าเสียหายดังต่อไปนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังเด้อ1ค่าเสียหายทางด้านทรัพย์ก็แม่นทดแทนคืนตามมูลค่าของทรัพย์ค่าซ่อมแปลงค่าป่วยการทรัพย์เหล่านี้เป็นต้น2ค่าเสียหายทางด้านชีวิตก็แม่นค่าเมียนค่าสงสารและค่ากินทานค่าป่วยแปลงจิตใจค่าเบิ่งแยงลูกของผู้เสียชีวิตในกรณีที่ลูกของผู้เกี่ยวยังบ่ทันพ้นเกษียณอายุก็คือบ่ฮอดอายุ18ปีหรือลูกที่พ้นเกษียณอายุแล้วแต่ว่าปิ่นบ้าเสียจิตหรือบ่สามารถออกให้งานที่อยู่ในการเบิ่งแยงเลี้ยงดูของผู้เสียชีวิตนั้นผู้ละเมิดก็จะต้องได้รับผิดชอบอันที่3ก็คือค่าเสียหายทางด้านสุขภาพในกรณีนี้ประกอบมีค่าปิ่นปัวค่าฟื้นฟูห่างกายค่าป่วยการค่าเบิ่งแยงดูแลในเวลาที่ปิ่นปัวค่าทําอู้สู่ขวัญและค่าใช้จ่ายอื่นๆอันต่อมาก็คือค่าเสียหายทางด้านชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ศรีแม้นค่าฟื้นฟูคืนชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ศรีอาจจะเฮ็ดด้วยการขอโทษการแก้ข่าวผ่านสื่อมวลชนและจ่ายค่าป่วยการเหล่านี้เป็นต้นและอันสุดท้ายเนาะค่าเสียหายทางด้านจิตใจแมนจ่ายค่าฟื้นฟูปลอบแปลงจิตใจด้วยการจ่ายเงินสู่ขวัญหรือด้วยหูการอื่นตามความเหมาะสมเพราะว่ากฎหมายก็บ่ได้กำหนดไว้ว่าความเสียหายแต่ละด้านนั้นจะต้องได้จ่ายเท่านั้นเนาะขึ้นกับความเสียหายว่าความเสียหายนั้นหลายน้อยปานใดการเรียกฮ้องและการตกลงของคู่กรณีหรือก้าวไปถึงการพิจารณาตกลงของศาลนั่นเองเด้อท่านผู้ฟังเด้อซึ่งว่าเฮาจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจเพิ่มเติมอีกเนาะเท่าก่อขับรถแล่นด้วยความไวแล้วไปต่ำเท่าขอที่พร้อมขับขี่รถจักรอยู่ได้เฮ็ดให้เท่าขอนี่ฟ้องเข้าไปเฮือนของนางขอเฮ็ดให้เท่าขอนี่นะได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงนำส่งเท่าขอนี่ไปโรงหมอแล้วเท่าขอนี่ได้เสียชีวิตอยู่โรงหมอต่อมาเท่างอโจทก์ทางแพ่ง1ซึ่งเป็นพ่อของเท่าขอได้เรียกร้องค่าเสียหายมีค่าเมียนคาบสงสารค่าใช้จ่ายงานเฮือนดีและกินทานจำนวน30ล้านค่าปวดแปลงจำนวน10ล้านกีบค่าปวดแปลงจิตใจจำนวน20ล้านกีบรวมเป็นเงินจำนวน60ล้านกีบส่วนนางคอโจทก์ทางแพ่งที่2ผู้เป็นเจ้าของเฮือนได้เรียกร้องค่าซ่อมแปลงเฮือนกำแพงเฮือนประตูเฮือนตู้แก้วและค่าทำขวัญจำนวน10ล้านกีบแต่ผ่านการพิจารณาเห็นดีให้เท่าก่อนี้รับผิดชอบค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน40ล้านกีบให้แก่เท่างอโจทก์ทางแพ่งที่1ผู้ที่ว่าเป็นพ่อของเท่าขอและรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่นางคอโจทก์ทางแพ่งที่2เจ้าของเงินจำนวน9ล้านกีบซึ่งเฮาจะเห็นว่าโจทก์ทางแพ่งนั้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายนำผู้ละเมิดได้แต่ว่าความสามารถในการจ่ายค่าเสียหายของผู้ละเมิดนั้นอาจจะบ่สามารถใช้แทนได้ทั้งหมดตามที่โจทก์ทางแพ่งเรียกร้องได้จึงได้ให้ศาลเป็นผู้พิจารณากำหนดให้ท่านผู้ฟังอีกสิ่งนึงที่ต้องได้คำนึงถึงคือในเวลาคิดรายค่าเสียหายนั้นต้องให้สอดคล้องกับลักษณะของการละเมิดและให้อิงใส่ความเสียหายตัวจริงในกรณีผู้ถูกเสียหายหากมีส่วนในการละเมิดผู้เกี่ยวก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นคือกันและในกรณีผู้ถูกเสียหายเองหากเป็นผู้ละเมิดความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นผู้เกี่ยวก็ต้องรับผิดชอบเองท่านผู้ฟังที่หักแพงทั้งหมดนั้นก็แม่นเว้าถึงเนื่องในการละเมิดและการกำหนดค่าเสียหายในกรณี
ีที่มีการละเมิดตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังว่าจะเป็นความรู้ให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรเด้อเอาละท่านผู้ฟังมาฮอดระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการก่อนที่เราจะจากลาท่านผู้ฟังกันไปนั้นเราจะนำเสนอคำศัพท์ของกฎหมายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าค่าป่วยการและค่าป่วยการทรัพย์ค่าป่วยการแมนจำนวนเงินหรือวัตถุสิ่งของของผู้รับผิดชอบเพื่อทดแทนรายได้ของผู้ถูกเสียหายที่ควรจะได้รับจากการเฮ็ดเวียกหรือเวลาที่เสียไปส่วนค่าป่วยการทรัพย์นั่นแมนจำนวนเงินของลูกหนี้ที่ทดแทนค่าเสียหายให้เจ้าหนี้ซึ่งควรได้รับย้อนลูกหนี้บ่ปฏิบัติพันธะของตนอันนั้นก็แมนคำศัพท์กฎหมายที่ว่าทางรายการของเฮาได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะและมื้อฮอดตอนนี้เวลาของเฮาหมดเวลากันอีหลีแล้วต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้เด้อสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรธารากุลพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24 ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีท่านผู้ฟังต้อนรับด้วยกันเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกับสันติภาพเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสาย FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงอินจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น. 1ชั่วโมงเต็มทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งรายการของพวกเราก็จะนำเอาบรรดาสิทธิผลประโยชน์เนาะที่เป็นหัวข้อสำคัญนำมาโอมารมให้กับบรรดาท่านได้รับฟังในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพื่อเป็นการทบทวนสร้างความเข้าใจให้กับท่านที่เป็นสมาชิกได้รับรู้นะผลประโยชน์ของตัวเองเพราะว่าบางท่านก็เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาหลายปีแล้วเนาะแต่อาจจะบ่ทันได้รับรู้ว่าผลประโยชน์ของตัวเองมีอย่างแน่รู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวอยู่หมอเท่านั้นเนาะแต่ว่าสิทธิผลประโยชน์อันอื่นเด้ท่านมั่นใจแล้วหรือยังว่าท่านสามารถรับรู้ผลประโยชน์ของตัวเองครบถ้วนเพียงพอแล้วหรือยังเนาะซึ่งรายการของเราจุดประสงค์เป้าหมายกับแมนมาสร้างความเข้าใจเนาะให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นพนักงานรัฐกรเนาะทหารตำรวจเนาะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมรวมไปถึงพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจภาคสมัครใจเองก็ดีเนาะเพิ่นก็มีความสนใจหรือว่ามีคำถามหลายอันเนาะเวลาที่ทีมงานของเราได้ลงไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกตัวจริงเนาะซึ่งเป็นเวียกงานปกติในการลงไปโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลประกันสังคมอยู่บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจองค์การจัดตั้งสากลรวมไปถึงบรรดาประชาชนที่เพิ่นมีความสนใจเพิ่นก็ติดต่อผ่านอำนาจการปกครองบ้านเนาะหรือว่าบรรดาสมาคมนะเพิ่นก็ได้ช่วยเหลือทางประกันสังคมหลายพอสมควรนะบรรดาองค์การโครงการได้มีการลงไปเฮ็ดเวียกร่วมกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่สมาคมนะบรรดาบ้านในเขตต่างๆก็เห็นว่าระบบสมัครใจประชาชนก็ให้ความสนใจหลายนะก็ได้มีการร่วมนะมือกับบรรดาคู่ร่วมงานเนาะในการสุขยุ่งพักดันให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมในขอบเขตทั่วประเทศท่านใดที่มีความสนใจโดยเฉพาะแมนบดาสมาคมหรือว่าบ้านทางคณะบ้านเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนลูกบ้านของท่านเนาะมีความสนใจจำนวนหลายก็สามารถติดต่อมาทาง1508พวกเขาได้เนาะเอาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจะได้จัดให้มีทีมงานลงไปสร้างความเข้าใจตื่มหรือเอาทีมงานเคลื่อนที่ลงไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในมือดังกล่าวอาจจะมีการนัดหมายเต้าโฮมเนาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าร่วมในมือนั้นอาจจะรับฟังแล้วก็มาขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่แต่ว่าอาจจะลักษณะอาจจะไปเผยแพร่ก่อนบ่หรือว่ามีผู้ที่อยากเข้าแล้วครับผู้ข้อมูลประกันสังคมมาถึงแล้วอยากเข้าแล้วสินี่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะเอาทีมงานเคลื่อนที่ลงไปเลยนะเพื่อนะเอิ้นว่าออกบัตรประกันสังคมมีการสำหรับการจ่ายเงินประกันสังคมนะโดยที่สมาชิกบ่จำเป็นต้องเข้ามาหาทางประกันสังคมเลยก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าในระยะที่ผ่านมาทีมงานเคลื่อนที่ของเราก็ได้ลงไปหลายแขวงเนาะในหลายบ้านแล้วก็บางแขวงก็ถือว่าเอิ้นว่ามีความพร้อมแล้วเนาะที่จะลงไปเคลื่อนที่เนาะอันนั้นเฮ็ดเวียกหมายความว่าไปขึ้นทะเบียนกับที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวอย่างทั้งแขวงหัวพันทั้งแขวงหลวงพระบางสินี่เนาะทั้งอันนั้นผมจริงก็มีหลายแขวงนั่นแหละเนาะก็มีเงื่อนไขหลังจากที่ทางศูนย์การได้ลงไปสุกยุ่งพักดันนะแล้วก็ทางภาคใต้เนาะทั้งหลายๆแขวงทางภาคใต้สาวละวันนะเสกกองอัตปือตัวนี้ก็สามารถประสานกันได้นะภาคกลางก็มีเช่นเดียวกัน
ก็ติดต่อมา1508ก่อนก็ดีเนาะเพื่อพวกเขาจะได้มีการโอลมนัดหมายเพื่อจะจัดให้มีทีมงานทันทีลงไปประดาบ้านต่างๆที่มีความสนใจเนาะขึ้นทะเบียนประกาศสังคมก็คือประดาสมาคมต่างๆก็เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ในมื้อนี้นี่พวกเขาก็จะมีอีกหนึ่งหัวข้อมาโอมาล้มให้กับอเมริกันได้ฟังเกี่ยวข้องกับอันนี้อาจจะติดพันกับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกประกาศสังคมมาแล้วเนาะนั่นเป็นข้อสงสัยอันนึงกับว่าแม่นั่นแหละเนาะที่พวกเขาไปลงเฮ็ดเวียกเคลื่อนที่อาจจะเวียกเคลื่อนที่แน่เวียกโฆษณาประชาสัมพันธ์แน่ก็นั่นไปพบพ่อตัวจริงเนาะเพิ่นก็ถามเข้ามาเป็นข้อสงสัยของเพิ่นก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่เขาเคยเป็นสมาชิกเขาอันน่ะยุดจ่ายมาหลายปีแล้วนะเนาะเพิ่นว่าเงินที่เขาเคยจ่ายมานี่เพิ่นจะโมฆะเลยบ่หรือว่าเพิ่นยังรักษาไว้ให้แน่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสนใจอันนึงสำหรับท่านที่เคยเป็นสมาชิกเนาะสำหรับผู้ที่แบบยุดใจมาหลายปีแล้วอยากรู้ว่าเงินนะนะเพิ่นยังรักษาไว้ให้บ่หรือว่าเพิ่นโมฆะแหละมื้อนี้ก็จะมีคำตอบให้กับบรรดาท่านเนาะได้รับฟังนำกันก็แน่นอนเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเพิ่นมีการย้ายเวียกอยู่ตลอดเวลาได้สำหรับภาคธุรกิจนี่เนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่ห้านอาหารโรงแรมสินี่โรงจักรโรงงานเนาะโรงเรียนแม้นแต่ว่าโรงเรียนเอกชนนะหรือว่าแล้วเป็นโครงเขตที่ว่ามีคนหลายๆเนาะผู้ให้บริการหลายๆกลุ่มนี้นี่มันจะมีการย้ายเวียกเป็นระยะระยะเนาะเป็นเวียกปกติอันแหละบ่ได้มีสวัสดิการที่ดีกว่าเพิ่นก็ครอบออกไปเนาะไปเฮ็ดอยู่กับบนใหม่เนาะไปเรื่อยๆแบบนี้บัดนั้นบางคนก็ออกไปเลยเมื่อยละเนาะเฮ็ดเวียกนําเอกชนโรงแรมฮัทอาหารออกไปเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนาะหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายเครื่องออนไลน์ก็ออกไปเลยแต่ว่าเพิ่นสนใจว่าอันเงินที่เฮาเคยสะสมมานี่นะเพิ่นยังรักษาไว้บ่นะเพราะว่าอายุก็บ่ทันได้ครบเกษียณเนาะยังหนุ่มยังน้อยนี่แหละบางคนก็อายุก็หลายแล้วเด้ก็มีก็สนใจว่าต้องเฮ็ดแนวใดอยากรู้ว่าเงินนี่เพิ่นโมฆะเลยบ่หรือว่าเพิ่นยังรักษาไว้ให้เนาะอันนี้ก็จะมาตอบข้อสนใจข้อข้องใจให้กับประธานที่รับฟังอยู่ได้อันน่ะหาผู้เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองในกรณีดังกล่าวนะซึ่งจะอันน่ะขออนุญาตตอบก็คือแม่นสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจก่อนเนาะที่ว่ามีการย้ายเวียกตลอดก็คือแม่นเงินเพิ่นก็ยังคงรักษาไว้ให้อยู่หั่นล่ะบ่ได้ไปใส่แล้วก็บ่ได้มีเงื่อนไขว่าหยุดจ่ายมาแล้ว5ปี10ปี20ปีแล้วเงินของท่านจะโมฆะบ่เนาะจะบ่ได้มีระเบียบการดังกล่าวหมายความว่าเงินของท่านถึงว่าท่านจะเข้าเฮ็ดเวียกอยู่นําบริษัทเพียงแต่1ปีเพิ่นก็ยังคงรักษาไว้ให้ถึงว่าท่านเดี๋ยวนี้อาจจะ20 30 40ปีแล้วบ่ได้จ่ายเมื่ออายุครบ60ปีเฮาก็สามารถกลับไปเอาเงินเฮาคืนได้เห็นบ่มันบ่ได้สูญเสียไปใส่เนาะเพิ่นยังคงรักษาไว้ให้จนกว่าท่านจะอายุครบ60ปีแต่ว่าก็จะได้น้อยเพราะว่าเฮาสมทบมาน้อยแต่ว่าได้คืนบ่ได้แต่ต้องอายุครบ60ปีถ้าว่าท่านบ่ได้มีการสำระจ่ายต่อเนื่องเนาะวันนี้อย่าลืมว่ากรณีที่ว่ามีการยุดจ่ายเนาะยุดจ่ายเกิน3เดือนนี่นะเกิน3เดือนสมมุติว่าท่านอันนี้สมมุติเนาะสมมุติว่าท่านออกเวียกวันที่10เดือน12ปี2025นี่สมมุตินะเดือน12ปี2025เดือน1เดือน2เดือน3ท่านยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้อยู่ในการไปปิ้นปัวสุขภาพพร้อมโดยครอบครัวเนาะ
หมายว่าผลศักดิ์สิทธิ์ก็คือแม่นเริ่มมันที่1เดือน1 2026เนาะท่านขาดจากการเป็นพนักงานแต่ว่าเดือน1เดือน2เดือน3นี้ท่านยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมในการปินปัวสุขภาพได้อยู่พร้อมด้วยครอบครัวแต่คันว่ากาย3เดือนแล้วบ่มีการสำลักเงินเข้ามาเนาะท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปินปัวอยู่ห้องหมอได้เนาะจะบ่สามารถใช้ได้คันว่ากาย3เดือนขึ้นไปแล้วบ่มีการสมทบเงินเข้ามาเนาะอันนี้มันต้องได้รับผู้เงินไขเนาะแล้วก็ถ้ามีการเสียชีวิตสมมุติกาย3เดือนก็จะโมฆะเนาะตัวนี้มันจะโมฆะกรณีเสียชีวิตบ่ได้มีการสำลักเงินเข้ามาเกิน3เดือนแล้วเนาะบ่ได้มีการสำลักเงินเข้ามาอันนี้ก็จะโมฆะเช่นเดียวกันถึงว่าท่านจะจ่ายมาหลายปีแล้วก็ตามเนาะและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิผลประโยชน์ของท่านไว้ดีที่สุดแมนให้ทานถ้าว่าก็มีหลายกรณีเนาะคำว่าง่ายไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนใหม่แน่นอนบริษัทใหม่ก็จะแจ้งทานขึ้นทะเบียนประกันสังคมบริษัทใหม่ก็จะแจ้งทานมาขึ้นทะเบียนประกันสังคมก็แปลว่าเป็นออโต้อยู่แล้วเนาะเป็นออโต้อันสองมากก็คือแมนถ้าว่าทานบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่เอิ้นว่าบริษัทเนาะหรือว่าองค์การจัดตั้งของรัฐก็แม่นดีที่สุดแม่นหลังจากออกจากเวียกให้มาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจตามเงื่อนไขสามารถจ่ายได้เนาะเพื่ออย่างเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของทานไว้คือเก่าเนาะเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของทานไว้คือเก่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1สิ่งที่สำคัญเนาะเพื่อป้องกันเวลาที่มีการเจ็บเป็นสามารถใช้บัตรได้ปกติเนาะก็คือแมนสามารถรับการคุ้มครองได้ครบทั้งหมด7อุดหนุนสำหรับภาคสมัครใจเนาะเพื่อป้องกันการเสียสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองก็ที่สำคัญก็คือแมนสะสมให้ครบ15ปีอายุครบเกษียณเพื่อรับบำนาญ นั่นแหละเนาะอันนี้แมนว่าเรื่องของการยุดจ่ายมาหลายปีเนาะท่านบ่ต้องกังวลท่านบ่ต้องตกใจส่วนหลายแล้วเนาะที่สมาชิกบ่อยากมาต่อก็คือออกจากบริษัทแล้วเนาะมา5ปี10ปีตัวอย่างบ่อยากต่อตัวเก่าย้อนว่าหยังย้อนว่าย่านได้ถอกเงินประกันสังคมคืนหลังเนาะว่าถ้าว่าอะไรเป็นเงินนี่ก็หลายเนาะก็ย่านว่าตัวเองบ่มีความสามารถบ่มีเงื่อนไขที่จะจ่ายได้ตัวอย่างว่าหยุดจ่ายมาแล้ว5ปี6ปี10ปีสินะย่านว่าได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะท่านบ่ต้องกังวลนะอันนั้นท่านคิดเองเนาะท่านบ่ต้องกังวลเพราะว่ากรณีที่ออกจากบริษัทนี่พวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะออกมาแล้ว5ปี10ปีท่านไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนใหม่หรือว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกนะท่านก็ท่านอยากมาสมัครใจสามารถมาสมัครได้โดยที่บ่จำเป็นต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะพวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะกรณีที่ว่ามีการหยุดจ่ายเนาะมาหลายปีบ่ต้องตกใจเนาะมาสมัครโลดเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของเฮาไว้เนาะเพราะว่าเป็นห่วงยันว่ากาย3เดือนแล้วท่านบ่ได้มีการสำรองเงินเข้ามาท่านจะเสียสิทธิ์เนาะเวลาไปห้องหมอหรือว่าเจ็บเป็นอย่างต่างๆรวมไปถึงอุดหนุนอันอื่นๆเนาะแม้แต่ว่าเสียชีวิตสินะกาย3เดือนถ้าบ่ได้มีเงินสมทบเข้ามานี่ก็ถือว่าโมฆะเลยอันเงินที่เคยจ่ายมา5ปี10ปีนี่บ่ได้มีความหมายเนาะท่านต้องเอิ้นว่ามาสืบต่อจ่ายหรือบ่จ่ายก็เป็นเงื่อนไขสุดท้ายแหละท่านต้องยอมรับเงื่อนไขตัวนี้ก็คือท่านต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจนอายุครบ60ปีแล้วจึงกลับมาเอาแต่อย่าลืมว่าถ้าว่ากาย3เดือนแล้วเนาะท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปินปัวอยู่ห้องหมอได้แล้วท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปินปัวอยู่ห้องหมอได้แล้วเนาะก็หมายความว่าเวลาเจ็บเวลาเป็นแม้นยุ่งเงินพนักษาไว้ให้แต่ว่าเวลาเจ็บเวลาเป็นหยุดจ่ายกาย3เดือนนี้นะท่านจะต้องได้ใช้เงินของท่านเองในการสำรักค่าใช้จ่ายและก็บ่สามารถมาเคลมมาถอนคืนได้เนาะอันนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ท่านต้องได้ยอมรับ
และก็กรณีที่มีเหตุการณ์อื่นๆเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือว่าเสียกำลังแรงงานตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองถ้าว่าเราบ่ได้มีการจ่ายเงินประกันแบบต่อเนื่องนะก็คือขั้นว่ากาย3เดือนแล้วก็จะบ่ได้คุ้มครองในจุดนี้นะคุ้มครองแต่เอิ้นว่าอุดหนุนระยะยาวเท่านั้นเนาะเมื่อท่านอายุครบ60ปีเพิ่นรักษาไว้ให้ก็คือแม่นถ้าว่าครบเงื่อนไขบำนาญเวลาครบอายุ60ปีก็จะไล่เป็นบำนาญให้ถึงว่าจะบ่จ่ายต่อเนื่องก็ตามแต่ก็จะได้น้อยเพราะว่าปีการบ่หลายนะแล้วก็ถ้าว่าบ่ครบเงื่อนไขบำนาญเพิ่นก็จะไล่เป็นบำเหน็จส่งคืนให้แต่ว่าอย่าลืมว่าท่านต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจนฮอด60ปีได้เนาะอันนี้แม่นแต่ว่าคันว่าแม่นสันติภาพแนะนำก็คือแม่นให้มาต่อแบบสมัครใจหั่นแหละเนาะเฮาบ่มีเงินไขเฮากระจายตัวต่ำได้ปัจจุบันนี้ก็แม่น 144,000 กีบหรือว่า 144,000 กีบต่อเดือนสำหรับไปครบ15ปีก็ได้ประมาณนั้นเนาะแต่สำหรับผู้ที่อายุหลายแล้วเนาะสะสมปีการมาหลายแล้วนะออกจากเวียกแนะนำเนาะขณะอายุพันในฮอด60ก็หมายความว่ายัง5ปี4 3ปี2ปีใกล้สิบำนาญแล้วนะเนาะให้รักษาวงเงินเก่าที่สูงไว้เนาะเพื่อบ่ให้เงินบำนาญของท่านตกถ้าท่านไปเลือกวงเงินต่ำในระยะที่ว่าใกล้สิบำนาญไปแล้วมาต่อสมัครใจนะเนาะเงินบำนาญของทานจะดึงลงเพราะว่าการรับเงินบำนาญนี้เพิ่นจะเอาเงินเดือนประกันตนในแต่ละเดือนมาบวกกันแล้วมาเสลี่ยนะมาบวกกันแล้วมาเสลี่ยจากที่เคยจ่ายสูงๆมาเลือกต่ำมันก็จะดึงลงนะดีแท้มันให้รักษาระดับเก่าถ้าระดับเก่ามันต่ำเฮาก็สามารถเพิ่มระดับสมัครใหม่ก็คือเป็นเพดานเก้าส่วนห้อยของ2,700,000สูงสุดสำหรับผู้สมัครใหม่แต่สำหรับท่านใดที่เงินเดือนสูงเคยจ่ายเงินสมทบใกล้สิบบำนาญแล้วเงินเดือนแจ้งมา4,500,000ท่านควรจะรักษาระดับเก่าหันไว้จ่ายเติมอีกบ่พอ5ปีก็จ่ายเติมอีก5ปีบ่พอ2ปีก็จ่ายเติมอีก2ปีให้มันครบแล้วเงินบำนาญของท่านก็จะหมายความว่าบ่ลดลงนะบ่ลดลงจากแต่ก่อนอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะฝากไว้เพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็มีแล้วเนาะกรณีที่ว่าใกล้สิบำนาญเพิ่นมาจ่ายสมัครใจต่อเมื่อก่อนนี่เคยจ่าย4,500,000อยู่นำบริษัทวันนี้ออกจากบริษัทแล้วยังอีกประมาณ2ปีก็จึงได้บำนาญเพิ่นก็มาจ่ายต่อแต่เพิ่นผัดเลือกวงเงินต่ำลดตัวเงินเดือนที่เคยจ่ายเวลาบำนาญมาเงินเดือนก็ลดลงลดลงความจริงแล้วพนักงานเฮานี่ก็อาจจะมีการแนะนำเนาะว่าใกล้สิบำนาญแล้วบ่ควรรักษาไว้เนาะตัวระดับที่สูงไว้เพื่อบ่ให้เงินบำนาญลดแต่ว่าก็ปัดสะจากบ่ได้เนาะปัดสะจากบ่ได้บางเทื่อก็อาจจะเป็นบ่ได้ถามละเอียดบ่นะพนักงานบ่ได้ถามละเอียดหรือว่าผู้ประกันตนมาแล้วก็เลือกเองเลยว่าสิเอาวงเงินเท่านี้นะนะเฮาก็ตามความสมัครใจนะแต่ว่าด้วยหลักการโดยพื้นฐานแล้วถ้าว่าผู้ที่ใกล้จะบำนาญแล้วพนักงานเฮานี่จะแนะนำนะว่าให้เลือกระดับวงเงินประกันตนในระดับเก่าที่สูงไว้นะบ่ให้เลือกลดลงเพื่อป้องกันบ่ให้เงินบำนาญของท่านลดลงนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่มาโอมอารมณ์ให้กับบรรดาท่านได้รับฟังเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะหวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังมีรายการก็คือสมาชิกประกันสังคมของพวกเราได้เห็นความสำคัญในจุดนี้ก็คือย้ำว่ากรณีที่ท่านยึดจ่ายมาหลายปีเนาะเงินของท่านประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้ถึงว่าจะหยุดจ่ายมาแล้ว5ปี10ปี20ปี30 40ปีแล้วก็ตามนะ
ดีที่สุดมาสมัครใจต่อแต่คณะทานบ่สมัครใจต่อก็คือไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทมันก็จะเป็นออโต้บริษัทก็จะแจ้งมาอยู่แล้วมันก็จะต่อกันอยู่แล้วเนาะหรือทานบ่ได้เข้าเลยสู่ระบบดังกล่าวออกเวียกไปบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นําบริษัทอย่างต่างๆเป็นอาชีพอิสระอย่าลืมว่าให้ชื่อว่าทานเคยเป็นสมาชิกประกันสังคมถ้าว่าอายุครบ60ปีแล้วให้กลับคืนมาหาประกันสังคมพร้อมด้วยถือปึ้มสมโนครัวเข้ามาถ้าว่าบัตรของทานสูญเสียไปแล้วเนาะบัตรบ่เห็นบัตรเสียถือปึ้มสมโนครัวของทานเข้ามาเมื่ออายุครบ60ปีแล้วพนักงานจะกวดข้อมูลถ้าว่าเงื่อนไขของทานบ่ครบบำนาญก็จะไล่เป็นบำเหน็จแต่คันว่าปีการครบบำนาญพวกเขาก็จะไล่เป็นบำนาญให้ทานได้รับไปตลอดชีวิตถึงว่าจะบ่ได้จ่ายเงินมาต่อเนื่องก็ตามเนาะแต่ว่าเงินบำนาญก็จะน้อยเพราะว่าปีการเฮาบ่หลายปีสมทบนี่บ่หลายก็จะได้ตามที่เฮาได้มีการสมทบเข้ามาเนาะก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นความรู้ให้แก่สมาชิกประกันสังคมก็แล้วกันเนาะกรณีที่มีการหยุดจ่ายเงินต่างๆเนาะอย่าลืมว่าเงินเพิ่นยังคงรักษาไว้ให้คือเก่าจนกว่าอายุจะครบ60ปีเนาะก็บ่สามารถขอก่อนได้ถ้าว่าอายุยังบ่ทันได้ครบ60ปีเนาะต้องแม่นเพศหญิงเพศชายต้องครบ60ปีถ้าว่ามีการหยุดจ่ายมาหลายปีต้องครบ60ปีจึงจะสามารถขอเงินคืนได้แต่ว่าคันว่าคันมีการสมทบมาเงินตามปกติก็คือแม่นเพศหญิงก็แม่น55เพศชาย60ปีเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับสมัครใจก็สามารถขอได้ตามระเบียบการเนาะก็ขอขอบใจในการติดตามฟังรายการของพวกเข้ามาจนถึงปัจจุบันเนาะขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเนาะค้าขายก็ขอให้ขายดีร่ำรวยร่ำรวยกันหมดสุขสุขคนกันแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีภาพลาไปก่อนสบายดี

องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ขะพักเวียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันปลดฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม่นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากรู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักในรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทหับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งแม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้หับฟังติดตามหับฟังได้เป็นประจำวันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่16โมงหา16โมง30ทาง FM 103.7 MHz หรือหับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันที่29เดือนกรกฎปี2026เนาะมื้อนี้วันพุธแล้วแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญของชาวพุทธของพวกเขานั่นก็คือวันบุญเข้าพรรษาเข้าพรรษาประเพณีอันดีงามดังนั้นพวกเขาทุกคนต้องพร้อมกันปฏิบัติตามแนวทางศีลธรรมคนลาวสาวพุทธทุกคนยอมฮู้ดีว่าบุญเข้าพรรษาแม่นหนึ่งใน22ของ14ของลาวติดพันกับประเพณีอันดีงามที่พวกเขาเคยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลแล้วยิ่งปัจจุบันสิ่งดีๆเหล่านั้นพร้อมได้รับการเสริมขยายให้กว้างขวางสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคที่ว่าส่งเสริมวัฒนธรรมสิ่งที่ดีงามแก้ไขสิ่งที่บกพร่องบ่สอดคล้องกับแนวทางให้หมดไปบุญเข้าพรรษาเพิ่นจัดขึ้นในมื้อเพ็ง15ค่ําเดือน8ทุกๆปีและปี2026นี้ก็แม่นกงกับวันพุธที่29กรกฎแล้วบุญเข้าพรรษามีความสําคัญแนวใดท่านผู้ฟังแน่นอนว่าความหมายความสําคัญของงานบุญเข้าพรรษาในความเป็นจริงแล้วภายหลังที่พระสงฆ์สามเณรได้ออกเผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเวลา9เดือนและในระยะเข้าพรรษานี้สัมผัสถึกฤดูฝนแดแก่ยาวเป็นเวลา3เดือนพระสงฆ์องค์เจ้ามีความยุ่งยากจึงหยุดเดินทางเพื่อจำพรรษาระยะนี้พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยบ่ไปข้างแฮมที่บ่อนอื่นหรือที่เอิ้นทั่วไปว่าจำพรรษานั่นเองเพื่อศึกษาค้นคว้าพระธรรมวินัยและ

ค้นคว้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงท้องแล้วยังมีสาวพุทธศาสนิกชนอีกจำนวนหลายท่านที่ถือเอาโอกาสนี้เพื่อพักผ่อนทางจิตใจเข้าบำเพ็ญภาวนาอย่างจริงจังขูดเก่าจิตใจของตนเองให้สะอาดด้วยการลดละเลิกกิเลสตัณหาอบายมุขต่างๆตื่มอีกหวังให้มีจิตใจสงบสะอาดได้กุศลผลบุญปราศจากมลพิษทางบาปกันมีหลายคนถึงแม้นว่าจะใช้เวลาเพียงแต่3เดือนเท่านั้นแต่กระเสือว่าจะเฮ็ดให้ใจผู้ที่ตั้งใจต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่วแน่ก็เฮ็ดให้จิตใจเป็นสุขเนาะบ่ไปรบกวนเบียดเบียนแต่ต้องถึงวัตถุหรือจิตใจของบุคคลอื่นก็คือประเทศชาติบ้านเมืองนี้จิตใจสงบบ่ลักโลภโกรธหลงหรือแลนำวัตถุเงินคำของมีค่าแต่ประการใดแต่ให้ดีแท้สิ่งดังกล่าวนี้เนาะอยากให้เกิดขึ้นนำจิตใจของสาวพุทธศาสนิกชนเฮาตลอดปีหั่นแหละหรืออย่างน้อยในระยะ9เดือนที่บ่ได้เข้าพรรษานั้นคิดว่าอาจจะเฮ็ดให้ทุกคนในสังคมนี่มีความสงบและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีเข้าพรรษานี้มาร่วมกันรักษาและสืบสานวัฒนธรรมที่สวยสดงดงามนี้เพื่อให้ยังคงอยู่กับพวกเขาตลอดไปเอาท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นบางส่วนที่ทางรายการชีวิตติดพันสังคมนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังเกี่ยวกับบุญเข้าพรรษาประเพณีอันดีงามทุกคนพร้อมกันปฏิบัติตามแนวทางของศีลธรรมเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยังต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการมาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมมาที่ปัญหาเรื่องขี้เหนียวกันแน่ท่านผู้ฟังที่หักแพงในปัจจุบันนี้ก็สังคมก็ให้ความสนใจหลายเรื่องเกี่ยวกับปัญหาขี้เหนียวพอก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่ว่ามันเกิดขึ้นมีกลุ่มคนบางคนเอาขี้เหนียวไปทิ่มใส่ดินเปาวางแคมป์ทางต่างๆก็มีว่าเรื่องว่าปัญหาขี้เหนียวนี่นะทุกคนต้องได้ร่วมมือกันในการกำจัดขี้เหนียวอย่างจริงจังเพราะปัญหาขี้เหนียวตกข้างตามจุดต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์เกิดจากหลายสาเหตุทั้งจากแขนงการผู้รับผิดชอบผู้ประกอบการประชาชนระบบโค้งรางรวมถึงสภาพด้านเศรษฐกิจและก็การขาดแคลนแรงงานซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อเวียกงานการเก็บเยี่ยงขี้เหนียวและการขนส่งขี้เหนียวในวันที่27กรกฎาคม2026ท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าองค์การคุ้มครองและบริการคุ้มครองตัวเมืองนครหลวงจันทน์หรือคบต.ได้ให้ฮู้ว่าสาเหตุที่พาให้เกิดมีสภาพขี้เหนียวตกข้างตามจุดต่างๆในเมืองแม่นเกิดมาจากหลายสาเหตุเป็นต้นก็แม่นด้านบริษัทผู้ประกอบการซึ่งเป็นภาคส่วนรับผิดชอบโดยกงต่อการเก็บเมี่ยนและการขนส่งขี้เหนียวยังมีบางบริษัทที่ขีดความสามารถด้านการบริการยังบ่ทันเข้มแข็งเท่าที่ควรเป็นต้นพาหนะเปเพขาดแคลนแรงงานและอื่นๆเฮ็ดให้การเก็บเมี่ยนและการขนส่งขี้เหนียวอยู่บางเขตนี้บ่สามารถดำเนินได้ตามแผนและเกิดมีห่างเสียงจมว่าจากสังคมต่อกับการบริการเป็นแต่ละระยะประชาชนและภาคส่วนผลิตขี้เหนียวจำนวนหนึ่งก็ยังบ่เข้าใจเฮ็ดสัญญาเก็บเมี่ยนขี้เหนียวอีกทั้งยังมีการสวยโอกาสลักถิ่มขี้เหนียวซะซ้ายตามสถานที่ต่างๆทิ่มตามดินเป้าวางห้องระบายน้ำและกับแม่น้ำลำเซรวมถึงการจุดเผาขี้เหนียวนอกนั้นนอกการเฮ็ดสัญญาเก็บเมี่ยนขี้เหนียวบางกรณีก็ยังบ่สอดคล้องกับปริมาณขี้เหนียวที่ผลิตขึ้นตัวจริงและด้านพื้นฐานโครงรางและเส้นทางในบางเขตก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าบริการเก็บเมี่ยนและกับขนส่งขี้เหนียวการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมและระเบียบการว่าด้วยการคุ้มครองและการกำจัดขี้เหนียวก็ยังบ่กว้างขวางและทั่วถึงสภาพด้านเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อราคาน้ำมันเสื้อไฟที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานก็ยังเป็นสิ่งท้าทายที่ส่งผลต่อต้นทุนและประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกเก็บเมี่ยนและขนส่งขี้เหนียวฮั้นอย่างไรก็ตามเนาะการแก้ไขปัญหาขี้เหนียวที่ตกค้างในตัวเมืองจำเป็นต้องได้อาศัยการร่วมมือจากทุกภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐภาคธุรกิจองค์การปกครองท้องถิ่นและกับประชาชนในการปฏิบัติตามนิติกรรมร่วมกันรักษาความสะอาดและสร้างนครหลวงเวียงจันทน์ให้สะอาดเป็นระเบียบและน่าอยู่ยืนยงท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นบางส่วนของปัญหาที่เว้าเรื่องการกำจัดขี้เหนียวอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาเอาตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกและยามต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

้อนรับทุกท่านกับพื้นกับสุรายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั้นท่านผู้ฟังมาฟังอีกหนึ่งข่าวที่เพิ่นมีการซี้แจงประเด็นสังคมกรณีอินฟูทานหนึ่งถ่ายคลิปว่าเด็กน้อยขี่รถถีบอยู่สวนสาธารณะแคมป์ของปากเสแล้วถูกยิงสาวเวียดนามหันไหลท่านสีทนแก้วภูวงที่ปรึกษากลุ่มบริษัทจำปาคำในฐานะผู้คุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาสวนสาธารณะแคมป์ของนครปากเสแขวงจำปาซักได้ถแถลงซี้แจงในวันที่28กรกฎาคม2016นี้ว่าจากกรณีมีผู้นำไส้สื่อสังคมออนไลน์ถ่ายคลิปลง Facebook เกี่ยวกับการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของเหตุให้สังคมมีความสับสนและเข้าใจไปในทางที่บ่สร้างสรรค์ส่วนสาธารณะแคมป์ของยูนิคอนปากเสเมืองพนทองได้ศึกษาสำรวจมาปี2018และได้เซ็นสัญญาสัมปทานโครงการเดือนกันยายน2023ซึ่งกิจกรรมต้นต่อก็แม่นมีตลาดกลางคืนมีตลาดห้องแถวถาวรห้านกาแฟห้านอาหารห้านขายเครื่องทีละนึกตลาดกลางคืนและสวนสนุกออกแบบให้มีความทันสมัยสามารถรองรับผู้ประกอบการซื้อขายสามารถจัดขายย่อยขนาดน้อยต่างๆได้ตามเหมาะสมให้บริการซื้อขายแต่เวลา 17:00 นจนถึงเวลา 22:00 นพร้อมนี้ก็ได้มีการเก็บเมี่ยนให้มีความสะอาดเพื่อให้สามารถบริการผู้ซื้อนักท่องเที่ยวโดยเน้นสินค้าที่ผลิตภายในแขวงเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตของประชาชนและการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของก็มีระเบียบในการคุ้มครองโดยเฉพาะก็แม่นห้ามบ่ให้ขับรถเข้ามาในบริเวณตลาดห้ามบ่ให้ขับรถทุกชนิดขึ้นคูกันน้ำแคมป์ของและห้ามเอารถทุกชนิดเข้าในส่วนสาธารณะเพราะว่าทางบริษัทได้มีบ่อนจอดรถจักรและรถใหญ่ต่างหากอยู่แล้วในกรณีที่ลูกค้าเอารถไฟฟ้ามาเองทางบริษัทอนุญาตให้ขี่อยู่บริเวณเบื้องใต้ของส่วนสาธารณะซึ่งจุดประสงค์ก็เพื่อหลีกเว้นบ่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนที่มาใช้บริการในส่วนสาธารณะย้อนนั้นเนาะผู้อยู่บริเวณนี้นะจึงมีการกวดกะอย่างเข้มงวดและนอกจากนั้นภายในตลาดก็ยังมีสวนสนุกขนาดน้อยและมีบริการรถซิ่งไฟฟ้าเพื่อบริการลูกค้าผู้ที่มาเที่ยวผู้ที่เฮ็ดหน้าที่ในการบริการก็คือลูกจ้างของบริษัทเป็นคนเวียดนามซึ่งถือพาสปอร์ตต่างด้าวที่มาประกอบการอาชีพอยู่แล้วอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกรณีนักท่องเที่ยวผู้ที่มาเที่ยวสมหรือว่าลูกค้าที่มาลินมานำใช้บริการถ้ามีอันใดที่บ่เข้าใจก็สามารถติดต่อสอบถามพนักงานผู้ที่เฮ็ดหน้าที่บริการแลกห้านขายเครื่องภายในตลาดได้ในตอนหน้านี้ทางบริษัทเจ้าใจใส่สร้างป้ายห้ามและป้ายเตือนต่างๆตามแต่ละจุดให้ละเอียดจ่าแจ้งเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวสมนอกจากนี้กันมีการฝึกอบรมทักษะวิธีการและเทคนิคในการให้บริการให้แก่พนักงานและกรรมกรที่เฮ็ดหน้าที่บริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของเพื่อบริการแขกคนให้นับมือดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนแหละท่านผู้ฟังเนาะหากว่ามีห้างห้านมีจุดให้บริการต่างๆนี่พนักงานก็ดีมีความสำคัญแท้ๆในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวบริการดีก็เจ้าก็ประทับใจแล้วก็อยากกลับมาใหม่เนาะเอาตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาอย่าลืมฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:00 น. หา 16:30 น. มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ประกันสังคมให้ทานได้หลายประกันปินปัวสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับสิทธิผลประโยชน์อย่างเดคุ้มครองเวลาออกลูกจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นหลายเดือนท่านสามารถสะสมปีการไว้รับบำนาญในเวลาเกษียณอายุบำนาญมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เอิ้นว่าอุดหนุนป่วยการหากผู้ประกันตนเจ็บเป็นยาวนานก็จะได้รับเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานผู้ประกันตนที่โชคร้ายเสียชีวิตประกันสังคมจะมอบเงินอุดหนุนเสียชีวิตและยังจะได้รับอุดหนุนเป็นหลายเดือนเบิ่งแยงสมาชิกครอบครัวนำเติมอีกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่องค์การประกันสังคมแห่งชาติตั้งอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือห้องการประกันสังคมอยู่ทุกแขวงทั่วประเทศท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวรอบบ้านผ่านเมือง
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคม ค.ศ. 2026สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้ตอนต้นของรายการพวกเฮาจะมาที่เมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะสิเป็นทางเมืองจันทบุรีนี่ก็เป็นหนึ่งของนครในเป็นเมืองหนึ่งเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ที่ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติการประกาศสั่งตั้งตาแสงและซึ่งเมืองจันทบุรีก็มีอยู่3ตาแสง1ใน3ตาแสงนั่นก็แม่นตาแสงพลต้องที่เพิ่นได้ประกาศก่อนประกาศทําอิฐเลยของเมืองจันทบุรีในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆที่ภายหลังประกาศการสั่งตั้งตาแสงแล้วการอำนวยความสะดวกการบริการให้แก่ประชาชนการจัดตั้งปฏิบัติมีข้อยุ่งยากข้อสะดวกคือแนวใดอยากให้ประชาชนได้ฮู้คือแนวใดแน่ว่าก่อนสิมาใช้อันน่ะเซ็นเอกสารต่างๆอยู่ตาแสงนี่สิมีขั้นตอนใดแน่มื้อนี้พวกเฮาได้รับเกียรติจากท่านไสเจริญทองฟางวางกีประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงพลต้องเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้เพิ่นจะมาชี้แจงอธิบายให้ความกระจ่างแจ้งแก่ประชาชนที่ว่าผู้ใดที่มาสิมาเซ็นเอกสารต่างๆอยู่ทั้งเมืองตาแสงนี้เพิ่นจะให้มีเกี่ยมเอกสารอย่างแน่หรือว่าข้อข้องใจอีหยังตื่มตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านไสเจริญ
4: เจ้าสบายดี
3: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการของบ้านพันเมืองค่ะเจ้า
4: เจ้า
3: การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานโดยเฉพาะเป็นภายหลังที่ท่านได้ถึงมามอบหมายเป็นประธานปกครองตาแสงโดยสปอร์ตเมนตาแสงพุ่นต้องนะท่านเนาะเริ่มประกาศในแต่มือใดหามือแต่มือใดเป็นต้นมาแล้วปัจจุบันนี้ได้ดำเนินไปขึ้นได้ใดแล้วเจ้าเสล
4: ีเจ้าถือว่าตาแสงพุ่นต้องที่ขึ้นกับมือจันทบุรีก็เป็นตาแสงที่หนึ่งที่ทางอำนาจการปกครองทางนครหลวงก็คือทางเมืองก็ได้มาจัดตั้งปฏิบัติเวียนงานตาแสงนี้เป็นก่อนอื่นถือว่าพวกเขาตามที่ได้คุ้นคว้าพันมาจะเป็นตาแสงที่ประกาศสุดท้ายแต่ว่าอิงแทรกผมมีห้องต้องการนะอิงแทรกผมพร้อมของเรื่องงานท้องถิ่นถือว่าพวกเขาจำเป็นได้มาขอใช้ห้องการบ้านผลต้องสว่านนี้เป็นห้องการบริการเรื่องงานตาแสงเป็นพื้นฐานส่วนขาวเน
3: า
4: ะส่วนห้องการถาวรนั่นแท้มันจะได้คุ้นคั่วอยู่ของเขตบ้านสีดำดวน
3: เจ้า
4: จังสันเพ พอเฮาได้นะกล้าเกียมแบบยิบด่วนนี่มันใช้เวลาเป็น2อาทิตย์ถือว่ามันทุกเวียกงานหอบด้านสําหรับสําเร็จแล้วก็ได้เริ่มประกาศวันที่10เดือนกรกฎคมนะ2026นี้เป็นต้นมาถือว่าพวกเราได้นะดําเนินการบริการนะเวียกงานตาแสงนี้มาเป็น2อาทิตย์จําชั้นถือว่าเกี่ยวกับเวียกงานดังกล่าวนี้พวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติในนี้ก็มีอันสะดวกอันยุ่งยากและพูดเงียบสะท้อนได้และสิจะได้ซอกหาทิศทางแก้ไขในสภาวะ
3: จ้า
4: ตัวนี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่พวกเราได้เริ่มปฏิบัติมาเห็นว่าก็มีความหมายความสำคัญต่อเรื่องงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วเมืองกันทบุรีเฮาก็เป็นเมืองหนึ่งที่มี30หมู่บ้านนะแล้วมาแบ่งกันแต่สิ่งต้องนี้ได้ครับหมอหมาย9บาทตาแสงวัดจันทร์เป็น15บาทตาแสงหนองทานี่เป็น6บาทเนาะส่วน9บาทแมนการที่เริ่มถือว่าทางห้องว่าการปกครองก็คือคณะจัดตั้งเมืองก็ได้แจ้งให้ถอนเอากาของในบ้านนั้นคืนไปหาก็จะตั้งคันถึงเพื่อจะได้ประกอบกาไม้มาให้ทางอำนาจการปกครองบ้านท้องถิ่นถือว่ามันในระยะที่พวกเราปฏิบัตินั้นมาถือว่าบ้านนี้ก็ถือว่าบ่มีกาจามของบ้านแล้วที่ได้ใส่ในกาเก่าหันส
3: ่
4: วนว่ากาไม้ก็ยังบ่ทันได้ส่งมาให้บ้านส่วนพวกเราเห็นว่าเรื่องงานตัวนี้ก็ได้พบความยากยิงใส่สภาพล้วงและแมนการสิเว้าเรียกค่าเขียมตาแสงนี้มันก็ได้ดำเนินมาเป็นปีปลายคร
3: ับ
4: แต่ว่าคณะจะตั้งส่วนการพักเพื่อได้ครับที่นำจากองค์การส่วนการพักให้แจ้งการและก็คำสั่งแนะนำตามลำดับแต่ละระยะมาถึงมือนี้จึงสามารถจะตั้งปฏิบัติได้แล้วมาเบิ่งโดยรวมก็คือโครงสร้างอยู่ในขั้นศูนย์กลางเนาะอันที่ว่าเราที่ว่ามันความพร้อมของการส่วนกลางนี้ก็ยังบ่ทันได้ครับกันเผยแพร่ยังทั่วถึงน
3: ะ
4: ตัวนี้พวกเราจะเห็นจะแจ้งว่าเวลาพวกเราจะตั้งปฏิบัติเว้าเรื่องนิติกรรมกับบรรดาเอกสารนับทางภาครัฐและเอกชนถือว่าห้างเอกสารต่างๆนี้บางกระทรวงเจ้าก็ได้เข้าใจแล้วกับปรับตัวทันกับสภาพในเมื่อมีอำนาจการปกครองท้องถิ่นคือตาเสียงนี
3: ้
4: ได้บางกระทรวงบางกรมหรือบางโครงการหรือว่าบริษัทต่างๆนี้
3: เจ้า
4: ก็เจ้าก็ยังบ่ทันได้กำได้อย่างหนักแน่น
3: เจ้า
4: แล้วการสร้างห้างเอกสารกับเจ้าที่อยากพึ่งพาทางอำนาจการปกครองเรายั่งยืนนี้ก็ยังเป็นการที่เฮ็ดแบบฟอร์มเก่าอยู
3: ่
4: ยังใช้อยู่ในบ้านอยู
3: ่
4: ตัวนี้ก็ฮู้แล้วว่าบ้านนี้ก็ยังบ่ได้ยุบเพราะว่ายังสิเป็นบ้านสมโซนแต่อยู่ในหั่นโครงสร้างสิทธิ์พระบทบาทเขาเจ้ายังห้างเอกสารคราวนี้ยังบ่ทันถูกตามสิทธิ์พระบทบาทตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงใหม่2025นี้เพื่อเฮ็ดให้เวียงงานพวกเฮานี้ก็ได้ปรับไปปรับมาเพราะว่าในเมื่อเห็นจังซั่นแล้วก็ย้อนความจําเป็นของผู้สมใจก็คือประชาชนเข้ามาบริการเนาะบางเวียกงานก็เป็นเวียกงานที่ว่าคือฮิบด้วนก็คือการเจ็บเป็น
3: เจ้า
4: ฮิบด้วนก็คือการที่จะไปร่วมงานหรือว่าผ่านใบพันเดนต่างๆเพื่อจะไปต่างประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราก็จังได้ออกหนังสือยั่งยืนกรณีว่าเอกสารเจ้ามาบ่ทางถึงสิทธิ์พระบบาทระยะเราจะสร้างใบยั่งยืนครับห้องเอกสารดังกล่าวนี้มันสามารถผ่านได้เพราะมีข้อมูลชัดเจนจากพื้นฐานบ้านที่ขึ้นกับตัดแสงของเราแต่บางเอกสารที่จะบ่จะแจ้งเราจะได้ติดต่อหรือว่านำขึ้นไปให้บ้านยั่งยืนขึ้นเพื่อเป็นบทอีกเพราะว่าการผ่านเอกสารนี้มันก็มีความเสี่ยงหลายอย่างคือเอกสารที่สำคัญที่ว่าคือกับเรื่องเศรษฐกิจมีมูลค่าสูงหรือว่าการเก็บกรรมสถิติของคนพักเศร้าหรือว่าการย้ายออกย้ายเข้าของประชาชน ของบริษัทวันนี้ที่บุคคลอันนี้ก็เป็นเรียกสำคัญเพราะว่ามันก็แก้วถึงทรัพย์สินที่มีมูลค่าและก็มีความเสี่ยงในการที่จะคุ้มครองประชาชนและนำใส่เอกสารนั้นเก่าไปสะพอนาหรือจะมีอันปลอมแปลงบ่มีอันตีกลับเนื้อใดพอเราก็เห็นว่ามีความเสี่ยงกระสันพอเราต้องได้หิมฮ้อนการแก้ไขดังกล่าวก็ให้มีข้อมูลอ้างอิงเอกสารที่มีความเสี่ยงพอเราจะได้ให้เจ้าของเอกสารก็ปี้สำเนาไว้พอเราเพื่อเป็นตัวยั่งยืนและจะได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเหตุให้ไปตามรวงเดียวกันอันนี้เป็นพวกเราได้มีสติตัวนี้เพื่อเป็นพื้นฐานอันใดที่ว่าโบละเอียดเขียนโบมีตามที่อยู่ในระบุเอกสารจะมีป้องว่างเนาะเขียนโบครบเซ็นโบทึกหรือว่าจะเป็นการที่เขาห้องการนะคือดาวรถเนาะแล้วก็การไปซื้อขายพาหนะกันเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเคยมีบ่เฮียนมาแต่ตาแสงอื่นแล้วเนาะแล้วพอจะได้เบิ่งความละเอียดเพื่ออันน่ะเฮ็ดให้เอกสารดังกล่าวนี้ไปด้วยดีเพื่อบ่ให้เป็นช่องว่างตีกับมหาตาแสงเฮาที่จะมีความเสี่ยงในการกระทำผิดตัวนี้แม่นพวกเฮาก็มีสติที่สุดเลยได้ซี้นำให้อ้ายน้องนี่ให้กวดละเอียดถ้าบ่ละเอียดจะไม่ให้เจ้าของเอกสารกลับคืนไปปรับปรุงตัวนี้ก็แม่นเรื่องนึงถึงว่าพวกเขาผ่านพวกเขาต้องได้เก็บข้อมูลเป็นเอกสารที่ติดพันกับเรื่องความเสี่ยงตัวนี้นะมั้งเป็นสิ่งที่พวกเขาเพาะตัวนี้เนาะ
3: เจ้า
4: เห็นว่าเรื่องงานนี้ก็เป็นมีความเหมาะสมในการปกครองท้องถิ่นแต่ยุ่งยากของพวกเขาด้านวิชาการก็คือพนักงานเขามันมีจำกัดเรื่องงานบริหารนี่มันคล้ายคือกับรัฐวิสาหกิจนะมีงานในการนะเปิดสังตังตาแสงนี่มีการบริการมีการเก็บค่าธรรมเนียมโดยอิงใส่แจ้งการระเบียบการของแผนกการเงินถือว่าเพิ่นได้ตกลงมอบหมายเป็นพื้นฐานเป็นเอกสารบริการประสนมี55รายการแล้วการเก็บค่าธรรมเนียมนี่แม่นต้องได้เข้าระบบเพื่อเป็นบัญชีเฉพาะของการเงินกับธนาคารเป็นผู้มาเปิดแต่ว่าสามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละมือเงินเข้าเท่าไหร่มันจะมีบินออกมาแล้วก็สามารถรับรู้ว่ามือนี้ไรรับเบี้ยงานตัดแสงเข้านี่ได้เท่าไหร่ตัวนี้พวกเราสามารถชี้แจงที่ละมือแต่พอ4โมง4โมงเครื่องนี้แล้วมันรายการระบบตัวนี้ถือว่าจะปิดอัตโนมัติเนาะปิดอัตโนมัติถือว่าเอกสารถือว่าจะได้ยุดบ่ได้ผ่านเพราะว่ามันเป็นกำหนดของระเบียบการเงินเฉพาะส่วนว่าเอกสารที่ค้างจะได้แก้ไขใส่มือต่อไปตามมูลราชการตัวนี้แล้วมันก็เอาที่ได้เห็นว่ามีความจำเป็นที่พวกเราจะได้พยายามปรับปรุงและก็ควบคุมเรื่องงานดังกล่าวนี้ให้มีความนักแน่นโปร่งใสถ้าว่าพวกเราคุมบ่ได้มันจะเป็นการหัวไหลเฮ็ดให้การกวดกาตรวจสอบนี่พวกผมยุ่งยากฉะนั้นพวกเราจึงพยายามนะให้ระบบเรียกบริการนี้ให้มันไปตามระบบที่ขั้นถึงกำหนดไว้แล้วส่วนพนักงานที่พวกเรานี่มันก็มีพนักงานที่คันเทิงมอบหมายลงกสหฐานประจำตาแสงมีจำนวน8สหายจากนครหลวงในแม่น2สหายจากคันเมืองในแม่น6สหายเนาะแล้วส่วนเวียกที่พวกเราได้กำหนดอยู่ในคันตาแสงคือเวียกบริการด้านวิชาการนี้มันมีทั้งหมดนี่แม่นนำรวมทั้งคณะนี่แม่น12สหายส่วนมี5หน่วยงานที่พวกเราได้มาขับไส้บริการคือหน่วยงานพักผมกันจะตั้งมหาสนนะครับหน่วยงานวัฒนธรรมสังคม หน่วยงานเศรษฐกิจการเงินมีหน่วยงานบริหารการปกครองหน่วยงานปกสปกสแล้วจะว่าอยู่ใน5หน่วยงานนี้พนักงานมีแต่หัวหน้าเดียววิชาการบ่มีอยู่ใน4หน่วยงานนี่มันมีแต่หัวหน้าเดียว
3: ส่วนหน่วยงานใดนี่เจ้า4หน่วยงาน
4: 4หน่วยงานก็มีนอกจากหน่วยงานปกสปกสนี่ถือว่าจะมีหัวหน้าแล้วก็มีห้องวิชาการมี5สหายที่บรรจุใส่หั่น
3: จ้ะ
4: เป็นอันนั้นแล้วพวกเฮานําใช้พนักงานก็สถานนี้มาช่วยแบ่งความรับผิดชอบให้พนักงานสถานนี้ช่วยพนักงานวิศวกรรมของตาแสงพวกเฮาถือว่าเป็นเรียกหนึ่งที่พวกเฮายังพอจะได้คุ้นคั่ววิศวกรรมเพื่อบรรจุเพราะว่าอิงใจนาเวียกอยู่แล้วขั้นเมืองมี27ห้องการเวียกที่จะมาซุ่มใส่อันตาแสงนี้ยากบ่ยากตามกันผมต้องการที่ยังบ่ได้วิศการเจ้าเจ้าของการต้องมาอยู่ตาแสงห้องการล่านึงตาแสงมันจึงเป็นการที่ทับห้องเรียกต่อคันเมืองอะไรนักกลวงอันนี้นะแม่นอย่างงานหนึ่งที่พวกเราจะได้คุ้นควรในต่อหน้านอนอยู่หั่นที่พวกเรายังคาดเขินแม่นอันนั้นผมก็จะตั้งมาสุดเนาะคือว่าประธานแนวตาแสงก็ยังบ่ทันได้บรรจุประธานไม่ยิงก็ยังบ่ทันบรรจุท่านประธานเลขาสาวนุ่มนี่ก็ยังบ่ทันได้บรรจุแต่ตัวนี้มันก็โดยสมทบกับคันเมืององค์การจัดตั้งมหาชนของคันเมืองจะเป็นผู้คุ้นครัวเนาะส่วนว่าองค์การจัดตั้งมียิงนี่ได้ประกาศแล้ว
3: เจ้า
4: แต่ว่ายังบ่ทันได้มีพนักงานมารับใช้เนาะตัวนี้ก็เป็นเวียกที่พวกเฮาที่จะได้นะคุณครัวในบทนี้ส่วนนะเวียกนะกรรมบาลนี้ก็ยิ่งใช้นะทั้งใส่ตั้งเพิ่นจะสิบรรจุเข้าบ่หรือว่าเพิ่นจะสิบ่บรรจุเข้าบ่ตัวนี้ก็สิได้คุณครัวคืนส่วนว่าแนวองค์การนะแม่หญิงสาวนุ่มและนักรบเก่านี้อย่าบ่อยากก็สิได้มาบรรจุอยู่ในคันตาแสงตัวนี้เนาะแต่ยังบ่ทันได้ประกาศเพราะว่าประกาศแต่มีหญิงองค์การจัดตั้งมีหญิงนี้แต่ว่าส่วนองค์การจัดตั้งนะสามองค์การจัดตั้งนั้นยังบ่ทันได้ครับของอันนี้ก็เป็นเวียกของคันเทิงจะได้คุ้นครัวมาหาขนาดองค์การจัดตั้งตรงถิ่นพวกเฮานี
3: ้เจ้าแล้วนั้นประธานที่ว่าเป็นองค์การจัดตั้งมหาชนนี่เนาะประธานสภามีหญิงประธานกรรมบาลแต่ละประธานนี่เฮาจะเอิ้นใส่คําศัพท์คือใด
4: ก็ถือว่าก็อิงใส่ใส่ตั้งข้าเจ้าได้เอิ้นกันมาเนาะจาบ่ได้เปลี่ยนมีแต่เพิ่มแต่ตาแสงเข้าหรือว่าประธาน
3: สภาพมีหญิงตาแสง
4: จ้าประธาน
3: แม่เรา
4: ทั้งศาสตร์ตาแสง
3: ลงท้ายด้วยตาแสง
4: แม่ละตัวนี้เป็นว่าจําเป็นต้องได้มีตัวนี้เนาะ
3: ถ้าสมมุติว่าภายหลังที่เฮาประกอบเพื่อให้ครบกลุ่มจักการจะตั้งแล้วและบ้านเด้ที่ยังมีประธานสหพันธ์แม่หญิงบ้านที่กลายมาเป็นชุมชนยังรับผิดชอบภาระบทบาทคือเก่าบ่
4: แม่นตัวนี้ถือว่าแม่นก็มีเรื่องนิติกรรมของบ้านชุมชนบ้านนี้ออกมาแล้วถือว่าห้องการบ้านแล้วก็องค์การจัดตั้งของบ้านนี้ยังไว้คือเก่าคือว่าจะได้ลดจำนวนคณะบ้านลงเพราะว่าอิงใส่พันมานี่ก็บางบ้านนี่ก็มีฮอด3ห้อง4ห้องแต่เดี๋ยวนี้คิดว่าสิม
3: ี
4: อยู่ใน2ห้องนะตัวนี้ตาม
3: น
4: ิติกรรม
3: ประธานบ้านแล้วก็2มาก็มีห้อง2 2ห้องตัวนั้น
4: ตอนนี้ไม่เพิ่นได้มีนิติกรรมอย่างที่ฮัดคุมแล้วแต่ยังบ่ทันได้ประธานเผยๆยังทั่วถึงนะแล้วก็จะตั้งปฏิบัติว่าสิได้ปรับปรุงได้ใดแต่ก็เป็นเวียกเฉพาะในขั้นตอนต่อไปแล้วส่วนมาเวียกองค์การปกครองบ้านนี้หลังจากได้กาแล้วก็สิได้เบิ่งคืนและสิทธิ์ประบุบาทของบ้านนี้เอาตัวใดสิให้เป็นเวียกขัดตัวของบ้านเพราะว่าการที่หานมาเป็นตาแสงนี่ก็เห็นว่าการสร้างรายรับผ่านมานี่ ถือว่าก็ได้มีประตูเดียวของบ้านแต่ว่าการป้อนข้อมูลหรือว่าป้อนนะครับเข้าตามระบบนี้ยังบ่ทันได้เข้มงวดจะแจ้งเราเสนอเฮ็ดให้มีช่องว่างทางศาลเพิ่นจึงหั่นเอาตาแสงนี้เพื่อเป็นอำนาจรัฐเพราะว่าพนักงานคันบ้านคันหมานี้น้อยบ้านที่จะมีนะพนักงานรัฐไปเป็นประธานบ้านตัวนี้ก็ถือว่ามันคนจำเป็นที่เฮ็ดให้เรื่องงานของเฮานี่การพัฒนาซักซ่านะครับการกวดสอบถือว่ายังบ่ทันละเอียดละเอียดให้เรื่องงานตัวนี้พบผมยุ่งยากจำสันในเมื่อหันมาเป็นตาแสงนี้แล้วเรื่องยุ่งยากและก็สะดวกมันก็สิมีอันตามไปแต่พบอันใดที่ประสบข้องต้องได้หีบหอดแก้ไขปรับปรุงให้มันถูกทางทุกการเคลื่อนไหวให้อยู่ลุ่มกฎหมายจึงเฮ็ดให้มีความเชื่อถือต่อสังคมและประชาชนทั่วประเทศอันนี้
5: เจ้าเจ้าและอีกตัวนึงที่ประชาชนให้ความสนใจภายหลังประกาศเป็นตาแสงแล้วบ้านมาเป็นชุมชนก็คือยังมีบ้านที่ว่าให้แนะนําประชาชนอยู่และเอกสารต่างๆที่สิเฮาสิหางขึ้นมานี่จะต้องมีบ้านนําตื่มบ่ภายหลังที่ว่าเพิ่นยึดไปแล้วเนาะเพิ่นอันบ่แม่นเพิ่นยึดเพิ่นเก็บหีบเข้ากลับคืนแล้วยังสิมีกาประธานปกครองบ้านคืนมาอีกบ่
4: มีตัวนี้ถือว่าได้กำหนดนิติกรรมออกมาแล้วถือว่ามันจะเปลี่ยนคือโครงสร้างของการนะแม่นตัวอย่างว่าเมืองกินตบุรีตาแสงผลต้อง
5: บ้าน
4: ประธานบ้านใส่ครึ่งกลางตัวนี้มันห้างที่จำลองกับเจ้าเห็นออกมาเน
5: าะเจ้าก็คืออยู่ทางเทิงเป็นเมืองก่อน
4: เมืองก่อนเจ้า
5: เมืองแล้วก็ลงมา
4: ตาแสง
5: ตาเสง
4: แล้วอยู่ในเครื่องกลางอยู่เป็นประธานบ้าน
5: ครับแต่ว่าเมืองอันนั้นเมืองกับตาเสงจะเฮียงกัน
4: ก็ยังเบิ่ง
5: บ่ทันแต่เสียงกันน้อยนึง
4: ก็สินอนอย
5: ู่ได้เสียงน้อยนึงแต่ว่าบ้านนี่จะอยู่ระหว่างกลาง
4: กลางจ้า
5: ว่าซั่นซะ
4: เขาเจ้าจะบ่ใส่เป็นนายละเข้าห้องเป็นประธาน
5: ประธานเบิดว่าซั่นซะ
4: ประธาน
5: เจ้าแล้วบัดนี้ถ้าว่ามีกาของประธานบ้านมีกาตาแสงมีกาเมือง3คันแล้วแล้วประชาชนส่วนใหญ่จะสงสัยก็คือว่าเอ้าคําว่ามีฮอด3คันแล้วแล้วการที่จ่ายค่าธรรมเนียมมันสิบ่แม่นฮอด3ขั้นตอนแล้วมันสิเฮ็ดให้ประชาชนนี่สิ้นเปลืองตื่มบ่เพราะว่าไปจําบ้านแล้วป้าก็ว่าขอค่าธรรมเนียมแน่เด้อแล้วยังมาหาตาแสงก็ยังมีค่าธรรมเนียมแล้วที่ท่านเว้ามาว่ามาคันตาแสงพวกเขาจะมีผ่านประตูเดียวถ้ารายจ่ายรายหยังก็จะได้รับรู้เพื่อแจ้งให้คักคังกันเงินแต่บ้านเวลาเฮาไปเซ็นบ้านก็ยังมีค่าใช้จ่ายตัวนั้นมันก็สิเป็นอีกข้อนึงที่ว่ามีการเก็บค่าธรรมเนียมนั้นเฮาสิมีการจะตั้งปฏิบัติเพื่อเฮ็ดให้มันสอดคล้องกันแล้วก็การเก็บรายรับหรือว่าการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อบ่ให้เป็นห่างเสียงประชาชนทั้งตาแสงเฮามีทิศทางเพิ่นได
4: ้ตัวนี้ก็คันสิเว้าแล้วเรื่องงานตัวนี้ก็แม่นภายใต้การสิ้นนำพาจากศูนย์กลางมาท้องถิ่นถือว่าพวกเฮาจะเฮ็ดตามลำพังบ่ได้ต้องมีนิติกรรมฮัดคุ้มเวียกอันใดที่บ้านสามารถมีสิทธิ์นะยังยืนและเก็บค่าธรรมเนียมอันใดที่ว่าบ้านบ่มีสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมถือว่าตามกันสี่นำและนิติกรรมเพิ่นได้เผยแพร่ผ่านมานี่มันบ้านจะลงเลิกเรียกงานให้เรียกการเมืองแนวคิดศึกษาโอหมแล้วก็รับรู้เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสุขเสริมนะตัวอย่างว่าอุบัติเหตุบ่หรือว่าปัญหาขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าปัญหาที่ว่ามันปัญหาย่อท้อต่างๆนี้บ้านต้องได้ยั่งยืนรับรู้ว่าอันนี้เกิดขึ้นจากบ้านแท้มีอำนาจปกครองของบ้านรับรู้ยั่งยืนส่วนเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆนี้จะได้คุ้นครัวว่าอันใดสิให้บ้านแต่ว่าเรื่องงานน่ะที่พวกเฮาจะได้มอบให้บ้านต่อไปนี้ก็คือว่าสิเป็นเรื่องงานเรื่องเก็บค่าธรรมเนียมเรื่องนั่นภาษีที่ดินนี้แต่นี้ก็แม่นเรื่องหนึ่งที่ยังบ่ทันได้ถอนมาเป็นอันจะแจ้งให้ตาแสงรับผิดชอบเนาะยังนอนอยู่ในความรับผิดชอบของบ้านอยู่เพราะว่าบ้านมันจะกำได้ว่าแต่ละใบตาดินการสิทธิ์นำไส้ของประชาชนจะละเอียด ตัวนี้เป็นพวกเขาจะได้เพิ่งคืนว่าสะดวกหรือยุ่งยากอะไรต่อไปจะที่ได้ปรับปรุงคืนไหมตัวนี้แล้วคือว่าแหละถ้าว่าคือบทบันทึกที่ได้สร้างขึ้นอันนี้ก็เป็นบ้านก็มีสิทธิ์เซ็นเพราะว่าบันทึกดังกล่าวมันก็นอนอยู่ในขั้นพื้นฐานของบ้านของน้อยและพุทธละเมืองก็นอนอยู่ในขั้นบ้านบอกหรือว่าตัวนี้ก็เป็นเรียกหนึ่งที่จะได้ให้บ้านเป็นผู้สืบต่อเฮ็ดตัวนี้เน
5: า
4: ะ
5: แต่ว่ามีสองเรียกนี่เนาะท่านเนาะ
4: จ้ะ
5: สองเรียกนี้และเรียกอื่นๆที่โดยสปอร์ตเมนต์อนาการนานาให้บริการก็คือการเก็บค่าธรรมเนียมประชาชนที่ว่าการคุ้มครองอยู่ปัจจุบันนี้ตามหัวหน่วยธุรกิจตามองค์การสำนักงานต่างๆที่ตั้งอยู่ในบ้านนั้นๆมีการเก็บค่าปกสปอย่างนี้แม่นยังนำบ้านบ่หรือว่ายังตัดแสงพี่สิมาคุ้มครอง
4: เกี่ยวกับเรื่องเงินสุญญูนี้แม่นพวกเฮาคือเงินบำรุงกำลังปกสที่ประชาชนเสียนี่แม่นปัจจุบันนี้แม่นยังให้บ้านเป็นผู้ดำเนินอยู่ครับเงินสวัสดิการที่ช่วยเหลือครอบครัวที่มีการล้มเสียชีวิตต่างๆนี้ก็ยังให้บ้านเป็นผู้รับผิดชอบอยู่เนาะแต่ว่าต่อไปพวกเขาก็จะได้เบิ่งคืนว่าระเบียบการดังกล่าวนี้ต้องพยายามหันให้มหัดคุมตึมทำให้ใจแจ้งตึมเพราะว่าพันมาพวกเขาลงก็สถานนี้มักพอที่ว่าการจัดตั้งบ้านเก็บแล้วเราไปส่งให้ครอบครัวที่ได้มีความเสียหายตัวนี้ก็มีเรื่องหนึ่งแล้วก็มีการเป็นหนี้เป็นสินกันก็มีระหว่างของการจัดตั้งบ้านนี่ครับนี่ก็จะได้หันเข้าสู่ระเบียบถึงว่าจะมอบอันใดให้บ้านก็ต้องให้มันมีระเบียบการเพื่อให้กวดกาแก้ไขให้มันท่วงทันบ่ให้แซ่ไว้ก็อันนี้มันจึงเป็นเหตุให้ประชาชนจึงบ่มีการจงว่าบ่มีการสงสัยเฮ็ดอันใดก็ให้มันบ่โปร่งใสนํากันเท่านี้
5: มื้อนี้ก็ขอขอบใจทั้งท่านไซเจริญทองฟังวังกีประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงพูนต้องเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์หลายๆเจ้าที่ได้มาให้ความกระจ่างแจ้งต่อเวียกงานการประกาศสร้างตั้งตะแสงแล้วตะแสงมีพระบุตรบาทอย่างแน่ตะแสงเพิ่นจะอาจจะตั้งปฏิบัติให้การบริการประชาชนขึ้นใดการพัฒนาต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองขึ้นใดเข้าร่วมในเมืองขึ้นใดตัวนี้เพิ่นไกลความกระจ่างแจ้งเบิดละตัวใดที่ว่าประชาชนรับฟังแล้วมีข้อคงใจยังกะให้ติดต่อมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เพราะว่าพวกเขาจะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่จะมาสัมภาษณ์เพื่อนให้ความกระจ่างแจ้งแก่ประชาชนตื่นอีกเจ้ามื้อนี้ก็ขอขอบใจท่านหลายเจ้า
4: ขอบใจนำวิทยุกระจายเสียงพวกเขาถือว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญที่อยากใกล้ชิดเป็นกระบอกเสียงให้แก่ทางภาครัฐก็คือเอกชนเน
5: า
4: ะแล้วหวังว่าโอกาสต่อไปพวกเขาจะได้มีการได้เปลี่ยนวงเงียนและเหตุเวียงดังกล่าวนี้ให้ทั่วถึงและกระจายให้ทุกนะครับประชาชนที่ทั่วประเทศอีกได้ครับฮู้เพื่อเหตุให้เวียงงานดังกล่าวนี้มีการพัฒนาขึ้นนะขอขอบใจ
5: เจ้าท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
6: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
7: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
6: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
7: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
6: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
7: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
8: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ป ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
9: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมเวที Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ Lao TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเซนเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการสังหวมคำศัพท์ที่เพิ่นมีรายการประกอบส่วนทาง WhatsAppมีหลายคำศัพท์มีรายการมีคำว่าวีรชนและวีรบุรุษหนังสือและตำราระเบียบและวินัยจุดประสงค์และจุดหมายเป้าหมายและคาดหมายเนาะหลายคู่คำทั้งหมดมีอยู่5คู่คำเป็น10คำศัพท์มีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบัญหาภาษาลาวกับอาจ

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าทางโทรศัพท์ได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีคือเก่าแม่นบ่
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายคำศัพท์ที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นครูคำทำอิฐในมื้อนี้แม่นคำว่าวิรสนและวิรบุรุษอยากให้อาจารย์ช่วยใจแยกความคือความต่างและก็กรณีการนำไส
1: ้สบายดีท่านผู้ฟังในรายการที่นับถือและฮักแข็งวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำวิรสนและวิรบุรุษทั้งสองคำนี้เป็นคำนามที่ใส่ยกย่องบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญอดทนและได้อุทิศตนหรือสร้างคุณงามความดีอย่างยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติทั้งสองคำนี้มีความใกล้เคียงกันหลายถ้าว่าเมียนบ่ตามหลักภาษาศาสตร์คือเมียนคำรวมความหมายเน
0: า
1: ะ

0: ็หมายถึงคนผู้ที่กล้าหาญคำนี้มันเน้นใส่เป็นตำแหน่งหรือว่านามยศทางการที่ทางรัฐบาลหรือว่าองค์การจัดตั้งเพิ่นให้นามยศเนาะตัวอย่างคือคำว่านามยศนิรชนแห่งชาตินอกนั้นยังครอบคลุมไปบัวเพศยิ่งเพศชายก็ได้ดอกซอน
1: เจ้าบ่จำแนกเพศเนาะอาจารย
0: ์บ่จำแนกเพศและก็สามารถใส่กับกลุ่มคนก็ได
1: ้เจ้า
0: เนาะดังตัวอย่างว่าดิลสนสีทองเป็นนักรบที่องอาจกล้าหาญในการเคลื่อนไหวต่อสู้ต้านศัตรูเพื่อปกปักรักษาเขตฐานที่มั่นปฏิวัติถึงว่าจะถูกจับและทุบตีทรมานอย่างนักจากศัตรูแต่เพิ่นก็เด็ดเดียวบ่ยอมจำนนและปกป้องความหลักของการปฏิวัติไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจนได้รับการยกย่องเป็นวีรชนแห่งชาติเนี่ยดอกซอนอันนี้เป็นวีรชนสีทองเนาะเลยตัวอย่างหนึ่งสหายห้อยเอกนางบัวคำพุ่มมาจันได้รับนามยศเป็นวีรชนแห่งชาติเลยตัวอย่างหนึ่งกระทรวงป้องกันประเทศได้จัดปาฐกถาวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วิลสนครบรอบ67ปีอันนี้เพิ่นว่ากองพันที่2วิลสนอันนี้ว่าเป็นกลุ่มคนเนาะอันนั้นแม่นความหมายของคําว่าวิลสนแต่ตัวอย่างการนําใช้คําวิลสนอีกตัวอย่างอีกคํานึงเนาะมาเทียบใส่กันระหว่างวิลสนกับวีรบุรุษวีรบุรุษนี่เป็นคำผสมแบบสมาสประเภทคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าดีระและก็แปลงเสียงมาเปลี่ยนคำลาวาดิระหมายถึงกล้าหาญหรือว่าอาจหาญและคำว่าปุรุษะเนาะปุรุษะจากเข้าสันสกฤตแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวาบุรุษหมายถึงผู้ชายเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวิรบุรุษก็หมายถึงชายผู้กล้าหาญคำนี้มันเน้นใส่ในทางวรรณคดีหรือว่าประวัติศาสตร์หรือว่าการยกย่องระดับสูงเนาะเน้นใส่เฉพาะเพศชายที่เป็นผู้นำยอมบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ถ้าว่าเป็นเพศหญิงใส่คำใดดอกซ้อนใส่วีรบุรุษได้บ่
1: วีรสตรี
0: แมนวีรสตรีเนาะมันนี่อาจารย์จะยกตัวอย่างเจ้าฟ้างูมหาราชถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษองค์สำคัญผู้ที่ท่อนโฮมแผ่นดินล้านสร้างให้เป็นปึกแผ่นเลขตัวอย่างหนึ่งในบริบทวรรณคดีหรือวรรณนิทานเนาะในนิทานพื้นเมืองสังสินไซได้ถูกพรรณนาให้เป็นวีรบุรุษที่มีอิทธิฤทธิ์และความกล้าหาญในการปราบพวกยักษ์เนาะพวกยักษ์และกษัตริย์ห้ายต่างๆในตัวอย่างหนึ่งประธานไก่สอนพรหมวิหารแมนวีรบุรุษและผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของชาติที่สละสงสัยยุมันบริสุทธิ์ปลอดใสและเป็นลูกหักหลานแท้งของประชาชนบรรดาเผ่าอันนี้แมนความหมายของคำว่าวีรบุรุษและตัวอย่างหลังจากฟังอาจารย์อธิบายทั้งสองคำวีรชนและวีรบุรุษสามารถใส่แทนกันได้บ่ดอกซ้อน
1: คิดว่าบางกรณีคือสิไซแทนกันได้อยู่ในอาจารย์เนาะเพราะความหมายมันก็ใกล้กัน
0: แน่น
1: แต่ว่าบนที่น่าสังเกตอาจารย์ให้คนสังเกตเลย
0: หมายความว่าวิรชนนี่จะใส
1: ่บ่แยกเพศบ่อาจารย
0: ์บ่แยกเพศตัวนี้จะต่างกันหมายความบ่แยกเพศผู้หญิงผู้ชาย

0: ได้คืออาจารย์หยกเนาะวีรชนสีทองเห็นบ่
1: เจ้า
0: อยู่ว่าสหายห้อยเอกนางบัวคำคมจันทร์
1: เจ้า
0: เพิ่นก็เป็นวีรชน
1: จะบอกนามจะบอกนามอยู่ทั้งหน้าเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่านามมยุทธของวีรชนนี่บ่ได้แยกเพศหญิงเพศชายแต่ว่าเพื่อให้มีรายการหรือว่าให้อันผู้อันฟังหันฮู้ว่าแม่นหญิงหรือชายแม่นเฮาแยกเพศตามลักษณะนามเนาะอาจารย์
0: เจ้าเจ้าเนี่ยเพราะว่าส่วนหลายปัญญาจะว่าเป็นหญิงมีส่วนหลายผมก็รู้สึกว่าวีรชนคืออันท่านนางสหายห้อยเอกนางบัวคำพุทธจันทร์กับผู้สู่ได้ยินว่าวีรชนบัวคำพุทธจันทร์เคยได้ยินบ่ดอกซ้อน
1: บ่ถ้าเว้าแนวนี้ก็แปลว่าเป็นผู้ชายเด้อาจารย
0: ์
1: เนาะท่านว่าใส่ลักษณะนามอ่ะนางนี่ก็สิบ่ฮู้
0: จะใส่จะมีแปลว่าจะเป็นวีรชนแห่งชาติคือกันนามมยศนั่นนามมยศวีรชนแห่งชาติบ่ว่าท่านสีทองเนาะก็คือท่านนางบัวคำพุทธจันทร
1: ์เจ้า
0: เป็นด้วยและจะมีอันเป็นวีรชนแห่งชาติยินบ่แล้วความเดียวกันนั้นก็ใส่ครับเป็นเริ่มมาเป็นการจัดตั้งหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้นอกคือกองพันที่สองมีเด็กยินบ่กองพันที่สองวีรชนเป็นกระใสเนี่ยนี่ได้ถือว่าเป็นกลุ่มคนส่วนวีรบุรุษนี่ได้บ่ใส่ได้เฉพาะแต่เพศชายนอกแล้วก็บทใส่ได้เฉพาะแต่ผู้เชี่ยวบทสามารถที่จะใส่ว่ากองพันที่สองวีรบุรุษได้บทดอกซ้อน
1: บทได้อันนี้นะจะมีลักษณะเฉพาะกว่าเนาะ
0: แมนอย่างนั้นจะมีลักษณะเฉพาะกว่าวีรชนคำว่าวีรบุรุษ
1: มีลักษณะรวมแล้วแม่นวีรชนมีรายการทั้งบ่แยกเพศทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็บ่แม่นแต่บุคคลเท่านั้นกลุ่มกองรวมหมู่ก็สามารถใช้ได้กันวีรบุรุษแม่นเฉพาะบุคคลที่เป็นเพศชายเท่านั้นขนาดกับเพศหญิงก็ยังได้แยกระหว่างวีรบุรุษและวีรสตรีเนาะแต่ว่าความหมายนี้มันก็รวมกันในความหมายที่ว่าแม่นบุคคลเนาะที่ว่ามีผลงานมีคุณงามความดีต่อประเทศชาตินั่นแหละบ่แม่นว่าทุกคนจะได้รับนามมยศว่าเป็นวีรบุรุษหรือว่าเป็นวีรชนไหนเนาะจะต้องมีผลงานที่ใหญ่หลวง
0: แน่น
1: ะ
0: ต่อไปอาจารย์ขอสรุปเนาะขอสรุปเติมสรุปโดยย่อทั้ง2คํานี้คือว่าก็เป็นคําพร้อมความหมายที่ชื่อถึงบุคคลที่มีความกล้าหาญมีคุณสมบัติดีเลิศและได้สร้างผลงานหรือคุณงามความดีอันใหญ่หลวงเพื่อส่วนรวมนะบัดนี้ความแตกต่างระหว่างวีรชนและวีรบุรุษวีรชนแม่นคนผู้กล้าหาญใส่ได้ทั้งหญิงและชายหรือว่ากลุ่มคนก็ได้เนาะมักใส่เป็นนามยศเนาะส่วนวีรบุรุษก็หมายถึงผู้ชายที่กล้าหาญเน้นเฉพาะเพศชายมักใส่ในประวัติศาสตร์หรือว่าวรรณคดีหรือว่าการยกย่องท่านผู้นำก็สิ่งนี้คือในนั้นดอกซ้อนวีรชนและวีรบุรุษ
1: เจ้าใส่ให้ถูกกรณีมีรายการเนาะบ่สามารถแทนกันได้หมดในทุกกรณีสะกดคำนี่มันเสียงสั้นหรือเสียงยาววิหรือวีอาจารย
0: ์ตามมันอิงตามภาษาปาลีเสียงเดิมจะเป็นวีเนาะว
1: ีลาวเนาะ
0: บัดนี้มาเป็นคำลาวแต่เสียงมันสั่นเข้ากลายเป็นวิละเห็นบ่กระเพิ่นก็ถือว่าเป็นคำเพิ่นว่าเป็นคำมาตรฐานคำมาตรฐานเพิ่นจะใส่เสียงสั่นเนาะคือกับกีฬาเนี่ยดอกซ้อน
1: เจ้า
0: คำปาลีจะเสียงยาวเนาะกีฬา
1: เจ้า
0: แล้วบัดเฮามาใส่ในชีวิตจริงแล้วก็เป็นคำทางการก็เป็นกีฬาก็เส้นเดียวกับวีรชนเนาะมาเป็นวีรชนเจ้า
1: ว่าให้มีรายการเข้าใจง่ายๆก็คือตามเข้าเดิมเนาะถ้าจะเทียบว่าตามเข้าเดิมแม่นเสียงยาวมีรายการเอ่ยแต่ว่ามาสังเกตเบิ่งการใช้ตัวจริงในสังคมเนาะอันนี้ก็แม่นว่าอิงตามเสียงส่วนหลายได้ไผก็ใช้เสียงสั้นรวมถึงอยู่ในวจนานุกรมก็เลยบันทึกไว้เป็นเสียงสั้นย้อนว่าแม่นตามสังคมที่ใช้เนาะเป็นจำนวนหลายอันนี้แม่นเว้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาษามีการเหน่งติงเนาะบางเทื่อก็บ่แม่นว่าจะต้อง เสมอไปตามเข้าแต่ว่ามันอิงตามการไส้เพราะว่าความหมายมันก็บ่เปลี่ยนแม่นบ่อาจารย
0: ์แน่แหละความหมายบ่เปลี่ยนก็คือเก่า
1: เจ้าเจ้าได้แล้ววันนี้ครูคำต่อไปหนังสือและตำราอาจารย
0: ์หนังสือและตำรานี่เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกการอ่านเน
1: า
0: ะมีสาความผู้และเอกสารในชีวิตประจำวันนี้ทั้งสองคำนี้มีส่วนเกี่ยวของกันอย่างสนิทแน่นแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และขอบเขตการนำไส้เนี่ยมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันดังนี้หนังสือเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าหนังอันนี้ว่าถึงหนังแล้วห้องประชุมเข้าใจล้วนบดอกซ่อนประมาณถึงแผ่นหนังซัดที่คนอู่ฮานใส่มาเขียนหรือจารึกตัวอักษรใส่เห็นบอกสมัยอู่ฮานเขาจะเอาหนังซัดเนี่ยมาแทนนั่นเอียนะบอกคำว่าหนังและคำว่าซื้อนี้มาจากภาษาจีนเนี่ยดอกซ่อนมาจากภาษาจีนที่หมายถึงหนังสือหรือว่าการเขียนเมื่อสองคำที่ผสมเข้ากันเป็นหนังสือก็หมายถึงตัวอักษรเอกสารจดหมายหรือว่าปึ้งทุกประเภทเห็นป่ะอันนี้หนังสือคำนี้เป็นคำที่มีความหมายกว้างที่บอกถึงตัวอักษรเอกสารจดหมายหรือว่าเล่มปึ้งทั่วไปบ่ว่าจะเป็นนิยายวารสารปึ้งอานลินหรือว่าปึ้งต่างๆเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเด็กน้อยผู้นี้กำลังฝึกเขียนหนังสือและแต้มผูกอยู่งั้นเห็นบ่เขียนหนังสืออ่านหนังสือเห็นบ่ก็แปลว่าเขียนตัวอักษรประทับซ้อน
1: เจ้าแม่นระบอกอาจารย
0: ์เขียนตัวอักษรอ่านหนังสืออ่านตัวอักษรวันนี้คำว่าหนังสือในบริบทเป็นเอกสารหรือว่าจดหมายทางการเนาะตัวอย่างว่าห้องการได้ส่งหนังสือเชิญหาบรรดาท่านเพื่อเข้าร่วมกองประชุมในอาทิตย์หน้าเห็นบ่ตักสอนเวลานี้หนังสือมันจะบ่แม่นหมายถึงตัวอักษรแล้วมันจะกลายเป็นเอกสารหรือว่าจดหมายทางการเห็นบ่ในตัวอย่างนึงในบริบทตึ้มอ่านเนาะทั่วไปเรามานั่งอ่านหนังสือและปึ้มมียายอยู่ห้องสมุดทุกๆวันเสาร์บางคนก็มาอ่านหนังสือพิมพ์แม่นบ่ดอกซ้อน
1: แม่น
0: ๆอันนี้เห็นบ่ดังนั้นคำว่าหนังสือมันจะมีความหมายกว้างวันนี้มาเทียบใส่คำว่าตำราตำรานี่เป็นคำนามจากเข้าภาษาคแม่หมายถึงแบบแผนหนังสือวิชาความรู้หรือว่าปึ้มแบบเนียนสบายอธิบายกว้างออกไปก็เนี่ยคำสอนที่เนี่ยเพียงไว้ยางมีระเบียบเพื่อใส่เป็นแบบเนียนหรือคู่มือคำนี้เป็นคำเฉพาะเนาะส่วนหลายใส่เป็นทางการเนาะเนี่ยใส่เนื้อในที่เป็นวิชาการหลักการวิธีการหรือว่าคู่มือที่ชื่อเนี่ยเพียงมายางเป็นระบบเพื่อใส่ในการเนียนการสอนการศึกษาหรือว่าการอ้างอิงเวลาคนขั้วดังตัวอย่างว่านักเรียนควงคนขั้วตำราเรียนวิชาไวยากรณ์เพื่อเกี่ยมสอบสิ่งตัวอย่างหนึ่งแม่กำลังเบิ่งตำราอาหารเพื่อเบิ่งวิธีเฮ็ดน้ำปูให้แซ่บนัวบ่ฮู้ว่าดอกซ้อนเคยเฮ็ดบ่อน้ำปูหรือว่าเคยกิน
1: เคยกินบ่เคยเฮ็ดอาจารย
0: ์ดังนั้นอยู่ในตำราอาหารนี่เพิ่นมีวิธีเฮ็ดน้ำปูเนาะแล้วอีกตัวอย่างนึงหมอยาบูฮานได้นำไส้ตำรายาพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเพื่อปิ่นปัวประชาชนอันนี้มันตำราหลังจากฟังอาจารย์อธิบายคำว่า หนังสือกับตำราแล้วสามารถไส้แทนกันได้บ่ซับซ้อน
1: อันว่าสิไส้แทนกันนี่ทุกกรณีนี่ก็คือสิบ่ได้อาจารย์แต่ว่ามันก็มีบ่อนห่วมกันอยู่ได
0: ้เจ้าครับมันมีบ่อนห่วมกัน
1: เจ้า
0: เพราะว่ามันห่วมกันอยู่บนใดมันห่วมกันอยู่ว่าเป็นชื่อผู้กระทําที่ใส่บันทึกตัวอักษรขอความหรือความรู้เพื่อให้คนได้อ่านเก็บรักษาหรือว่าส่งต่อเป็นบทอักษร
1: แม่นนี่ห่วมกัน
0: อันนี้มันคือกัน
1: เจ้า
0: เนาะส่วนที่มันต่างกันนั้นหนังสือแม่นรูปแบบการบันทึกเนาะหรือว่าตัวอักษรทั่วไปอาจจะเป็นปึ้มเนาะหรือจดหมายหรือว่าเอกสารอันซุ้มมีสามารถเอื้อนว่าหนังสือได้ทั้งหมดอินบ็อกซ์อักษรอันนี้มันหนังสือส่วนตำราแม่นเนื้อในความรู้ที่มีระเบียบแบบแผนก็แม่นหนังสือแหละมันหนังสือประเภทที่เงียบเงียงขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนวิชาการหรือคู่มือการปฏิบัติโดยเฉพาะอินบ็อกซ์อักษรก็คือว่ามีส่วนกัวพันกันหมายความว่าตำราก็แม่นหนังสือแต่ว่าหนังสือบ่แม่นที่เป็นตำรามีแต่บางประเภทเด้หนังสือบางประเภทเท่านั้นสามารถเป็นตำราได
1: ้
0: เห็นป่ะคือจดหมายหรือว่าเอกสารนี่เป็นตำราได้บ
1: ่บ่ได้อันนี้นะ
0: ดังนั้นมันมีอันคือแล้วก็ต่างเนาะในเวลาใส่ไปกินก็มีความหมายเฉพาะของมัน
1: เจ้าแทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะอาจารย์เนาะ
0: แล้วก็แม่น
1: ๆบ่ห่วมกันความหมายก็บ่ห่วมกันก็มีบ่อนบ่ห่วมกันทั้งหมดมีจุดที่ว่าห่วมกันอันสำคัญแล้วแม่นว่าตำรานี่เป็นหนังสือแต่ว่าหนังสือสิเป็นตำราบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าคืออันในกรณีว่าแม่นอันนั้นแม่นสูตรอาหารหรือว่าสูตรปรุงแต่งอันใดอันนึงที่แบบว่ามีรายการของวัตถุดิบอ่ะนะกรณีนี้ว่าเป็นเขียนเป็นตำราไว้เขียนเป็นหนังสือไว้มันห่วมบัดกรณีอาจารย์ยกกรณีหนังสือทางการหนังสือเซิร์นหนังสืออย่างปัจจุบันตำราเซิร์นตำราทางการเป็นบ่ได้อันนี้แทนบ่ได้เนาะซั่นบ่ห่วมเนี่ยมีอย่างเน้นนักอีกบ่อาจารย์หรือว่าพอแล้ว
0: ก็สินี้คือนั่นแหละมีแต่ให้กำให้ได้ว่าหนังสือมันจะมีความหมายกว้างเนาะตัวอักษรนี่ก็ได
1: ้
0: เอกสารก็ได้จดหมายก็ได้หรือว่าปึ้งทุกประเภทล้วนแล้วแต่เป็นหนังสือเห็นป่ะส่วนตำรานั่นเป็นเพียงแต่ถือว่าเป็นเพียงแต่หนังสือประเภทที่เงียบเงียนขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนทางด้านวิชาการหรือว่าคู่มือการปฏิบัติโดยเฉพาะเท่านั้นคือว่าตำราเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือว่าสั้นๆ
1: เจ้าเจ้าคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้ระเบียบกับวินัยคือครูคำต่อไประ
0: เบียบกับวินัยทั้งสองคำนี้เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจัดระบบและการปฏิบัติตนของบุคคลหรือว่ากลุ่มคนในสังคมในชีวิตตัวจริงหรือว่าชีวิตประจำวันพวกเอามักจะได้ยินสองคำนี้ซ้อนสิกันมันบ่ดับซ้อน
1: แม่นระบบอาจารย์
0: ระเบียบวินัยแต่ในทางภาษาศาสตร์และการนำใส่ตัวจริงมันมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเนาะระหว่างสองคำนี้ระเบียบนี้เป็นคำนามที่ขับมาจากภาษาคแม่คำเดิมที่ออกเสียงว่าระเบียบเนี่ยหันลิ้นขับแม่มันจากแผงมาเป็นคำลาวแล้วออกก็ออกเสียงว่าระเบียบซึ่งหมายถึงแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือดำเนินการว่าแบบแผนที่วางไว้เป็นทางแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันคำนี้นี่มีลักษณะเป็นข้อกำหนดข้อบังคับข้อตกลงหรือว่าแบบแผนที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นกฎเกณฑ์ภายนอก และก็เน้นนักถึงตัวข้อกำหนดเรียกว่ากฎเกณฑ์เช่นว่ากฎระเบียบของเมียนกฎระเบียบการเปรียบซึ่งมาบรรดาองค์การจัดตั้งหรือว่าองค์กรกำหนดขึ้นมาให้คนปฏิบัติตามดังตัวอย่างว่าพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทโดยเฉพาะเมียนการเข้าการเลิกการที่กลุ่มเวลาเห็นบ
1: ่
0: หมายความว่าจะเมียนห้องการบอบริษัทบอหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็ต้องมีระเบียบเห็นบ่ในการเข้าการเลิกการบ่แม่นเข้าการช้าเลิกการไวนี่ได้บ่ทุกซอน
1: บ่ได้
0: อันนี้คือว่าผิดระเบียบ
1: ผิดระเบียบแท้
0: เลขตัวอย่างหนึ่งคุณหมอแห่งนี้มีระเบียบห้ามส่งเสียงดังและห้ามเยี่ยมยามคนเจ็บเกินเวลา3โมงเนาะอันนี้เป็นการมีระเบียบมันอยู่ในบริบทการศึกษาเนาะนักเรียนต้องนุ่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนที่ได้กำหนดไว้ถูกป่ะระเบียบยันเป็นเสื้อต้องเป็นสีขาวหมดซ้อน
1: แม่นแล้วสินสีดำหรือว่าสี
0: ก็ว่าไปใช้สีอื่นนี่ถือระเบียบป่ะ
1: บ่ถือว่าผิดระเบียบอาจารย
0: ์ถือว่าผิดระเบียบเห็นป่ะแล้วพร้อมกันนั่นจะใส่ในทางการที่เป็นมักใส่เนาะตัวอย่างว่าระเบียบว่าด้วยการสนองข้อมูลเติมเติมเกี่ยวกับแรงขึ้นจดทะเบียนหรืออีกตัวอย่างนึงระเบียบเกี่ยวกับใบยันยืนการมอบอากรอันนี้ผมจะใส่คำว่าระเบียบเห็นป่ะระเบียบต้องไม่เขียนขึ้นเป็นบทอักษร
1: แม่นได้เขียนได้กำหนดขึ้น
0: ถูกสร้างขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรขัดแน่เห็นป่ะวันนี้มาเทียบใส่คำว่าวินัยวินัยนี่เป็นคำลาวที่ได้เข้ามาจากภาษาบาลีวินัยเนาะวินัยและแปลงเสียงมาเป็นคำลาวาวินัยก็หมายถึงข้อปฏิบัติข้อบังคับให้เฮ็ดตามระเบียบที่กำหนดให้ปฏิบัติวินัยเนี่ยมีลักษณะเป็นคุณสมบัติภายในจิตสำนึกหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์คำนี้เน้นนับถึงพฤติกรรมหรือว่าจิตสำนึกของบุคคลเช่นการมีความรับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบด้วยความเต็มใจหรือการควบคุมตนเองดังตัวอย่างว่าการจะประสบผลสำเร็จในการออกกำลังกายต้องอาศัยวินัยในการฝึกฝนและการกินอาหารอย่างสม่ำเสมอคือหมอดอกซ้อนบางคนน้ำหนักหลายเนาะ80กิโลจริงสินะ90บางคนก็ฮอด100จริงสิอยากประสบผลสำเร็จในการออกกำลังกายหมายว่าลดน้ำหนักตัวลงก็ต้องอาศัยวินัยในการฝึกฝนมันบอกในการออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารอันนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังเนาะเพื่อจะให้น้ำหนักลดอีกตัวอย่างหนึ่งทหารที่ดีต้องมีวินัยเข้มงวดเคารพคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและก็มีความอดทนสูงเนี่ยเรียกตัวอย่างหนึ่งพนักงานผู้ที่ละเมิดข้อห้ามจะถือปฏิบัติวินัยตามขั้นตอนเพื่อเป็นแบบอย่างที่แก่ส่วนรวมปฏิบัติวินัยแล้วถือปฏิบัติวินัยเห็นบอกเขาจะใส่เนาะ
1: แมน
0: หลังจากอาจารย์อธิบายมาแล้วเห็นบอกว่าคือกันและบอดต่างกันของสองคำนี้
1: เจ้าตามที่อาจารย์อธิบายฟังมานี่วินัยนี่อยากหนักกว่าได้อาจารย
0: ์เนี่ยอยากหนักวินัยเพราะว่าระเบียบนี่จะเป็นเพียงลายลักษณ์อักษรเนี่ยเนาะ
1: แม่นละ
0: ลายลักษณ์อักษรหรือว่าเป็นคำเบ้าไปได้เนาะแต่วินัยนี่เป็นการประพฤติหรือว่า
1: ประพฤติ
0: การ
1: จัด
0: จิตสำนึกของตนด้วยการปฏิบัติระเบียบนั้นจึงเอิ้นว่าวินัยเห็นบอกมันใกล้กันสองคำนี
1: ้
0: มันย้อนตามกันอยู่บนว่า ระเบียบมันอยู่ภายนอกวินัย
1: อยู่ภายใน
0: ตัวเขาเอง
1: อยู่ภายในมาจากจิตสำนึกจากจิตสำนึกแต่ว่ามันเกิดแสดงออกผ่านพฤติกรรมคือแบบว่าบ่ท่าให้ไผมาบังคับได้อาจารย์ครับว่าวินัยนี่นะบ่ท่าให้ไผมาบังคับตัวเองนะคิดได้เองสำนึกได้เองแล้วก็แสดงออกผ่านพฤติกรรมของตัวเองอย่างเคร่งครัดเนาะอาจารย์มันการควบคุมตัวเองเว้าเรื่องจิตสำนึกมันการควบคุมตัวเองตัวเองเป็นผู้ควบคุมตัวเองให้เฮ็ดหรือว่าให้ปฏิบัติเนาะนั้นแต่ว่าระเบียบนี่คือเจ้าเข้าโรงเรียนสิเนาะเจ้าต้องได้ปฏิบัติตามเพิ่นวางออกเพิ่นเฮ็ดมาให้แล้วก็จะเฮ็ดไปตามนั้นแต่ว่าวินัยนี่คือมันตัวเองคิดเองจิตสำนึกตัวเองแสดงออกผ่านพฤติกรรมเองจะมีความนักแน่นนักแน่นหลายนะอาจารย์
0: แน่นวินัยหมายก็ว่าระเบียบมีแล้วเขาสิมีวินัยบ่หมายก็ว่าวินัยก็เป็นการปฏิบัติระเบียบนะ
1: จ
0: ้ะเห็นบ่เขาที่คือการปฏิบัติระเบียบมันก็ขึ้นกับจิตสำนึกของเขาเองนี่บ่คนที่บ่ปฏิบัติระเบียบตัวอย่างระเบียบการจราจรหรือว่ากฎจราจรอย่างที่ไฟแดงไฟเขียวมีบ
1: ่มี
0: ไฟแดงแล้วมีคนนั้น
1: ล่วงไป
0: หมายล่วงไปนะ
1: มีอาจารย
0: ์มีบ
1: ่มี
0: ก็แสดงว่าบ่มีวินัย
1: ม
0: ันบ่
1: เจ้า
0: หมายว่าเฮ็ดผิดระเบียบ
1: บ่มีวินัย
0: ผิดระเบียบหมายความว่าบ่มีวินัยผู้นั้นน่ะบ่มีวินัยเข้มงวด
1: เจ้าแม่นได้อันนี้จะแม่นมีลักษณะเฮ็ดบอกให้เฮาฮู้ว่าแม่นเฮาต้องคิดเองว่าฮอดไฟแดงแล้วนะเฮาต้องได้จอดรถ5ซะก่อนเนาะเพื่อปฏิบัติระเบียบโดยที่ว่าในจิตใจของเฮาหรือว่าจิตสำนึกของเฮานี่นะแม่นการปฏิบัติวินัยอย่างหนึ่งก็คือแม่นต่อตนเองเนาะอาจารย์แสดงออกผ่านพฤติกรรมเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบจากตนเองมีวินัยเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบถามว่าความหมายคาบเกี่ยวกันบ่แน่นอนอาจารย์มันเกี่ยวกันคาบกัน
0: มัน
1: อธิบายซึ่งกันและกันอีกได
0: ้แน่แหละ
1: แต่ว่ามันเจ้าอาจารย์ใจเย็นกันบ้างนึง
0: เขาจะแจ้งตื่มเนาะอาจารย์ขอสรุปเพิ่มอีกบาทนึงทั้ง2คำนี้มันซื่อถึงเครื่องหมาเครื่องมือหรือว่าแนวทางที่ใช้เพื่อจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและควบคุมพฤติกรรมของคนอยู่ในสังคมเห็นมั้ยอันนั้นเป็นความเกินมาความหมายที่คือกันวันนี้ความหมายที่ต่างกันระหว่างระเบียบกับวินัยระเบียบละแม่นกฎเกณฑ์หรือว่าข้อบังคับที่องค์กรหรือว่าสังคมตั้งขึ้นเป็นสิ่งที่เขียนไว้ให้อ่านและปฏิบัติที่บอกสอนตัวนี้เนาะบัดนี้วินัยเด้วินัยแม่นอาการหรือพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือการควบคุมตนเองซึ่งเป็นคุณสมบัติภายในจิตใจมันจะต่างกันอยู่บนนี้ระหว่างระเบียบกับวินัยสอน
1: จ้าอันที่ระเบียบบ่มีก็แม่นคุณสมบัติภายในจิตใจเลยว่าจิตสำนึกนั่นแหละเนาะอาจารย์เนาะ
0: แ
1: ต
0: ่
1: ถ
0: ้
1: าว่าคนเฮานี่มดทุกคนหากมีวินัยแล้วอู้ทุกอย่างมันจะง่ายมีคำขวัญหนึ่งของอันกองทัพถ้าดอกสันจือบุพิตรเพิ่นเล่าว่าความเข้มแข็งของกองระเบียบวินัยคือความเข้มแข็งของกองทัพเอออาจารย
0: ์
1: นั่นก็แสดงว่ามดทุกคนนะต้องได้มีจิตสำนึกเริ่มต้นจากตนเองเนี่ยเพื่อปฏิบัติระเบียบอะไรอาจารย์
0: งานปฏิบัติระเบียบ
1: เจ้าบัดอีกกรณีนึงที่แฮมใส่มาโอ้เราถูกลงวินัยอันนี้พัดนักกว่าผิดระเบียบหันอีกไดโนอาจารย์เนาะ
0: งานลงวินัยลงวินัยนี่มันย่อมาจากคำว่าอันคือลงวินัยเนาะ
1: เจ้า
0: คือลงโทษที่ไปเฮ็ดผิดวินัยที่จะผิดวินัยนะ
1: เ
0: ป็นว่า
1: เจ้า
0: เป็นยังไงคือถือลงวินัย
1: หรืออีกกรณีนึงเขาก็ใช่ว่าถือระเบียบก็ได
0: ้ได้ระเบียบแล้วถือระเบียบ
1: ก็หมายความว่าเฮ็ดผิดระเบียบฮะแหละเนาะอาจารย์เนาะจึงถือลงโทษ
0: ระเบียบแน่เฮ็ดผิดระเบียบ
1: เจ้า
0: เฮ็ดผิดระเบียบแล้วเพิ่นลงโทษ
1: แต่ว่าแนวใดก็ยามีรายการเทียบแล้วเห็นได้ถึงความหนักความเบาระวางอันน่ะระเบียบกับวินัยเนาะมีบนห่วมกันแต่ว่าจะใส่แทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะอันคือว่าอันสำราเออนั่นใดสุดนักศึกษาที่อาจารย์ยกขึ้นหรือว่าแต่ละสถาบันก็จะกำหนดสุดนุ่งเฉพาะนะถ้าว่านุ่งบ่ถูกก็แปลว่าเฮ็ดผิดระเบียบแต่บ่แม่นผิดวินัยเด้อาจารย์เนาะยังบ่ถึงขั้นว่าผิดวินัย
0: หมายว่าบ่มีวินัย
1: เออบ่มีวินัยเออบ่มีวินัยเจ้าจึงเฮ็ดผิดระเบียบอืมแต่บ่แม่นผิดวินัยแต่มันผิดระเบียบเจ้าบ่มีวินัยเฮ็ดผิดระเบียบอืมแต่ส่วนวินัยนี่เป็นความหมายที่หนักแน่นแล้วก็ความหมายลักษณะสูงนี่นะวินัยเนี่ยอาจารย
0: ์
1: อืมเพราะว่าเป็นคุณสมบัติภายใน
0: ว่าเขามีวินัยแหละก็คือว่าหมายว่าทุกคนอยู่ในสังคมมีวินัยแล้วเรื่องระเบียบนี่คือว่าบ่มีปัญหาเลย
1: อ๋อแม่นเบาไปเลยอาจารย์ถ้าว่ามีวินัยแล้วเรื่องระเบียบนี่ถือว่าเบาไปเลย
0: แม่น
1: เจ้าสั้นใส่ให้ถือกรณีเนาะมีรายการบางกรณีก็มาซ้อนใส่กันเป็นระเบียบวินัยอันนี้แม่นเฮาอยากเน้นตัวระเบียบหั่นเนาะอาจารย
0: ์เจ้า
1: คิดว่าคือสิได้แล้วจุดประสงค์กับคาดหมายคือครูคำต่อไป
0: ที่ดอกซ่อนโซเมจานําจุดประสงค์กับจุดหมาย
1: จุดประสงค์กับจุดหมายแล้วก็เป้าหมายกับคาดหมายอาจารย์โอแม่แล้วก็ดอกซ่อนลง
0: มันมีคําหมายกันมันคือรวมกันคําว่าจุดประสงค์และจุดหมายนี่เป็นคํานามที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจทิศทางและผลสะท้อนที่ต้องการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือการเขียนเอกสารหรือว่าเขียนโครงการนี่มักจะเห็นสองคำนี้ใส่คู่กันหรือกับบางเทื่อก็ใส่แทนกันแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการวางแผนเรียกงานมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันดังนี้จุดประสงค์เป็นคำผสมลาวปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดจุดหมายถึงตำแหน่งปอนทีและคำว่าปะสังฆะจะเข้าปาลีเนาะแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าปะสงก็หมายถึงต้องการปรารถนามีใจผูกพันเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดประสงค์ก็หมายถึงบอนที่ตั้งใจจะเฮ็ดให้สำเร็จหรือว่าบอนหวังใส่บอนอยากได้เนาะคำนี้นี่มันแน่นนักถึงเหตุผลเจตนาหรือขั้นตอนการกระทำเพื่อให้บรรลุผลคำนี้คือว่ามาตอบคำถามมาเช็ดไปเพื่ออย่างนั้นบอกโดยมีเจตนาแนวใดอันนี้มันจุดประสงค์ดังตัวอย่างมากองประชุมจัดขึ้นในมื้อนี้มีจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการประสานงานอีกตัวอย่างหนึ่งลาวเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์จะขอโทษและอธิบายความจริงให้ทุกคนได้รับทราบอีกตัวอย่างหนึ่งนอนในบริบทการค้นคว้าการทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อซอกหาประสิทธิภาพของยาตัวใหม่ในการปิ่นปัวพยานให้อันนี้มันจุดประสงค์เนาะบอนที่ตั้งใจจะเฮ็ดให้สำเร็จหรือว่าบอนหวังใส่บอนอยากได้วันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าจุดหมายจุดหมายเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดหมายถึงตำแหน่งบอนทีและคำว่าหมายหมายนี่หมายถึงเล็งจุดใส่กำหนดไว้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดหมายก็หมายถึงบอนที่ตั้งความหวังจะไปให้ถึงว่าง่ายๆก็เป็นปลายทางดอกซ่อนมักซ่อนกันเป็นจุดหมายปลายทางกันนี่ดอกคำว่าจุดหมายนี่มันแน่นนักถึงผลงานสูงใส่ขั้นสุดท้ายหรือว่าปลายทางที่ต้องการไปให้ถึงคำนี้มีคำว่าตั้งคำถามเนาะว่าเป้าหมายจุดสุดท้ายเป็นยังเป้าหมายสุดท้ายเป็นยังไปฮอดจุดใดอันนี้คำถามที่ใส่กับจุดหมายดังตัวอย่างว่า การได้รับทุนไปเยี่ยมต่ออยู่ต่างประเทศถือเป็นจุดหมายสูงสุดในชีวิตการศึกษาของลาวของคำแดงอีกตัวอย่างหนึ่งหลังจากขับรถมาเป็นเวลา5ชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยในตัวอย่างในบริบทการเศรษฐกิจเนาะทีมงานของพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อก้าวไปให้ถึงจุดหมายที่ได้ตั้งไว้ในปีนี้อันนี้เป็นจุดหมายพวกเขามักใส่เรื่อยๆบอกคำว่าจุดหมายกับสอด
1: แม่นละอาจารย์ใส่เรื่อยแท
0: ้ๆคือกันกับที่ประสงค์ใส่เรื่อยโดยเฉพาะเรื่องการค้นคว้าต้องมีคำว่าจุดประสงค์หัวข้อจุดประสงค์ต้องมีเป็นบอกส่วนจุดหมายนี่ก็เป็นการเดินทางจุดหมายของพวกเขาจะไปคว้าใส่อยู่สิจุดหมายของเขาเนี่ยคุณละถูกใส่ตัวอย่าง
1: ใส่หลายทุกเอกสารที่เขาเขียนหรือว่าสร้างขึ้นนี่ต้องมีจุดประสงค์ก่อนอาจารย์มีต้องมีจุดประสงค์รวมถึงใบเสนอใบคำห้องโอ้ยทุกอันเลยคันบ่มีจุดประสงค์นี่เฮ็ดจังได๋ผู้อื่นสิฮู้ว่าเฮาเฮ็ดมาเพื่อหยังนี่นะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ครับแม่น
1: บัดนี้อาจารย์
0: จ้
1: าเทียบให้ว่าคันว่าแทนกันนี่ดิเป็นไปบ่ได้เนาะอาจารย์บ่สามารถใส่แทน
0: บ่ได้หมายก็ว่าสิว่าจุดประสงค์ค่อยแม่นไปหลวงพระบาทเนาะจุดประสงค์การเดินทางเพื่อนี่แม่นไปฮอดหลวงพระบาทได้บ่
1: จุดประสงค์การเดินทางเพื่อนี่ไปฮอดหลวงพระบาทอะก็พอได้อยู่อาจารย์ก็เข้าใจอยู
0: ่บัดนี้จุดหมายปลายทางของข่อยแม่นหลวงพระบาท
1: อันนี้พอดคักบ่ทันได้คิด
0: ตัวนั่งเข้าประสูตรใต้แต่ว่าจุดประสงค
1: ์อีกใส่ไงนะอาจารย์เล่าคำถามคืนอีกบาทหนึ่งว่าตอบจุดประสงค์ฮันแมนแล้วแต่คำถามของจุดประสงค์ฮันแมนยังคำถามของจุดหมายแมนยัง
0: จุดประสงค์ฮันแมนคำถามจะแมนเฮ็ดไปเพื่อยัง
1: เฮ็ดเพื่อยัง
0: โดยมีเจตนาแนวใดนะเฮ็ดไปเพื่อยังตัวอย่างกองประชุมมือนี้จัดขึ้นมันมีจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือกันนี่มาตัวนี้ก็ตอบคำถามมาเฮ็ดไปเพื่อยังจะเฮ็ดไปเพื่อมาปรึกษาหารือกันเด็ก
1: เจ้าบาทคำถามของจุดหมายแบบนี้นะ
0: วันนี้จุดหมายมันเป้าหมายสุดท้ายแม่นหยังเห็นบ่จะไปฮอดจุดไหนเห็นบ่เป้าหมายสุดท้ายแม่นหยังเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตเจ้าแม่นหยังตัวอย่างบางคนก็ตอบว่าจุดหมายในชีวิตของข่อยแม่นเป็นเศรษฐีว่าซั่นน่ะหรือว่าเป็นนักเขียนผู้มีชื่อเสียง
1: เจ้า
0: อย่างนี้นะ
1: มันก็สามารถแสดงกันได้
0: บัดนี้ว่าไปฮอดจุดใดนะจุดหมายการเดินทางของเฮาซะนี่แม่นกุหลาบปงสลีเห็นบ่
1: เจ้า
0: จะไปฮอดจุดใดเด้ตรงหมาย
1: เจ้ามันก็จะใช้กรณีเฉพาะเนาะบ่สามารถใช้แทนกันได้แต่ว่าเอาอีกคู่คําโตไปเป้าหมายกับคาดหมายอาจารย์เบิ่งว่ามันสิมาวนเวียนหากันอีกบ่นี่นะอาจารย
0: ์เจ้าเป้าหมายกับคาดหมายคำว่าเป้าหมายและคาดหมายเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการกำหนดทิศทางและกับผลสำเร็จที่ต้องการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันการบริหารเหยียดงานหรือการสร้างเอกสารหรือว่าโครงการมักจะเห็นสองคำนี้ใส่คู่กันหรือเคยบางครั้งก็ใช้เรียกซับซ้อนกันนะดอกซ้อน
1: เจ้าแม่นบ่
0: แต่ตามลักษณะศาสตร์ในการบริหารจัดการมันมีโครงสร้างและจุดเน้นที่แตกต่างกันอย่างนี้เป้าหมายนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบกับคำว่าเป้านี่ก็หมายถึงบ้อนหมายจุดที่จะเล็งใส่และคำว่าหมายก็มีความหมายว่าเล็งจุดใส่กำหนดไว้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเป้าหมายก็มีความหมายว่าจุดหรือทิศทางที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้บรรลุถึงคำนี้มันเน้นนักถึงทิศทางจุดสูงหรือผลสำเร็จในภาพรวมมักเป็นลักษณะนามธรรม หรือว่าทิศทางไงเช่นว่าเป้าหมายชีวิตเห็นป่ะเป้าหมายการพัฒนาอันนี้มันอธิบายอยู่ในลักษณะนามธรรมด้วยดอกซ้อนอันตัวนี้นี่มันบอกเป้าหมายชีวิตเป้าหมายการพัฒนาอาจารย์จะยกตัวอย่างมาขึ้นมาอีกเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของข่อยคือการมีธุรกิจส่วนตัวและมีเวลาให้กับครอบครัวเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเป็นธุรกิจส่วนตัวและมีเวลากับครอบครัวอีกตัวอย่างหนึ่งบริษัทได้กำหนดให้กลุ่มวัยหนุ่มเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตัวอย่างหนึ่งในบริบทการพัฒนาเนาะรัฐบาลได้วางเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเพื่อลดพรความทุกข์ยากของประชาชนเห็นป่ะ
1: yeah.
0: อันนี้มันเป้าหมายที่ใช่ในลักษณะนามธรรมและนอกจากนั้นเป้าหมายยังหมายถึงคนหรือสิ่งที่ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีเช่นว่ากองปืนใหญ่ได้ยิงไปถึงเป้าหมายศัตรูตามจุดยุทธศาสตร์และพร้อมเดียวกันนั่นคำว่าเป้าหมายยังมีความหมายที่ว่าผู้ที่การจัดตั้งในความสนใจในการขยายเป็นบริษัทเป็นว่าคำแดงเป็นเป้าหมายมหาชนผู้ก้าวหน้าของหน่วยพักของกาตัวนี้มันจะมีลักษณะเป็นผู้ประทำหลายกลัวเน
1: า
0: ะเป็นบอกเป้าหมายในการถึงโจมตีเป้าหมายมหาชนอย่างที่นะอันนั้นเป็นเป้าหมายตอนนี้มาเทียบใส่กับคำว่าคาดหมายคาดหมายนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าคาดหมายจึงมาคิดไล่ล่วงหน้าประมาณหรือว่าทันทีและคำว่าหมายที่มีความหมายบะเร็งจุดใส่กำหนดไว้เมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นคาดหมายก็มีความหมายว่าบอนทีกำหนดไว้เป็นบอกบอนทีกำหนดไว้อธิบายกว้างออกก็แมนผลหรือว่าตัวเลขที่ได้คิดไรหรือประมาณการใบล่วงหน้าว่าจะให้บรรลุได้คำนี้คำว่าคาดหมายเน้นนับถึงตัวเลขปริมาณหรือว่าเกณฑ์การวัดแท้ที่คาดว่าจะให้ได้มักเป็นผู้ประทำที่มีตัวเลขอยู่ขอเวลาสักเกณฑ์เช่นว่าคาดหมายให้ได้ห้อยส่วนห้อยวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในปีนี้บริษัทจะเพิ่มยอดขายให้ได้ตามคาดหมายที่วางไว้คือให้สูงกว่าปีผ่านมา 20% อีกตัวอย่างหนึ่งคาดหมายของผลผลิตเข้าปีนี้เฮกต้าหนึ่งต้องให้ได้5ต้นอีกตัวอย่างนึงอีกคาดหมายสูงสุดในการปลุกระดมรับบริจาคเลือดในปีนี้ให้บรรลุ68,000 ถุงและตัวอย่างสุดท้ายเนาะกระทรวงสาธารณสุขบรรลุคาดหมาย9ตัว4วัดของแผนงานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพยินบอกดอกซ้อนเป้าหมายกับคาดหมายความหมายคือหรือต่างกัน
1: ต่างกันนะอาจารย์บ่คือ
0: แม่
1: บ่คือแล้วก็บ
0: ่มันจะมีจุดคือกันจุดคือกันของสองคำนี้ก็แมนซื่อถึงทิศทางหรือผลสำเร็จในอนาคตที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนไปหาแต่สองคำนี้จะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่บนว่าเป้าหมายแมนทิศทางหรือจุดสูงที่เราตั้งใจจะไปถึงเน้นที่ภาพรวมและเจตนาส่วนคาดหมายแมนตัวเลขหรือเกณฑ์ปริมาณที่เขาประมาณการไหว้วาจะเจ็ดไปได้เน้นใส่ตัวเลขเป็นสำคัญ
1: อ
0: ีกมั้งจะมีขึ้นเท่านั้นระหว่างเป้าหมายและคาดหมาย
1: เอาทั้งสามมาถามว่าเอาทั้งสามกับบุคือกันจากอันเลยมีรายการจุดหมายเป้าหมายแล้วก็คาดหมายนี่นะจุดหมายนี่เป็นบนที่เราตั้งความหวังไว้ว่าจะไปให้ถึงเนาะส่วนเป้าหมายนี่เป็นอันน่ะผลสำเร็จที่เฮาจะไปให้มันฮอดแม่นบ่อาจารย์ เลยกับคำนี้นี่
0: เป็นอันจุดอาจจะเป็นคิดทานว่าจุดสูงที่เขาตั้งใจจะไปให้ถึงเน้นอยู่ภาพรวมและเจตนาของเราเนาะอันนี้มันความหมายทั้งนามธรรมเนาะนามธรรม
1: หมายความว่าคำเป้าหมายนี่เนี่ยมันมีหลายความหมายเนาะบนที่ห่วมกันก็หักนี้ห่วมกันก็แม่นทิศทางหรือว่าจุดสุ่มที่จะไปให้ถึงค่ะแหละแต่ว่าเป้าหมายในการถูกโจมตีจังซี่นะมันบ่ห่วมเลยได้เนาะบุคคลที่เฮาจะสร้างคือตัวอย่างว่าอาจารย์ยกเนาะเป้าหมาย
0: เป้าหมายมหาชน
1: มหาชนผู้ก้าวหน้าที่จะเข้าองค์การจัดตั้งมหาชนต่างๆมาซีซาเนาะอันนี้ก็จะบ่ห่วมกันส่วนคาดหมายนี่ก็จะมีลักษณะที่ชัดเจนเป็นบอนที่กำหนดไว้โดยว่ามีตัวเลขแล้วก็มีขอบเขตที่ชัดเจนอันที่เพิ่นว่าบรรลุคาดหมายก็หมายความว่าเฮาตั้งไว้ว่าเท่าใดเนาะอาจจะ9ปีนี้เฮ็ดได้10ก็บรรลุแล้วก็ลื่นคาดหมายอีกหรือว่าระยะเวลาเฮากำหนดไว้แต่2ปีบางเทื่อนี่เฮ็ดได้แต่ปีครึ่งก็แม่นบรรลุได้เกินคาดหมายแล้วจังซี่นะเน
0: า
1: ะอาจารย์
0: แน่
1: ใจแยกมาเท่านี้แล้วถึงว่าจะมีบนห่วมกันแต่ว่ามันก็จะมีกรณีใส่เฉพาะที่ว่ามันแทนกันบ่ได้ทุกกรณีนะมีรายการ
0: แน่เจ้า
1: อาจารย์อยากมีอย่างเพิ่มเติมอีกบ
0: ่ก็สิมีขึ้นนั่นแหละดอกซ้อน
1: เจ้าคิดว่า
0: คือว่ามันก็ทั้งจุดหมายเป้าหมายจุดหมายก็แม่นบอนที่เฮาจะไปเนาะ
1: เจ้า
0: จุดหมายส่วนเป้าหมายก็แม่นบอนที่เฮาตั้งใจจะไปให้ถึงเน
1: า
0: ะ
1: ใกล้กันอยู่เนาะอาจารย์เนาะบอนกรณีนี้นะใกล้กันอยู
0: ่แม่นใกล้กันอยู่แต่ว่าอันนั้นเฮาเฮาจะบ่ใช่ว่าเป้าหมายของเฮาแม่นหลวงพระบางเป้าหมายของเฮาแม่นพุ่งสลีบ่ได
1: ้เด้มันเพ
0: ิ่นจุดหมายเวลาเดินทางนะเฮาจะใช้เป้าหมายบ่ได
1: ้เจ้า
0: อันนี้เป้าหมายก็แม่นส่วนหลายมันใช้อยู่ในแผนการโครงการ
1: เจ้า
0: เฮาจะใช้เนาะส่วนคาดหมายมันก็ต่างไปเนาะแต่ว่าเป้าหมายกับจุดหมายก็อย่าใกล้กันแต่ว่ากะมันก็มีอันต่าง
1: เจ้าก็แทนบ่ได้ทุกกรณีเจ้าคิดว่าคือสิแจ้งแล้วมีรายการขอบใจอาจารย์หลายๆมื้อนี้ยังมีตารางพบกันอีกวันศุกร์เน
0: า
1: ะ
0: วันศุกร์เจ้าเจ้าพบกันใหม่วันศุกร์เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าสุขดีอาจารย
0: ์เจ้าสุขดี
1: อีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าหุลานุภาพที่เพิ่นเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายและซีแจงละเอียดในรายการและคำศัพท์มื้อนี้นี่ดอกซ้อนคิดว่ามันติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเนาะทุกคำเลยมันหลายกว่าหมู่ที่ใช้เรื่อยๆนี่ก็แม่น4คำสุดท้ายที่สนทนากับอาจารย์คือจุดหมายคาดหมายขออภัยจุดประสงค์จุดหมายเป้าหมายแล้วก็คาดหมายฟังเบิ่งแบบผิวเผินก็คือว่ามันคือกันแหละใช่แทนกันเวลาเว้าสำเร็จสำนึงก็หากพอเข้าใจแต่ว่านี่แม่นการสนทนาที่ละเอียดและอาจารย์ก็ได้อธิบายซีแจงใจแยกอย่างละเอียดพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเนาะใกล้กันซ้ำใดแต่ว่ามันก็บ่แทนกันได้ทุกกรณีเนาะคันมันแทนก็ได้หมดมันก็ความหมายคือกันอ้อยต้อยนะใช้คำเดียวแต่ว่าอันนี้ก็บ่แมนเนาะบ่สามารถใช้แทนกันได้คิดว่าเพิ่นมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้จะได้รับความรู้บ่หลายก็น้อยเนาะจากการสนทนาในมื้อนี้ให้เป็นความรู้แลกเปลี่ยนแก่มีรายการเพื่อการนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับกรณีเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้จะให้มีรายการฟังเพลงอัดท้ายรายการขอความสุขสุขดีเกิดเป็นของคนมีรายการทุกๆทานลาก่อนสบายดี
2: สบายดี

ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ใต้ตัวฟอกเลือดนี่นะแม่มีอากาศเนี่ยใดในตัวอากาศดี
1: เบาหยางเบา
0: โอ้หยางเบาตุนเบาตัวไหม
1: แม่น
0: โอ้แม่แม่มีเบาหวานพร้อมบอก
1: แม่น
0: โอ้
1: เบาหวานมันก็เป็นเบาหวานแต่ว่าท่านบ่ท่านแห้งตอนบ่า
0: อืมคันเริ่มต้นเนาะ
1: คันเริ่มต้นเมื่อฮอดอัน6ถึง7ปีแม่เด้อแม่ปาละเจ็บอันหัวเข่าลงสุดฮ้อนตีนเพิ่นเบ้านะตอนนี้แม่ก็เป็นอันนั้น
0: เจ้า
1: แม่นฮ้อนตีน
0: ฮ้อนตีนแม่นบ่
1: แม่นเน
0: าะฮ้อนตีนอืมหลังจากที่แม่กินยานี่เบิดเป็นกระปุกแล้วอาการเป็นเท่าใด
1: เออก็เบ้าก
0: ็เบาโต
1: เออเบาโตแล้วญาติดูล่ะเบาหวานนี่ก็เบา
0: อืมเบาหวานลดลงมันสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

สุขเสมอมันเสมอมันคือใหม่ความเจ็บยาสูใดความไข้ยาสูมีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงได้คิดฮอดคิดถึงทุกท่านกลับมาละเด้อรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 18:00 น.จนฮอด 19:00 น.วันจันทร์ฮอดวันพฤหัสเด้อขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ว่าติดตามรายการของพวกเรามาโดยตลอด เรื่องแรงจังซี่กำลังกับบ้านกับซองบ่อแม่ตลาดตะลีซื้ออาหารการกินกับเมื่อบ้านเมื่อเฮือนกินข้าวกับครอบครัวแซ่บๆมื้อนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขกันแล้วกันอีกความสุขอย่างหนึ่งฟังรายการของพวกเราไปนำฟังข้อมูลความซื่นฟังเพลงฟังลำที่ตนเองมักผู้มักฟังวิทยุหรอกว่า ฟังไปนำย้อนไปนำซึ่งไปนำเสน่ห์ก็เป็นเพลงซากะดีเนาะรายการของพวกเราก็มีจังซี่แหละเป็นความสุขให้กับทุกท่านเนาะเป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยเทศเวียงมาเบิดมือจังซี่ฟังข้อมูลความซื่นหูได้ฟังอันมวลนี่ก็มันก็รู้สึกดีเนาะผ่อนคลายสุขภาพจิตก็แข็งแรงสุขภาพกายก็แข็งแรงเสน่ห์ขอบใจมีรายการและก็ขอบใจทั้งบริษัทไอราดาลาวที่นำเอาผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพมาให้มิตรรายการได้รับรู้หลากหลายผลิตภัณฑ์กันเลยจักหน่อยอภิญญาจะบอกตื่มเนาะรายการของพวกเฮามื้อนี้มีสาระน่าฮู้ดีๆมาบอกมิตรรายการเกี่ยวกับอาหารการกินเบิ่งแยงสุขภาพนี่แหละเพราะว่ารายการของพวกเฮาเป้าหมายแม่นให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าชื่อรายการอาทิตย์อัสดงในตอนค่อยคำลงแรงจังซี่แหละ สาระน่าฮู้ที่จะบอกกับท่านผู้ฟังมื้อนี้เกี่ยวกับอาหารกับสุขภาพมีความสำคัญแนวใดกินอาหารแนวใดจังดีต่อสุขภาพอันใดดีแดมีอย่างแน่เนาะ

นำเสนอให้มีรายการได้รับฟังในระยะต่อไปเอาบทท่านเว้าหลายใจห้างบทท่านเว้าเรื่องผลิตภัณฑ์เถื่อนมื้อนี้ใจท่านได้มวนซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำจากทางรายการของพวกเขาแล้วจังมาเข้าสู่ในรายละเอียดจากทางรายการ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เป็นจะได้มวลสื่นหรือบอถือใจหรือบอเพลงที่ทางอภิญญามอบให้เพื่อนมีรายการทุกท่านได้รับฟังกันเนาะคิดว่าคงจะสร้างความเบิกบานมวลสื่นและก็ผ่อนคลายความบิดข้อมือที่ทานเฮ็ดเวียงมาเบิดมือแล้วก็ได้ฟังรายการแบบนี้ฟังสารานาฮู้ดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจิตใจในสุขภาพทางกายแน่เนาะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเสียงเพลงนี่ก็เป็นสิ่งนึงที่ผ่อนคลายและกำบันเทาความอิดความเมื่อยเนาะบ่ให้มีความกังวลเห็นเรียกมาเมื่อยแล้วได้ฟังอันมวนๆก็รู้สึกว่าจิตใจนั้นแจ่มใสขึ้นนะท่านผู้ฟังเนาะกับบริษัทไอราดาลาวที่ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมิตรรายการการลองๆเบิ่งท่านผู้ฟังซื้อไปของว่าอย่างบำรุงสุขภาพเนาะมันบ่แม่นยามันเป็นสารบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์คำว่าเอนไซม์นี่หมายความว่าสกัดมาจากอย่างเข้มข้นนะสกัดมาจากมากโนนี้สกัดเอาส่วนที่เป็นประโยชน์เท่านั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้นมาช่วยบำรุงสุขภาพโดยเฉพาะสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนั้นแข็งแรงถ้าภูมิต้านทานดีก็แน่นอนวัดก็บ่เป็นผู้ลังคนผู้ภูมิต้านทานต่ำแน่ลมพัดหน่อยนึงก็เป็นวัดแหละจามฟิตจามแฟงอันนั้นเพิ่นเอิ้นว่าภูมิต้านทานต่ำเนาะท่านผู้ฟังเนาะและก็ยังมีต้านการอักเสบปรับความสมดุลในร่างกายปรับระดับน้ำตาลในเลือดความดันจังซี่ได้ไขมันต่างๆนี่นะแล้วก็เฮ็ดให้ท่านกินข้าวแซ่บนอนหลับปรับความสมดุลในลำไส้กินง่ายทายสะดวกพร้อมนะท่านผู้ฟังเนาะยังมีสุภัทโอสถที่เฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดนะบ่ขุ่นบ่เหนียวสามารถไหลเวียนไปเลาะเลียงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกหลีกเว้นปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันสุดท้ายเส้นเลือดแตกแตกอยู่บนไหนก็บ่ดีน้ำแข็งน้ำขาก็แตกเช่นเดียวกันหรือไปแตกอยู่สมองนี่อันตรายสุดผู้ลังคนบ่เสียชีวิตก็มันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดชีวิตช่วยตนเองบ่ได้นะนาสุภัทโอสถช่วยทานได้นอกนั้นก็ยังมีนารายคลายเส้นเจ็บปวดเอ็นเจ็บปวดออดแอดแอดนำห่างกายเส้นไขกระดูกทับเส้นพวกนี้แหละเส้นเอ็นบ่แข็งแรงทั้งนารายคลายเส้นเนี่ยจะไปแก้ไขและก็ซ่อมแซมจุดนั้นให้แข็งแรงคือเก่าเป็น1สุดท่านผู้ฟังมี3อย่างเป็น1สุดใหญ่และก็ยังแถมให้อีกสบู่แก้คันแก้ไขสบู่หน้าใสสบู่บำรุงสุขภาพพร้อมด้วยยาทูแคล BSY Fresh and Whitening มอบให้ทานฟรีอีก3อย่างท่านสามารถเลือกเบิ่งยังสุขภาพในระยะสั้นก่อนเป็นสุดทดลองก่อนก็ได้เด้อเป็นสุดทดลองก็คือขนาด15มื้อ30มื้อ3เดือน6เดือนก็แล้วแต่เงื่อนไขของท่านโทรไปปรึกษาทางบริษัทไอราดาลาวได้020-8856-5599 5449-5449เด้อนั่นแม่นผลิตภัณฑ์ที่เบิ่งยังสุขภาพของท่านให้แข็งแรงเอาจักหน่อยจังฟังสารานาฮูจากทางรายการของพวกเขาใจท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการของพวกเขาซะก่อน

0: นี่เอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงวมไงหลาย
0: อ๋อวมไงหลายร้องไห้แสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยๆๆติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: พี่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยแล้วแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้ว
1: บ่เมื่อยแล้วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โห
0: ย
2: น้องพ่อเขาอยากอยากแก้วินเลย
0: ก
2: ็ตะกี้กินอยากแก้วิน
0: เพราะตะกี้พอกินอยากแก้วินดิโอ้โดยโดย
2: เดี๋ยวนี้เช้ากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้อยากแก้วินก็โบกินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้
3: อม
0: เมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิน
0: อยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินนะก็โบกิน
0: เนี่ยดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449 อีกเถื่อ020-5449-5449
4: ก็ผ่านไปอีก2เสียงเพลงเพลงในลำในสลับสับเปลี่ยนกันให้มีรายการได้รับฟังกันเนาะใน1ชั่วโมงนี้ท่านสามารถกอบโกยเอาความสุขจากทางรายการของพวกเราบ่ว่าจะเป็นข้อมูลคมซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำแบบลูกทงบ้านนาหมอร้องหมอลำจังซี่แหละเปลี่ยนกันสับกันให้ถูกใจเบิดสุผู้สุคนเพราะว่ามักบ่คือกันซั่นนี่นานาจิตต่างเนาะเป็นหยังคือมักบ่คือกันอภินาวสันห่วยคันมักคือกันก็ได้เมียคนเดียวกันแล้วเพิ่นว่าบุหานว่าจังซั่นเด้มันแม่นแท้บ่เนาะมาถึงคิวสาระควรฮู้จากทางรายการอาทิตย์อัสดงมื้อนี้จะนําเสนอให้ท่านได้ฮู้เกี่ยวกับอาหารการกินนี่แหละอาหารกับสุขภาพเนี่ยมีหยังแน่มันสําคัญต่อสุขภาพแนวใดเนาะท่านผู้ฟังเนาะมาฟังนํากันว่ามันมีหยังแน่ว่าแท้แล้วท่านผู้ฟังอาหารนี่ก็เป็นสิ่งจําเป็นคือหลายคนฮู้จักกันแหละห่างกายขาดอันใดนึงไปก็บ่ดีลืมจากน้ําดื่มรวมไปถึงอาหารการกินพวกแหละทุกคาบเข้าต้องมีอาหารที่เป็นโภชนาการดีๆนะให้กับร่างกายร่างกายของคนเฮาเนี่ยต้องการอาหารหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นโปรตีนน้ำตาลไขมันวิตามินเกลือแฮหลักๆ ก็เป็นน้ำนะไขมันนี่ดีบ่ดีน้ำตาลดีบ่ดีแต่ว่าต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและก็พอดีพร้อมด้วยอาหารครบ5หมวดว่าจะเป็นประเภทซีนน้ำตาลไขมันผักหมักไหมพวกนี้แหละนะผู้ฟังมีคนประโยชน์ประเภทธาตุซีนต่างๆได้มีอย่างแน่ประเภทปลาไข่นมถั่วเหลืองถั่วเขียวอาหารประเภทนี้เนี่ยนะจะมีธาตุโปรตีนหลายได้ทําผู้ฟังเด้อจะช่วยเฮ็ดให้ร่างกายเจริญเติบใหญ่ได้และก็ไปซ่อมแซมบ่อนใดที่มันบ่ดีบ่อนใดที่มันขาดหายไปอาหารพวกธาตุซีนต่างๆนี่ช่วยของว่าไปช่วยซ่อมแซมอยู่ในจุดนั้นให้ร่างกายแข็งแรงจะน้อยเพราะว่ากินปลาแล้วแล้วซีนบ่มันก็บ่แล้วแล้วมันคนละคุณประโยชน์กันเนาะดังนั้นต้องหมุนเวียนกันกินนะและกับประเภทน้ำตาลนี้ประกอบมีอย่างแน่สิ่งที่กินแล้วเป็นน้ำตาลเนาะในนั้นมีเผือกมันต่างๆเข้าที่เฮากินในกะแม่นเนาะเป็นธาตุแป้งแล้วก็มีธาตุน้ำตาลอยู่ในหั่นจะเฮ็ดให้พลังเนาะจะให้พลังต่อร่างกายแล้วก็ประเภทไขมันนี่ก็มาจากไสหลายทางก็สิฮู้ดีก็คือจากสัตว์จากพืชต่างๆเนี่ยนะอันนี้แม่นช่วยเฮ็ดให้พลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้นเนาะประเภทผักเนี่ยก็มีผักใบเขียวใบเหลืองนะหมักแนวใดก็แม่นจัดสรรหาตามนั้นเนาะผัก2สีนี่ผักใบเขียวนี่จะเน้นช่วยเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะผักที่มีวิตามินซีสูงเนาะท่านผู้ฟังประเภทหมักไหมเด้โอ้หลายท่านฮู้จักกันดีโดยเฉพาะหมักไหมตามฤดูกาลเด้อนอกฤดูกาลเนี่ยบ่อยากดีปานใดว่าซั่นซะแพทย์หมอเพิ่นบอกว่านอกฤดูกาลนี้ก็คือหมักไหมที่มีการปรุงแต่งมาแล้วเนาะบ่ค่อยจะดีต่อร่างกายถ้าว่าเป็นหมักไหมตามฤดูกาลหั่นจะส่งผลดีหลายต่อร่างกายเด้อบ่จะเป็นหมักมี่หมักม่วงอีหยังต่างๆที่เฮากินอยู่ทุกมื้อตระกูลเบอร์รี่นี่แหละก็สําคัญส่วนบ้านเฮานี่ก็บ่ค่อยได้กินเนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็หมายความว่าอาหารทั้ง5หมวดนี่นะโดยเฉพาะแม่นคุณประโยชน์ของอาหารทั้งมา5หมวดที่มีต่อร่างกายของคนเฮาเว้าแท้แล้วอาหารทั้ง5หมวดที่บอกมีรายการปานนั้นล้วนแล้วแต่มีอยู่ในท้องถิ่นพวกเฮาบ่จะเป็นซีนหมูซีนปลาซีนไก่เข้าตลาดเทื่อเดียวครบผู้ลางคนก็บ่ได้ไปตลาดเลยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้เฮือนก็มีอยู่มีกินเนาะท่านผู้ฟังตัวนี้ถ้าว่าพวกเฮาฮู้จักสรรหาอันใดที่มันเป็นประโยชน์ต่ออาหารคาบเข้า คาบใดก็แม่นจัดสรรตามนั้นและเฮาจะได้คุณประโยชน์อย่างสูงสุดดีต่อห่างกายของคนเฮานั่นเองเนาะนั่นเป็นสาระน่าฮู้ดีๆจากทางรายการของเฮาฝากให้มีรายการก็ลองไปคนคิดเบิ่งว่าอันใดที่มันเหมาะสมกับร่างกายของคนเฮาบางคนก็กินซิ้นกินปลาบ่ได้กินได้แต่ผักก็มีผู้บางคนก็บ่กินผักแต่กินแต่ซิ้นก็มีเนาะร่างกายของคนเฮามันต้องการบ่คือกันเอามวลซึ่งจากทางรายการของพวกเฮาแล้วจังมาพบกันในระยะสุดท้าย

ังรายการไปกับเวลาเนี่ยยับไล่มาเรื่อยๆนะท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงที่มีข้อมูลกําซื่นแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะสาระดีๆจากสุขช่วยบํารุงสุขภาพจากทางบริษัทไอราดาลาวฝากตอนมีรายการคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังบ่หลายกันหน่อยเนาะแนะนํากันตื่มสําหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาก่อนจะลาจากกันมื้อนี้ครับผลิตภัณฑ์โนนิเอนไซม์สุภัทโอสถและก็นารายขายเส้นช่วยปลดปัญหาหนักหน่วงชีวิตของท่านเป็นสารบำรุงเนาะท่านผู้ฟังเนาะบ่แม่นเป็นยาแก้เด้อเวลาเจ็บป่วยก็ไปหาหมอคือเก่าหั่นแหละแต่ว่าดีบ่ถ้าเฮาบำรุงให้มันแข็งแรงสิบ่ได้ไปหาแพทย์หาหมอหั่นเด้ทั้งบริษัทยังมีโครงการดีๆเด้อมีของแจกของแถมพร้อมผู้ที่เป็นผู้ที่เบิ่งแยงสุขภาพอยู่ต่างแขวงนี่ทางบริษัทก็มีสวัสดิการช่วยช่วยหยังช่วยค่ากวดเลือดเนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็ถ้าว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ทางบริษัทมีเชี่ยวชาญลงไปติดตามเชี่ยวชาญปัญหาสุขภาพเด้อลงไปติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบริษัทของพวกเฮาใช้แล้วมีผลประโยชน์เกิดคุณประโยชน์แนวใดต่อท่านและพร้อมคำแนะนำตลอด24ชั่วโมงสีนำแนะนำว่าอันนี้ต้องได้ปรับเปลี่ยนจังซั่นจังซี่พฤติกรรมการกินออกกำลังกายอย่างต่างๆเป็นคำแนะนำโดยเฉพาะเป็นแพทย์เป็นหมอนี่แหละที่ลงไปเป็นเซลล์สารที่ลงไปแนะนำท่านเนาะให้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจากทางบริษัทไอราดาลาวมีโนนีเอนไซม์สุภัทโอสถและก็นารายขายเส้นฮะเวลาทางรายการของพวกเราใกล้สิเบิดแล้ว020-8856-5599-5449เนาะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงคงต้องลาท่านผู้ฟังไปซำนี้ซะก่อนไว้มื้อหน้าฟังรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราได้ใหม่ขอความสุขจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026ประธานศูนย์กลางดอลลาร์สังสาดเรียกห้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสะพานเมียงลาวจงเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกเพนแน่นหนาเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบในหน้าที่การเมืองของตน6เดือนต้นปีนี้แขวงหัวพันมีผลสำเร็จหลายด้านเมียนมาส่งออกข้าวสารและข้าวฮักในสูงงบประมาณ 2026-2027 รวมทั้งหมด3ล้านตนสร้างและหับได้หลายกว่า1ตื้อกว่าดอลลาร์ญี่ปุ่นได้ลงมติเห็นดีกฎหมายจัดตั้งเมืองหลวงสำฮองเพื่อให้รัฐบาลญี่ปุ่นสามารถบริหารประเทศได้ถ้าหากนครหลวงโตเกียวได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งใหญ่จนบ่สามารถใช้เป็นบอนบริหารประเทศได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026ได้สำเร็จอย่างเป็นทางการในวันที่28กรกฎาคมนี้ภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา2วันที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีนครหลวงจันทน์โอกาสนี้ท่านเคืองคำแก้วหนูจันทน์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเมื่อวานนี้เกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026ท่านไฮฮู้ว่ากองประชุมได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่27-28กรกฎาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าเข้าร่วมแบบเสียงหน้าบรรดาท่านประธานรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์และบรรดาแขวงเข่าห่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบความเห็นต่อการรายงานสภาพผลเด่นประจำเดือนกรกฎาคมและทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนสิงหาคม2026กองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันคนควบปรึกษาหารือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน4วาระสำคัญคือการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มผลเด่นประจำเดือนกรกฎาคมและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลในนั้นเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎาคม2026เห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อหักษาใดเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นเหตุการณ์

0: การออกใบตาดินการคุ้มครองพัฒนา4เมืองงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟการหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสั่งตั้งตาแสงและอื่นล้วนแต่สืบต่อมีความคืบหน้าเป็นก้าวๆเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดอุบัติเหตุตามท้องถนนอัคคีภัยขี้ลักงัดแงะและการสร้างความสงบอยู่ภายในสังคมปัญหาไฟฟ้าตกการสนองน้ำประปาบ่ทานเพียงพอการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการลักลอบขนเข้าออกเมืองปัญหาขี้ลักปุ้นจี้สิงสับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการคุ้มครองราคาสินค้าความตื่นตัวเป็นเจ้าในการจัดตั้งปฏิบัติทิศซีน้ำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางและอื่น
1: กองประชุมเห็นดีด้านละการรับรองเอาผลการค้นคว้าปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมตามกฎหมายมาด้วยการส่งเสริมการลงทุนโดยลดลงจาก14รายการมาเป็น20รายการเพื่อให้สอดคล้องกับท่าเอียงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกองประชุมเห็นดีด้านละการรับรองเอาบรรดาห้างกฎหมายที่จะนำเข้าผ่านกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จำนวน16ฉบับในนั้นมีกฎหมายสร้างใหม่2ฉบับและปรับปรุง14ฉบับกองประชุมได้ซีนำกระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อนำเอาห้างกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของการแห่งการตนไปปรับตื้มบางจุดให้มีในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่ากองประชุมเห็นดีด้านหลักการคำฮ้องเอาห้างนิติกรรมจำนวน4ฉบับคือห้างมติมาด้วยการพัฒนาชนบทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาในเงื่อนไขใหม่ทางกฎหมายมาด้วยการปกป้องเงินฝากทางกฎหมายมาด้วยการจราจรทางบกและทางกฎหมายมาด้วยนายทหารของทัพประชาชนลาวกองประชุมได้ซีนำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาบรรดาห้างนิติกรรมดังกล่าวไปปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจะแจ้งหัดกุมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในตอนหน้าเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมสภาแห่งชาติพิจารณาหับห้อง
0: ท่านเคืองคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับแผนเวียกจุดสุ่มในเดือนสิงหาคม2026รัฐบาลได้สืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกจุดสุ่มที่สำคัญจำนวนหนึ่งคือสืบต่อสุ่มใส่หาประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยในขอบเขตประเทศแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมให้เข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าติดตามและตอบโต้บรรดาข่าวบิดเบือนและใส่ไฮป้ายสีต่างๆกักเกียมความพร้อมหอบด้านในการหับมือกับภัยน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนเขตน้ำท่วมให้ทันการและปลอดภัยสุ่มใส่การเก็บไหลหับงบประมาณจากแหล่งไหลหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนเล็งทวงหนี้ต้องหับที่ยังค้างสำลักหนี้สินค้าบินผ่านน่านฟ้าอื่นๆรวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆอยู่บรรดาขั้นในการและด่านสากลหีบฮอนคนกลัวนโยบายกลไกการคุ้มครองหานค่าปลอดภาษีในตัวเมืองเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวสืบต่อคนกลัวนโยบายพิเศษสำหรับการพัฒนาแขวงหัวพันธ์และพงศาลีให้สำเร็จภายในเดือนสิงหาคม2026ติดตามราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมหับมือต่อความเสี่ยงในการขาดแคลนและเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสื้อไฟเพื่อหาประกันการสนองน้ำมันให้เพียงพอป้องกันและแก้ไขการกักตุนและปรับโครงสร้างราคาให้แทดเหมาะกับสภาพตัวจริงหีบฮอนค้นคว้ากำหนดทางเลือกในการลงทุนก่อสร้างท่อส่งน้ำมันจากเวียดนามมาลาวแล้วรายงานรัฐบาลในเดือนสิงหาคม2026สืบต่อสุขยูการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายส่งเสริมการนำไส้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนให้แข็งแรงเพื่อลดพรการนำไส้น้ำมันเสื้อไฟเอาใจใส่ติดตามกวดกาความปลอดภัยของเขื่อนและบริหารจัดการน้ำในเขื่อนสร้างแผนหับมือต่อกับปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับที่อาจจะเกิดขึ้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าหม้อแปลงสายเคเบิลที่มีอายุการใช้งานหลายปีเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย
1: สำหรับแผนเวียกจุดซุ้มในเดือนสิงหาปี2026นี้รัฐบาลจะได้สืบต่อซุ้มไซซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางหลวงท้องถิ่นที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเด็ดขาดบ่ให้การสัญจรถูกตัดขาดและก็สร้างบรรดาเส้นทางที่กำหนดในแผนแล้วให้มีความคืบหน้า

0: ไปสืบต่อสุมไซสุมโยการผลิตและดูฝนติดตามเฝ้าระวังและแจ้งให้ทราบเกษตรกรกล้าเกี่ยมหับมือเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพยาธิพืชสัตว์ที่อาจจะกระทบต่อการผลิตของประชาชนสืบต่อกล้าเกี่ยมจัดการสอบเสียงคัดเลือกอนักศึกษาเข้าเรียนในศึกษา 2026-2027 และปลุกระดมสร้างเงินไขที่เอื้ออํานวยให้ลูกหลานสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกล้าเกี่ยมเปิดศึกเรียนใหม่ในทุกสั้นเรียนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการปะละการเรียนและส่งเสริมงานกีฬาให้มีความเข้มแข็งเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆสืบต่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพสนองแรงงานให้เพียงพอกับความต้องการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าออกตามด้านต่างๆในขอบเขตตัวประเทศสืบต่อสุขยูส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนภายในและต่างประเทศติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุญาตสัมปทานให้ดำเนินไปตามกฎหมายระเบียบการและสัญญากำหนดไว้สืบต่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขการระบาดของพยาธิตามฤดูกาลที่จะกระทบต่อสุขภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสืบต่อปรับปรุงยกระดับคุณภาพการบริการการหันเป็นทันสมัยและการคุ้มครองการบริการของห้องหมอเอกชนในหัดกลุ่มสืบต่อสุมไซแก้ไขปัญหาที่ติดพันกับคงเขตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาป้ายโฆษณาปัญหาเสียงเนื่องนั้นเกินขอบเขตและปรากฏการณ์ยอดต่างๆที่มาเกิดขึ้นสุมไซจะตั้งพันขยายผลบรรดากองประชุมผลการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศของการนำพักรัฐขอบการหัวมือ2ฝ่ายหลายๆฝ่ายให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นกาเกี่ยมหอบด้านให้แก่การเคลื่อนไหวต่างประเทศของการนำคันสูงและการต้อนรับคณะผู้แทนต่างๆที่จะมาเยี่ยมยามสปป.ลาวให้แต่ละกระทรวงองค์การทิพย์เท่าเป็นเจ้าการปฏิบัติลงหักฐานสวยแขวงตามข้อตกลงฉบับเลขที่27/ย.ลงวันที่20เมษายน2026ให้บรรดากระทรวงองค์การรัฐทิพย์เท่ากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นสั่งรวมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติทิศที่นำของรัฐบาลตามมติคำสั่งแจ้งการต่างๆในระยะเดือนมิถุนาหาเดือนกรกฎาคม2026แล้วรายงานให้ห้องบัญชาการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งรวมรายงานท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีผู้ชี้นำได้รับทราบและมีทิศที่นำสุ่มใส่กาเกียมกฎหมายต่างๆที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ให้รับประกันทางด้านเนื้อในและท่องทันเวลาสืบต่อกาเกียมและปรับปรุงเอกสารที่จะรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคในต้นเดือนสิงหาคม2026ประกอบมีกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงศึกษาธิการกีฬากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงการต่างประเทศ
1: ในตอนท้ายท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องมายังบรรดาสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนสิงหาคม2026ที่กองประชุมได้เอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของคะแนนการตนให้ละเอียดมีการแบ่งความรับผิดชอบให้การจัดตั้งบุคลากรแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาสำเร็จชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละคะแนนการ
2: ประธานศูนย์กลางนรสังสาเรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสัมพันธ์มิตรลาวจงเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบในหน้าที่การเมืองของตนในโอกาสให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสัมพันธ์มิตรลาวจัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางนรสังสาเรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสัมพันธ์มิตรลาวนำเอาเนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งนี้เข้าสู่เวียกงานตัวจริงให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเห็นให้ศูนย์กลางสัมพันธ์มิตรลาวมีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าประกอบส่วนเข้าในการปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นพัฒนามิตรลาวให้มีผลสำเร็จ
3: ขอเรียกร้องมายังคณะบริหารงานพรรคสมาชิกพรรคทุกทวนะของศูนย์กลางสัมพันธ์มิตรลาวจงได้เพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกเป็นแผ่นความเป็นเอกภาพสูงของพนักงานสมาชิกเสริมสู้ความรับผิดชอบโดยเฉพาะเป็นความรับผิดชอบการเมืองของตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มและยกสูงความตัดสินใจดึกเดียวเหนียวแน่นผ่านผ่าความยุ่งยากอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและทั้งในตอนหน้ารับประกันให้มีความเป็นเอกภาพสูงอยู่ในการนำพาเนื้อในมติกรมสุขใหญ่ครั้งนี้เข้าสู่ขบวนเวียนเป็นงานตัวจริงและก่อให้เกิดมีผลสำเร็จเกิดมาผลที่เป็นรูปธรรมอีหลีสู่ส่วนที่ได้คาดหมายที่บ้างของอยู่ในเถือนกองประชุมใหญ่เถือนนี้ได้เกิดมาเกิดผลเป็นจริงนำเอาความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะมาสู่แม่หญิงลาวบรรดาเผ่าสร้างเกิดมีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งอยู่ในการนำพาในการสีน้ำของพวกเขาเพื่อเฮ็ดหลอดนาทีกันและสร้างผลงานใหญ่หลวงของเขาเพื่อเป็นผลงานประกอบส่วนสำคัญของตัวเอง เขาในภารกิจในการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติของพวกเราเอาร่วมบ่อโซแม่นการพัฒนาศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวของเรา
2: ท่านกีแก้วไขคัมภีทูลเน้นนักเติมว่าภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่แล้วคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิตรยังลาวต้องหีบฮ้อนสร้างแผนดำเนินงานจัดอันดับเวียกงานบุรีมสิทธิ์เพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆตามที่กองประชุมใหญ่รับฮ้องเอาเพื่อเป็นบนอิงให้การเคลื่อนไหวนำพาซี่นำก็คือการติดตามกวดกาความรับผิดชอบโครงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงอย่างทันการ
1: 6เดือนต้นปีนี้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงของแขวงหัวพันสามารถยัดได้ผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นคงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านโดยการจัดตั้งเสริมนิติกรรมต่างๆจัดตั้งหำเหียนการเมืองฮัดแอบศิลปยุทธยุทธวิธีสู่หบปรับปรุงกองร้อนกองป้องกันความสงบเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและกำลังแห้งสู่โหบให้สูงขึ้นเฮ็ดให้ทั่วแขวงมีความสงบโดยพื้นฐานสำหรับโครงเขตเศรษฐกิจได้สุ่มใส่ผลิตกสิกรรมตามฤดูกาลหันลงสุกยูให้การแนะนำความรู้ด้านเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและสุกยูการผลิตฤดูฝนได้เอาใจใส่พัฒนากสิกรรมป่าไม้ตามที่สีเขียวสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและโภชนาการผลิตสินค้ากสิกรรมที่มีคุณภาพโดยได้สุกยูส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจและกสิกรนำใส่เทคนิคใหม่เข้าใส่การผลิตแบบครอบครัวเพื่อทดแทนการนำเข้าก้าวไปสู่เศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นท่านคอนประพันธ์เหลืองสีจันทองหองเลขาผักแขวงผู้ประจำการคณะบริหารงานผักแขวงหัวพันรายงานต่อกองประชุมเกี่ยวกับการนำพาซี่นำจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้าน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีของคณะบริหารงานผักแขวงสมัยที่11เมื่อบรมนิวาได้เอาใจใส่คุ้มของการเรียนการสอนเป็นปกติการปฏิบัติตัวซี่วาดของคะแนนการศึกษาบรรลุได้คาดหมายเป็นส่วนใหญ่จัดการสอบเสียงนักเรียนเก่งและเสียงจบชั้นประถมและมัธยมทั่วแขวงมีผลสำเร็จขยายตานางสาธารณสุขเพื่อควบคุมและปกคุมการให้บริการประชาชนในทั่วแขวงคงเขตอำนาจรัฐได้นำพาการก้าเกียมและดำเนินเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุธิสิบและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงสุธิห้าสำเร็จตามคาดหมายพร้อมทางได้เอาใจใส่ปรับปรุงองค์การรัฐแต่ละคันตามมติคำสั่งของศูนย์กลางภาคให้มีความกระทัดรัดสมเหตุสมผลและการปรับปรุงพลบทบาทกำหนดตำแหน่งงานบรรจุสับซ้อนบุคลากรให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองเหตุให้การเคลื่อนไหวเวียกงานมีประสิทธิผลสูงขึ้นนอกจากนี้ยังได้เพิ่มทวีความสามัคคีปองดองระหว่างเผ่าสันคนเพศวัยศาสนาและกองกำลังสามัคคีทั่วปวงส่วนภายในแขวงเอาใจใส่นำพาซี่นำเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองตามสี่เนื้อใน4คาดหมายปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขันหักฐานให้มีความเข้มแข็งนักแน่นตีถอยปรากฏการย่อท้อในสังคมสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าคณะบริหารงานผักแขวงหัวพันจะสืบต่อสร้างทุกเงื่อนไขเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองหาประกันความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างนักแน่นสร้างความสามัคคีปองดองและยุติธรรมในสังคมสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงเลิกซึ่งหอบด้านในการนำพาของคณะบริหารงานผักแขวงก็คือคณะผักแต่ละคันติดพันกับการเสริมขยายผลงานอันพ้นเด่นสร้างฮักฐานผักหน่วยผักให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู่ส่วนบุกเบือนแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยการนำไส้บางมาตรการและสร้างบรรดาปัจจัยตัวจริงเพื่อจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณให้บรรลุตามแผนการนำไส้ทายแห่งบ่มซ้อนของคะแนนการและท้องถิ่นเข้าในการพัฒนาตามเงื่อนไขสภาพตัวจริงขยายนอนแหน่งตัวแบบด้านต่างๆยกสูงประสิทธิภาพของการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายติดพันกับการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งแนใส่เหตุให้กงจักรการจัดตั้งกระทัดหัดเข้มแข็งหลุดพรคันขอดบริการเคลื่อนไหวเป็นระบบหัดกุมโปร่งใสและบอกไว้แนใส่สร้างแขวงหัวพันให้มีการพัฒนาดีขึ้น
2: คณะกรรมการปกครองเมืองแบงแขวงอุดมไซสุ่มไซจัดตั้งปฏิบัติมติ04ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองท่านบุญสวงคำภูวงศ์รองเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงให้ฮู้ว่าการหันเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ภายในเมืองแวนอิงไซทาแฮงที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมเมืองแบงเป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และเส้นทางคมนาคมผ่านใจกลางเมืองโดยเฉพาะเส้นทางเลข 2W เป็นเส้นทางเสื่อมโตระหว่างเทศบาลแขวงหาบรรดาเมืองและแขวงใกล้เคียงเป็นต้นไซยบุรีบ่อแก้วและหลวงน้ำทา
4: ภายหลังพวกเราได้จัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคแข็งครั้งที่10แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคเมืองครั้งที่23ที่ได้สําเร็จไปแล้วนั้นทางการนําเมืองของพวกเราก็ได้ขุดค้นซุ้มไซโดยเฉพาะแล้วแม่นอีกไซทาแห่งและจุดพิเศษรวมซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเรานี้เพื่อให้เศรษฐกิจเอกราชเป็นจัดตนเองที่นึงในพวกเราอิงไซเส้นทางคมนาคมมีเมืองแบงของพวกเรานี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และมีเส้นทางคมนาคมผ่านใจกลางและโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเลขที่ 2W ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลแข็งไปหาบรรดาเมืองแข่งไปเคียงเป็นต้นก็เป็นแข่งสัญญบุรีบ่อแก้วลงน้ำทาก็เห็นได้มีเส้นทางสะดวกสบายในการสัญจรสินค้าขนส่งผลิตกสิกรรมออกสู่ตลาดภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งไปสปอร์ตจีนมีความมองไว้การนำใช้ต้นทุนนั้นต่ำ
2: ท่านบุญสวงคำภูวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าเมืองแบงยังอิงไซทาแห่งด้านกสิกรรมและเลี้ยงสัตว์เนื่องจากมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยทั่วเมืองมีเนื้อที่ทำการผลิต 53,000 กว่าเฮกตาร์ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวสาลีแข็งพืชล้มลุกและพืชผักต่างๆส่วนการเลี้ยงสัตว์แม่นสุ่มใส่เลี้ยงสัตว์ใหญ่งัวควายแบ่เพื่อส่งออกสามารถสร้างและหับเพิ่มให้ประชาชนปัจจุบันอยู่แขวงสารวันยังมีสภาพการลักลอบขุดค้นไม้และการตัดไม้ทำลายป่าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าคือป่าสงวนป่าป้องกันและป่าผลิตยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งบุกรุกป่าเพื่อทำการผลิตแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สมทบกับเมืองบ้านเพื่อแก้ไขและจำนวนหนึ่งแมนได้จัดสรรเนื้อที่ทำการผลิตขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนมีเนื้อที่ทำการผลิตแบบคงที่นอกจากนี้ยังมีการลักลอบขุดค้นไม้และกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งตัวหยั่วประชาชนเข้าไปลักลอบตัดไม้ขาย
5: ถือว่ายังมีสภาพการลักลอบการขุดค้นไม้การตัดไม้การทากทางป่าโดยที่บ่ถูกต้องนั้นโดยเฉพาะและแม่นบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าจำนวนหนึ่งก็ยังมีการบุกรุกทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตเพื่อทำการผลิตและในนามแขนงการพวกเฮานี่ก็ได้ลงสมทบกับทั้งเมืองกับทางบ้านเพื่อแก้ไขจำนวนหนึ่งก็ได้จัดสรรคืนบรรดาเนื้อที่การผลิตเพื่อให้ประชาชนได้ทำการผลิตแบบคงที่บ่เป็นลักษณะเลื่อนลอยทากทางไปเรื่อยๆนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นไม้ติดพันกับอู่บ่ดีจำนวนหนึ่งอ่ะแหละไปซุกยู้ให้พ่อแม่ประชาชนตัดไม้ขายเนาะผ่านมาคือระยะนี้พวกเฮาก็สุ่มใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอดท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสวรรณเขตพัวพันกับคงเขตพวกเฮานี่ก็แม่นสิ่งแวดล้อมเนาะกันว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แม่นขุดค้นบ่อแห่ตัดไม้พวกเฮาก็ระดมในการกวดกาลาตะเวนก็พบเห็นหลายๆกรณีที่มีการตัดไม้พวกเฮาก็ได้ยึดอายัดและก็แก้ไข
2: ท่านสุนันทาจุลมณีให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับขอบเขตบ้านที่มีเป้าหมายในการบุกรุกป่าจับจองที่ดินและทำลายป่าไม้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตได้เอาระเบียบการและนิติกรรมต่างๆลงโฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงและพร้อมการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดพิธีปล่อยสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามบันสี1เป็นสัตว์ป่าประเภทลิงกังขึ้นสู่ธรรมชาติในวันที่24กรกฎาคมนี้ที่เขตป่าป้องกันแห่งชาติผู้จวมบ้านห้วยทรายเมืองท่าแตงแขวงเสกองมีทานไผสมอนไอแก้วห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสกองพร้อมด้วยแขนงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ท่านไพศีอัญญวงศ์ห้องหัวหน้ากองกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่กองกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงซี่กงได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจะตั้งปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวซึ่งในวันที่15กรกฎาคม2016ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีคนต่างประเทศสัญชาติจีนที่มาเซาเฮือนตนมีสัตว์ป่าห้วงห้ามไว้ในขอบคล้องเลี้ยงไว้อยู่บ้านเพียงใหม่เมื่อละมามแขวงเสกองฉะนั้นเจ้าหน้าที่กองกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เคลื่อนไว้กวดกาจึงได้พบเห็นแท้ตามการรายงานของพลเมืองดีพบเห็นสัตว์ป่าประเภทลิงกังจำนวน13ตัวเพศผู้6ตัวเพศแม่7ตัวสัตว์ดังกล่าวแม่นนอนในสัตว์ป่าห้วงห้ามบัญชี1จากนั้นเจ้าของเฮือนผู้ให้คนต่างประเทศเซาเฮือนได้ประสานหาเจ้าของสัตว์จึงเห็นดีตกลงมอบสัตว์ให้เจ้าของเฮือนหลังจากนั้นเจ้าของเฮือนจึงได้มอบสัตว์ดังกล่าวให้กองกวดกามารักษาไว้เพื่อเบิ่งแย่งฟื้นฟูบำบัดรักษาตามหลักการวิทยาศาสตร์เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เหมาะสมตามระบบนิเวศ
7: จารุณีมงคลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซี่กงรายงาน
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า 18-25 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า 22-29 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง25-29องศาภาคกลางจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24-28องศาสำหรับแขวงซี่สมบูรณ์จะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง28องศาภาคใต้จะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24-29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า15-23องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
2: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่16กรกฎาคมนี้ว่าวุฒิสภาญี่ปุ่นได้ลงมติเห็นดีกฎหมายจัดตั้งเมืองหลวงสำฮองเพื่อให้รัฐบาลญี่ปุ่นสามารถบริหารประเทศได้ถ้าหากนครหลวงโตเกียวได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งใหญ่จนบ่สามารถใช้เป็นบอนบริหารประเทศได้กฎหมายดังกล่าวสภาผู้แทนประชาชนได้มีความเห็นดีและกำหนดให้คัดเลือกแขวงใดแขวงหนึ่งเพื่อเฮ็ดหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารของรัฐบาลแทนนครหลวงโตเกียวในกรณีซุกเซินโดยแขวงที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกพิจารณาจากปัจจัยหลายด้านเช่นจำนวนประชากรขนาดเศรษฐกิจและต้องมีการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษในลักษณะเดียวกันกับ23เขตพิเศษของนครหลวงโตเกียวนอกจากนี้คณะกรรมการพิเศษของวุฒิสภายังได้เห็นดีมติประกอบการบังคับใช้กฎหมายโดยเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินมาตรการอย่างรีบด่วนเพื่อป้องกันบ่ให้การเลือกตั้งท้องถิ่นทับซ้อนกันกับการจัดประชามติเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษในพื้นที่ซึ่งได้รับการคัดเลือก
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมืองบรมนีสหพันธ์ข่าวเมียนมาได้เปิดเผยเป้าหมายการส่งออกข่าวสารและข่าวหักในศกปีงบประมาณ2026-2027 รวมทั้งหมด3ล้านต้นซึ่งจะสร้างรายหาบได้หลายกว่า1ตื้อ170ล้านดอลลาร์ข่าวระบุว่าเมียนมาสามารถส่งออกข่าวสารและข่าวหักในระยะศกปี2005-2006ได้หลายกว่า2ล้าน740,000 ต้นสั่งไล่หับได้861ล้านดอลลาร์โดยได้ส่งออกผ่านทางบกและทางทะเลไปหลายกว่า30ประเทศและเขตแคว้น
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสนีและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอาจ

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาชนบทและลึกล้ำความทุกข์ยากออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 19:30 น. 5:00 น.

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกท่านมาพบกันในรายการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากรายการนี้ท่านก็ได้นำเอาข่าวเวียกงานกสิกรรมป่าไม้เวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากกอบกวาดตัวแบบในการผลิตกสิกรรมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำรายการนี้ก็เป็นรายการฤดูฝนท่านผู้ฟังเนาะเป็นรายการผลิตของสาวกสิกรพวกเขาว่าจะเป็นการผลิตข้าวนาปีพืชพันธุ์ธัญหานต่างๆบางเขตบางบอนที่มีน้ำไปฮอดไปถึงแก่แม่นสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะการปักดำข้าวนาปีส่วนบางเขตบางบอนที่ว่าบ่มีน้ำสำหรับประทานไปฮอดไปถึงก็ยังบ่ทันได้ปักดำเถือกก็มีเนาะเอาจังใดแก่แม่นเอาใจใส่นั่นแหละเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้มีอยู่มีกินตามแนวทางของพรรครัฐพวกเขามีความเป็นห่วงไปใหญ่ต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบดเฮาเนาะเฮ็ดแนวใดให้พ้นจากความทุกข์ยากให้ได้นั่นแหละนะอันนี้เพื่อเฮ็ดสำเร็จเวียกงานนี้ท่านพวกเราก็ต้องได้เป็นเจ้าการนำกันนั่นแหละนะดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้ถือเอาเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี้เป็นวาระแห่งศาสตร์อันหนึ่งอีกเนาะที่จะต้องได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติและเนื้อในรายการมื้อนี้พวกเราก็ได้นำเอาเรื่องนี้แหละเนาะมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังโดยเฉพาะการเผยแผ่พ้นวิจัยสภาพความทุกข์ยากอยู่ในลาวจากการสำรวจการใส่ใจคล่องขวาเหือนท่านอันนี้มีคือในรายเดท่านผู้ฟังอย่าลืมติดตามมาฟังจากทางรายการมื้อนี้ส่วนตอนท้ายท่านมาฟังกวยอบเหนื่อยสนะขามเพิ่นได้ยกระดับผลผลิตทางด้านกสิกรรมสู่สินค้าสร้างรายรับให้ครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้นเพิ่นเริ่มต้นจากจุดใดอย่าลืมติดตามมาฟังจากทางรายการมื้อนี้พบพ้อกันตอนนี้ท่านฟังเพลงก่อน
1: คือข่อยบ่
2: ว่าหยังล่ะ
1: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
2: เออก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนให้ก็ผลิตพอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่กับนับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ำได้พักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเขาอยากให้พวกเขามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
3: ฟังเพลงจากรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกทานที่ติดตามมาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเรามาฟังเนาะเรื่องของเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี่แหละท่านผู้ฟังรัฐบาลเพิ่นได้ถือเอาเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นท่านพวกเราทุกคนต้องได้ช่วยกันเนาะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองเพิ่มความดุมันเฮาหันในการเพิ่มพูนผลิตผลเพราะว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์มีเงินไข่ปลูกไร่เลี้ยงลายยิ่งเป็นการดีเนาะเลือกกินเลือกใส่แล้วพวกเราสามารถผลิตให้เป็นสินค้าได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นำมือนับดีขึ้นการเผยแพร่พ่นวิจัยสภาพความทุกข์ยากอยู่ในลาวพวกเราเนาะจากการสำรวจการใช้จ่ายของครัวเรือนท่านผู้ฟังอยู่ในเดือนกรกฎาคมนั้นศูนย์สถิติแห่งชาติกระทรวงการเงินเพิ่นก็ได้จัดกองประชุมอยู่ในนี้หั่นเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยสภาพความทุกข์ยากอยู่ในลาวพวกเฮาโดยนำใส่ข้อมูลจากการสำรวจการสุ่มใส่และการใช้จ่ายของครัวเรือนครั้งที่7โดยเพิ่นได้มีการรายงานว่าอยู่ในกองประชุมหั่นท่านนางเพชรสมอนซ่อนเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าการหลุดพ้นความทุกข์ยากแม่นนโยบายบุรีรัมย์สิทธิ์และภารกิจยุทธศาสตร์ของพรรครัฐที่ว่าได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องการจัดกองประชุมท่านก็เป็นการสนองข้อมูลสถิติที่ว่าทันสมัยถูกต้องและเห็นได้ถึงสภาพความทุกข์ยากความบ่เสมอภาพและสวัสดิการของครัวเรือนข้อมูลนี้ท่านแม่นจะถูกนำใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการที่ว่าสำคัญอยู่ในการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการจัดสรรทรัพยากรและการติดตามการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงซึ่งภายใต้หลักฐานกาบอปะทิมภายไว้ข้างล่างพร้อมกันนี้ท่านท่านประธานกองประชุมเพิ่นก็ได้แสดงเนาะความเข้าใจต่อธนาคารโลกที่ว่าบรรดาครูความพัฒนาที่ว่าได้สนับสนุนด้านวิชาการและก็งบประมาณพร้อมทั้งมีการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้ซึ่งบทรายงานนี้ท่านแมนจะเป็นข้อมูลและเป็นข้อมูลที่ว่าอ้างอิงอันสำคัญให้แก่บรรดากระทรวงครูความพัฒนานักวิชาการองค์การปกครองท้องถิ่นและก็ครูความพัฒนาอยู่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินมาตรการหลุดพ้นความทุกข์ยากให้มีประสิทธิผลสูงสำหรับอยู่ในลาวพวกเราอันนี้ก็เป็นข้อมูลอันนึงนะท่านผู้ฟังที่ว่าในเรื่องของการวิจัยเนาะสภาพความทุกข์ยากอยู่ในลาวจากการสำรวจสถิติในการใช้จ่ายของครัวเรือนคนลาวพวกเราในทั่วประเทศนี่แหละตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ
4: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีความยืนยง

0: ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้ฟังเพียงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้บริการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังเนาะเรื่องของการพัฒนาอาชีพเนาะจากการผลิตกสิกรรมเพื่อเฮ็ดใดเนาะให้ผลผลิตที่เป็นวัตถุดิบนี้กลายเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้เนาะโดยเฉพาะกล้วยอบเนยสนาคามนี่แหละเพิ่นได้ยกระดับผลผลิตทางด้านกสิกรรมสู่สินค้าเพื่อสร้างรายรับให้ครอบครัวเนาะพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้นับมือนับดีขึ้นเป็นแนวทางของพรรครัฐบาลพวกเราเฮ็ดแนวใดเนาะให้ครอบครัวมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีมีความศิวิไลการนำเอาผลผลิตทางด้านกสิกรรมมาแปรรูปเป็นสินค้าคุณภาพบ่เพียงแต่ว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบท้องถิ่นเท่านั้นท่านผู้ฟังแต่ก็ว่ายังช่วยสร้างรายรับให้ชาวเกษตรกรพวกเราสร้างเวียกเฮ็ดงานทำและส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาสนับสนุนสินค้าผลิตที่ว่าอยู่ภายในประเทศพวกเรานี่แหละเป็นหากท่านสำคัญอยู่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหล่าให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยืนยงท่านนางลำเงินสุวรรณสุขเจ้าของผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนยสนาคามเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าการดำเนินกิจการเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่ายากนำเอาวัตถุดิบของท้องถิ่นมาแปรรูปนะมาดัดแปลงให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสามารถสร้างรายรับให้ครอบครัวและสร้างอาชีพให้ชุมชนการผลิตก็ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2002และโดยมีแม่นั่นแหละนะเป็นผู้เริ่มต้นปัจจุบันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ลายสนิทบ่ว่าจะเป็นกล้วยอบเนยกล้วยอบแดดนะกล้วยสุกจืนเพือกเส้นมักอึจืนมักคำกวนและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายอย่างนะที่เอาวัตถุดิบจากท้องถิ่นนี่แหละมานำใส่จุดเด่นของสินค้าก็เป็นการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบการอบการตากแดดจนถึงการบรรจุการตากกล้วยใส่โรงเรือนที่ว่าสะอาดและก็ได้รับแสงแดดอย่างเหมาะสมเพื่อหักษารสชาติและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารวัตถุดิบต้นต่อก็แม่นกล้วยหอมทองและก็กล้วยน้ำที่รับซื้อจากประชาชนภายในเมืองเพื่อส่งเสริมรายรับให้ชาวเกษตรกรพวกเราและก็สร้างตลาดรองรับผลผลิตของท้องถิ่นให้มีความมั่นคงปัจจุบันนี้ท่านผลิตภัณฑ์กล้วยอบเหนื่อยจำหน่ายอยู่ในราคาก็แม่น 110,000 กีบต่อกิโลมันจืนก็ 115,000 กีบต่อครึ่งกิโลและมากข้ามกวนนี่แม่น 35,000 กีบต่อกับปุ๊ก1ท่านนางรับเงินเพิ่นให้ฮู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ว่าได้รับการรับรองเป็นสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์อยู่ในปี2012แล้วก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสินค้าเอกลักษณ์ของเมืองสนาคามความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดหลายปีผ่านมาฮั่นก็เป็นแห่งที่ว่าให้กลุ่มผู้ผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องเนาะเคียงคู่กับการสร้างรายรับให้ชาวเกษตรกรผู้สนองวัตถุดิบปัจจุบันนี้ฮั่นผลิตภัณฑ์จำหน่ายอยู่ฮานบานพลทันเมืองไส้เสธานครหลวงเวียงจันทน์นี้ก็มีท่านผู้ฟังพร้อมทางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook เนาะปลาเฒ่า โรงงานกล้วยอบสนาคามราคาทรงราคาย่อยและสามารถติดต่อเพิ่นได้เนาะอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนาะสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวสาวกสิกรพวกเฮาในการเพิ่มพูนผลิตผลเพื่อนำเอาวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่นมาปรับปรุงเพื่อให้ได้อาหารที่ดีมีคุณภาพเพิ่มคุณค่าทางด้านอาการจำหน่ายในเรื่องของราคาอันนี้ก็เห็นให้การพัฒนาเศรษฐกิจในครอบครัวนับมือนับดีขึ้นได้ประวัติทานจะเห็นยังก็แลแต่นะท่านผู้ฟังทานเฮ็ดโดยความมักหักเฮ็ดโดยความดุมันขยันเพียรโดยความซื่อสัตย์จะเฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวได้อาราธนาผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการพอนี้ท่านได้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
3: แม่จะเสียดยังหนา
4: โอ้มาสิปลูกผักบัวหอมๆพอได้เด็ดสิปนใส่แกงยำแรงยำเศร้าสนุกเจ้าก็มาแปลงหน้าสวยค่อยดีดู
3: โอ้สิถ้าปลูกตาปีกให้มันเมื่อยอีหยังเด้เนาะเงินคำเขาก็มีไปซื้อเยอะตลาดมันสิบสะดวกสบายก่อนบ
4: ่เรื่องสะดวกสบายมันก็สบายอยู่ดอกพอมันเอ้ยแต่สิ่งที่เราเห็ดได้ปลูกได้ก็ปลูกเอาส่วนตัวส่วนเงินหันก็ประหยัดไว้จ่ายแนวอื่นที่มันมีความจำเป็นกว่านี้สิบดีก่อนวะ
3: โอ้ยแม่นความเจ้าเนี่ยเนาะ

0: อ้าวป้ามีจะมาได้ใส่น่ะคือว่าถือเครื่องมาหลายแท
1: ้ค่อยไปตลาดมาซื้อเครื่องมาใช้แต่ละมื้อละวันนี่แหละ
0: นี่แต่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดตัวนี่น่ะ
1: ก็แม่นล่ะบ่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาคุณภาพมันก็ดีอยู่ได้ราคาก็ถูกอีกแล้วมันก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติอีกแล้ว
2: สมใส่ผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลร่วมใจช่วยชาติพัฒนา

0: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: จากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสนอจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพึงประสงค์ของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 นำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลขห้าหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสียงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเลือกแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่บ้านทุ่งขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัล

0: ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อถัดไปเช่นหนังสือพิมพ์เมืองจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องห้อยอยู่ในสภาพปกติบ่อจีขาดเปื้อนหรือมีห้อยปอมแปงใดๆท่านจึงสามารถรับเอารางวัลได้และในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักในบานซึ่งได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดการหน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่ยำห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมแสงแห่งในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันดานอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานตั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงคลขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2การดำเนินกิจการในพัฒนาจะเป็นการพักผ่อนในตัวของหน่วยตุ้มในการเข้าสู่รางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างงานทำในรายได้ในตัวผู้ขายหวยสารเล่นพักผ่อนประมาณของรัฐที่เป็นการเชื่อมหนึ่งกินในท่อตลาดขึ้นต่อชีวภาพในธนาคารเรื่องตุ้มกับประกอบเป็นสำหรับสังคมในด้านหนึ่งของการเป็นผู้จัดการของการต่างๆที่มีถูกต้องจะมีกฎหมาย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนุ่มหน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหน่วยพัฒนาแม่นเพื่อระดมทุนจากสังคมคนในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศทางการส่วนแบบผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคสิ่งละวันด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอยพัฒนาเมลอนสูงอยู่คนเดียวอยู่ที่บริษัทอธิษฐานคิดหอยพัฒนาบ้านทองคำคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์และจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ได้เมื่อทักปลายเซ็นหนังสือพิมพ์วันจันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนในหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการหักเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนน้อยปนเปื้อนใดๆท่านจึงสามารถหักเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเฮียนในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่น
1: ขณะนี้หน่วยบานต้องหกหน่วยบานก็ที่นำไปวางไว้ยีบอนของหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เฮี้ยมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่110เท่าออกข้างวันที่29เดือนกรกฎปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข0814801814801480เลข5โตได้แก่หมายเลข81480 81480เลข4โตได้แก่หมายเลข1480 1480เลข3โตได้แก่หมายเลข480 480เลข2โตได้แก่หมายเลข80 80และเลข1โตท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสังสาดได้ให้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาดหับ45แม่นนำไส้ในบาททั้งหมด45หน่วยบาทโดยจะเสียงออก5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข24หมายเลข24สลากพัฒนาหาดหับ45ซื้อ1เกมสำหรับลุ้นถึงรางวัลได้5รางวัล

หน่วยที่2ได้แก่หมายเลข30หมายเลข30สละปัฒนาหาทับสิบห้ารางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่ม

0: หน่วยที่3ได้แก่หมายเลข43หมายเลข43สละพัฒนาหาขับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5,263,158กีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข23หมายเลข23สลากพัฒนาหาดหาดที่15รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ210,527กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข29หมายเลข29ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้คืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่119ออกครั้งที่29เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข081480 081480เลขหาโตได้แก่หมายเลข81480 81480เลขสีโตได้แก่หมายเลข1480 1480เลขสามโตได้แก่หมายเลข480 480เลขสองโตได้แก่หมายเลข80 80เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ได้แก่หมายเลข24หมายเลข30หมายเลข43หมายเลข23หมายเลข29ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งห้อยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแต่งนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่เกี่ยวพันกับความบ่สมหวังเป็นส่วนหลายแต่ก็เป็นเพลงดังมากกว่าครึ่งศตวรรษแล้วมาฮอดมื้อนี้เพลงเหล่านี้ก็ยังมีหลายคนมักห้องมักฝังอยู่เนื้อในของบทเพลงเหล่านี้พรรณนาถึงความเจ็บปวดของชายคนหนึ่งที่ถูกคนหักประละทิ่มไปเป็นเวลาดนนาน
1: ว่ามาฮอดนี้หลายคนคงคิดบ่ทันออกดอกว่าเพลงนั้นคือเพลงหยังเพราะว่าเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของความคิดฮอดอย่างหุนแหงนั้นมีมากมายก่ายกองแต่ขอเอ่ยในเบื้องต้นให้ท่านฮู้ว่าเพลงทมิดของรายการมื้อนี้ได้กล่าวถึงความทุกข์ทรมานของชายคนหนึ่งที่ต้องเลี้ยงดูลูกน้อยที่ลูกของลาวมักห้องไห้สะอื้นถามหาแม่ในยามค่ำคืน
0: แม่แล้วบทเพลงที่รายการจะนำเสนอต่อไปนี้เนื้อในได้เน้นถึงความโดดเดี่ยวของพ่อห้างเมียปะที่ยังคงมีความหวังว่าจากมื้อหนึ่งคนหักจะกลับมาหาลาวแล้วหวังว่าถ้าเป็นดังที่คิดมันจะเปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้กลายเป็นความสุขคือเก่าเพลงนี้ทุกถ้อยคำเหมือนการระบายความในใจที่แสนทรมานเพื่อหวังให้เสียงเพลงนี้ส่งไปถึงผู้ที่จากไปให้ฮับผู้ถึงความฮักของลาวที่ยังคงมั่นเสมอต้นเสมอปลาย
1: ท่านที่ฮักแพงเพลงนี้เป็นเพลงที่สอบุรพันธ์และสันติพิมพ์สุวรรณเป็นคนให้เนื้อห้องทำนองและไปแต่งขึ้นในปีค.ศ.1968นักห้องคนทำอิฐที่ห้องเพลงนี้คือก่อวิเศษแต่เนื่องจากเพลงนี้บันทึกไว้ดนเสียงบ่แจ่มแจ้งปันใดทางรายการจึงขอเสนอผลงานการห้องของบุญเกิดหนูห่วงให้ท่านได้ฟังในเพลงที่มีชื่อว่าวอนน้องกับคืน

0: ท่านที่เคารพเนื้อในของเพลงวอนน้องกลับคืนเป็นการพรรณนาถึงความเจ็บปวดและความคิดฮอดคิดถึงของฝ่ายชายผู้เป็นผัวที่กำลังรอท่าการกลับคืนมาของเมียที่จากไปเป็นเวลาดนนานซึ่งความทุกข์ทรมานในการรอท่านั้นเหตุให้ฝ่ายชายรอท่าด้วยความกังวลใจและสงสัยว่าฝ่ายหญิงไปมีคนใหม่แล้วจนได้วิ่งวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยดลบันดาลให้ฝ่ายหญิงกลับคืนมา
1: การพัดพากจากกันทั้งที่ใจยังหักมันคือการทรมานโดยเฉพาะความสงสารต่อลูกน้อยที่เฮ็ดให้ผู้ฟังเพลงนี้มีความยะสะเทือนใจย้อนว่าลูกน้อยห้องให้สะอื้นถามหาแม่ในยามเข้านอนซึ่งเป็นภาคที่แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกของครอบครัวดังนั้นผู้เป็นผัวจึงได้ขอห้องให้ฝ่ายหญิงเฝ้ากลับคืนมาโดยบอกว่าเป็นคำสุดท้ายและขอให้เห็นใจตนเองและลูกอย่าปล่อยตัวให้ถลำไปไกลกว่านี
0: ้เหตุการณ์แบบนี้เฮายังเห็นได้หลายขึ้นในสังคมปัจจุบันเพราะปรากฏว่าการย่าห้างกันนั้นมีลักษณะเพิ่มขึ้นซึ่งมันได้กลายเป็นบาดแผลในใจเหตุให้ความหักความผูกพันในครอบครัวนั้นเหินห่างและห่างหายไป
2: ความโดดเดี่ยวและทรมานใจเหตุให้คนรู้สึกห้อนหนกระวนกระวายใจถึงว่าจะเจ็บปวดแต่ผู้เป็นผัวก็ยังมีความหวังว่าถ้าเมียกลับมาเคียงข้างในยามค่ำคืนความเจ็บปวดและความทุกข์ระทมที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปได้โดยรวมแล้วความรู้สึกของผู้ชายในเพลงวอนน้องกลับคืนนี้คือผู้ที่กำลังสิ้นหวังแต่ยังพยายามห้องขอความเห็นใจเพื่อให้ครอบครัวกลับมามีความสุขอีกครั้ง
0: ท่านที่เคารพความบ่เข้าใจความแตกแยกของครอบครัวนั้นคือบอนทำลายความสุขดังนั้นคนใดที่ยังบ่ทันแต่งงานก็ให้พิจารณาให้ดีๆว่าคนที่เขาจะห่วมหมอนนอนเสื่อห่วมดำรงชีวิตในสายคาเฮือนหลังเดียวกันนั่นเป็นแนวใดส่วนคนที่แต่งงานแล้วมีพยานหักน้ำกันแล้วก็ขอให้ทนุถนอมความหักนั่นให้ยืนยาวรายการเพลงดังในอดีตเป็นกำลังใจให
1: ้มาฟังเพลงน้ำกันอีกจากเพลงสะกอนเว้าหลายบรรยายยาวหลายคนคงบ่มักเพลงต่อไปนี้ก็ยังเป็นเพลงที่พรรณนาถึงความหักที่เสียสละแต่ก็เต็มไปด้วยความเศร้าหมองของหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้ตัดสินใจยอมหลีกทางเพื่อให้คนที่ตนหักมีความสุขโดยถือว่านั่นเป็นโชคชะตากรรมกำหนดให้ทั้งสองต้องแยกทางกันนางจึงได้อวยพรให้ฝ่ายชายไปมีชีวิตที่ดีและขอให้เขาลืมความหลังโดยบ่ต้องมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อกันอีกแล้วและภาวนาต่อสวรรค์ว่าหากชาติหน้ามีจริงก็ขอให้พวกเขาได้กลับมาพบกันอีกครั้งโดยบ่ให้มีสิ่งใดมากีดขวางฟังมวลๆน้ำกันสะกอนแล้วจึงมาเว้ากันตื่มว่าเพลงนี้ไผแต่งและซื้อว่าแนวใด

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่ฮักแพงเพลงที่ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้มีชื่อว่าหยาดน้ำท่านฮักซึ่งผู้ให้เนื้อห้องและทำนองประกอบมีปอตรีจันทร์ศิลปะเมืองใต้และพมมะพิมมสอนซึ่งเพลงนี้ได้แต่งขึ้นในปีค.ศ. 1965นักฮ้องต้นฉบับแนนจันทร์สมรศิลป์บัณฑิต
1: เพลงหยาดน้ำท่านฮักได้มีนักฮ้องหลายคนทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศนำไปฮ้องส่วนหนึ่งแม่นนำไปจำหน่ายเป็นสินค้าจำนวนหนึ่งแม่นฮ้องเพื่อบันทึกเสียงเอาไว้ฟังย้อนว่ามักเพลงนี้หลายเช่นดาราเพชรเวียงคำไซยะและคนอื่นๆส่วนเพลงที่เปิดให้ทานฟังเมื่อกี้นี้แม่นสาว AI ฮ้องให้ฟังเสียงอาจต่างจากมนุษย์มนาฮ้องเล็กน้อยแต่ก็มีเสน่ห์มวนไปอีกแบบหนึ่ง
0: เรื่องในของบทเพลงนี้ได้พรรณนาถึงความหักที่เต็มไปด้วยการเสียสละโดยฝ่ายหญิงยอมตัดใจหลีกทางให้ฝ่ายชายไปมีความสุขและสมหวังตามทางของเขาเรายอมรับความทุกข์ทรมานและความเจ็บซ้ำไว้เพียงผู้เดียวเพื่อแลกกับความสุขของคนหักโดยกล่าวว่าเพียงอ้ายเป็นสุขน้องก็สุขใจ
1: แม่นแล้วเนื้อเพลงเป็นการก้าวอำลาโดยขอให้ฝ่ายชายลืมเรื่องเล้าระวางกันและอย่าได้มีความผูกพันหรือห่วงใยอาลัยอาวรณ์ต่อนางอีกเนื้อในของบทเพลงนี้ได้สื่อถึงความฮักที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นความฮักที่บ่ต้องการครอบครองแต่ต้องการเห็นคนที่ตนฮักมีความสุข
0: คำว่าหยาดน้ำทานฮักเปรียบเหมือนการเฮ็ดบุญอุทิศความฮักและความปรารถนาดีให้แก่กันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจากลาเพลงหยาดน้ำทานฮักฟังแล้วเหมือนการขอพรในชาติหน้ามีความหมายที่ลึกซึ้งและก็ขออย่าได้มีไผ่พานหรืออย่าได้มีไผ่มาขัดขวงทางฮักของทั้งสองคนอีกนี่แสดงให้เห็นว่าในชาติปัจจุบันเขาเจ้าต้องพบกับอุปสรรคหรือบุคคลที่เฮ็ดให้บ่สามารถคลองฮักกันได
1: ้2เพลงจากรายการผ่านมาเนื้อในของมันติดพันกับความเศร้าหมองความผิดหวังดังนั้นต่อไปนี้รายการเพลงดังในอดีตขอนำเอาบทเพลงที่พรรณนาถึงความผูกพันอันลึกซึ้งที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอนและความสุขอันแท้จริงที่ได้มาจากการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายมาให้ทานได้ฟัง
0: เพลงที่รายการจะนำเสนอต่อไปนี้เนื้อในได้ยกย่องเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความงดงามของธรรมชาติเส้นเสียงแค้นและกลิ่นหอมของดอกจำปาที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชาตินอกจากนั้นยังมีการเน้นนักถึงความหักแพงสามัคคีของผู้คนที่พร้อมกันก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างสาบ้านเมืองให้เข้มแข็งบทเพลงนี้เปรียบเหมือนเสียงเพลงที่อนุรักษ์หักษามรดกลาวและเตือนสติบ่ให้คนลาวลืมหากเหงาของตนเองย้อนว่ามันแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นที่บ่มีสิ่งใดมาเทียบได้เมื่อได้อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินแม่ที่แสนฮัก

0: พลงที่ทานได้ฟังไปเมื่อกี้นี้หากทานเป็นหนุ่มในซุ้มปีคศ1990ทานคงแมนผู้หนึ่งที่มักฟังและมักห้องเพลงดังกล่าวเพลงนี้มีชื่อว่าสุขใจในบ้านเฮาแต่งและห้องโดยบัวเงินซาผู้วงในบทเพลงนี้ดอกจำปาและเสียงแคนแมนสัญลักษณ์ที่ซื่อถึงบรรยากาศอันอบอุ่นและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของบ้านเกิดซึ่งมีความหมายสำคัญ
1: แมนแล้วดอกจำปาคือดอกไม้ประจำชาติลาวย้ำใดก็ถือใส้เพื่อบรรยายถึงความสวยงามและความห่มเย็นของธรรมชาติเพียงได้กินของดอกจำปาที่หอมลอยมาตามลมก็เฮ็ดให้เฮาฮู้สึกสดชื่นเฮ็ดให้เฮาคะนึงหาบรรยากาศอันดีงามของบ้านเกิด
2: ปัจจุบันมีคนจำนวนหลวงหลายโดยเฉพาะวัยหนุ่มหญิงสาวที่ห่างไกลจากบ้านเกิดบางคนห่างไกลย้อนการไปศึกษาฮำเฮียนบางคนห่างไกลเพราะความจำเป็นในการดำรงชีวิตถึงว่าจะต้องจากบ้านเกิดไปไกลสุดขอบฟ้าก็ยังบ่ลืมบ้านเกิดของตนบ้านเกิดถูกเบิ่งว่าเป็นสถานที่ที่สร้างให้เฮามีความเข้มแข็งสามารถเติบใหญ่และผ่านพาอุปสรรคหรือพายุต่างๆมาได้อย่างสง่างามรวมแล้วความงามและความสุขในบ้านเกิดนั้นบ่มีสิ่งใดจะเทียมทานได้บ่ว่าจะเป็นเรื่องความฮักในวัฒนธรรมฮักในธรรมชาติที่คุ้นเคยและความสามัคคีของคนในบ้านเกิด

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีสื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้บุรณาเฮือนเกิดประธานค้ำไต่สี่พันดอนเพื่อพัฒนาเป็นหอมุนเสื้อและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เวียกงานสื่อโฆษณาข่าวสารการเงินมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลแนวทางนโยบายของพรรคเศรษฐกิจจีนมีความเข้มแข็งหลายขึ้นกว่าเก่าและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: ท่านสอนไส้สีพันโดนนายกรัฐมนตรีได้ชี้นำให้คณะผู้ชอบเอาใจใส่บูรณะรักษาและส่งแปลงเฮือนเกิดของประธานค้ำไต่สีพันโดนอดีตผู้นำปฏิวัติเพื่อพัฒนาให้เป็นหอมุนเสื้อทางประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางการศึกษาหำเฮียนมุนเสื้อปฏิวัติสำหรับคนหุ่นใหม่ที่ชี้นำดังกล่าวมีขึ้นในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงจำปาสักและได้เข้าเยี่ยมยามเฮือนเกิดของประธานค้ำไต่สีพันโดนซึ่งตั้งอยู่บ้านหัวโคงพระใหญ่เมืองโคงแขวงจำปาสักในการเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกปักรักษาเฮือนเกิดของผู้นำให้มีความสวยงามและยืนยงเพื่อให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นบ่อนเฮียนฮู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติของพรรคตลอดฮอดชีวิตและภารกิจปฏิบัติของประธานค้ำไต่สีพันโดนพร้อมด้วยบรรดาผู้นำพรรครัฐเพื่อให้เยาวชนและคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าและเสื่อมซึมมูลเสื้ออันดีงามต่อไป
0: ในวันที่28กรกฎนี้ท่านนางเวียงทองสีพันดอนหองประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านนางเมลานีลุยส์บาโลเอกอัครราชทูตแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษประจำลาวในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวโอกาสนี้ท่านนางเวียงทองสีพันดอนได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านนางเมลานีลุยส์บาโลซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันการทูตก็คือส่งเสริมการหัวมือทางด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนของสองประเทศลาวอังกฤษให้ได้รับการพัฒนาและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมนี้ท่านนางเวียงทองสีพันดอนได้อวยพรให้ท่านทูตจงกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพและประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่อันมิเกียรติของท่านท่านนางเมลานีลุยส์บาโลได้แสดงความขอบใจต่อท่านนางเวียงทองสีพันดอนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลก็คือบรรดาการน้ำผักตลอดฮอดประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทุกอย่างตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่

0: เกียรติในกองประชุมมีทานวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติลาวท่านนางฮันจองแอสมาชิกสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลีทั้งเป็นประธานรัฐสภาอาเซียนโดยมีบรรดาสมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิกรัฐสภาอาเซียนต่างหน้ากระทรวงแขนงการที่เกี่ยวข้องของลาวและสาธารณรัฐเกาหลีทูตตานุทูตนักเสี่ยวซานพร้อมด้วยแขกถึกเชิญเข้าร่วมในพิธีเปิดกองประชุมทานวิไลวงศ์บุตรดาคำได้ยกให้เห็นว่าปัจจุบันทั่วโลกและภาคพื้นกำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายอย่างหนักหน่วงทั้งจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาการขาดแคลนพลังงานท่านได้แสดงความย่องยอเสริมเสริญต่อบทบาทของรัฐสภาอาเซียนนับตั้งแต่สร้างตั้งขึ้นในปี2019เป็นต้นมาภายใต้การสนับสนุนของสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้เป็นวิธีสำคัญในการเสื่อมโยมนิติบัญญัติรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านกฎหมายและนโยบายในการจัดการนำห้องประธานสภาแห่งชาติลาวได้เปิดเผยข้อมูลว่า 90% ของเนื้อที่ประเทศลาวตั้งอยู่ในอ่างแม่น้ำโขงถึงว่าประเทศลาวจะมีปริมาณน้ำธรรมชาติไหลผ่านสูงถึง334กิโลเมตรต่อปีแต่การนำใส่น้ำตัวจริงเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแม้นมีเพียงแต่11%เท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวสภาแห่งชาติลาวได้ทำห้องเอาวิสัยทัศน์ฮอดปี2040และยุทธศาสตร์การคุ้มครองการนำใส่น้ำและสมรรถกรน้ำแห่งชาติฮอดปี2030เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบเนินยงเอาใจใส่ติดตามการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยน้ำและสมรรถกรน้ำเพื่อหับประกันการนำใส่น้ำอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการลดพ้นการปล่อยไอผิดให้ได้60%ภายในปี2030และก้าวไปสู่การปล่อยไอผิดเป็น0ภายในปี2050โอกาสนี้ทานวิไลวงศ์บุตรดาคำได้เรียกร้องให้บรรดาประเทศสมาชิกรัฐสภาอาเซียนสถาบันค้นคว้าและภาคเอกชนเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการบำบัดและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่พร้อมเดียวกันนั้นท่านได้เน้นถึงความสำคัญของการสนับสนุนด้านทุนโฮนให้แก่ประเทศที่ด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาเพื่อเร่งรัดการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบเยินยงที่6คือน้ำสะอาดและสุขอนามัยให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม
1: ในวันที่28กรกฎนี้ฐานไสยสนาโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวนพร้อมด้วยบรรดาการน้ำแขวงผาเทลานุเทล่าการจัดตั้งบ้านและภาคส่วนเกี่ยวข้องจัดพิธีทางศาสนาก่อนการลงก่อสร้างปับปุ๋งและบูรณะซ่อมแปลงสวนอนุสาวรีย์ประธานไก่สอนพรหมวิหารซึ่งตั้งอยู่บ้านโพนสะอาดเมืองท่าแขกโครงการปรับปรุงและบูรณาสวนอนุสาวรีย์ประธานไก่สอนพรหมวิหารเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นระเบียบพร้อมทั้งก่อสร้างพื้นที่พักผ่อนสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อห้องหับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมพร้อมกันนั้นแขวงยังได้กำหนดเอาสวนอนุสาวรีย์แห่งนี้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะที่ทันสมัยเป็นจุดเด่นด้านภูมิทัศน์ของเมืองท่าแขกสวยดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและยกระดับภาพลักษณ์ของเมืองท่าแขกให้เป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของแขวงในอนาคตซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในไวๆนี
0: ้เวียกงานสื่อโฆษณาข่าวสารการเงินมีบทบาทสำคัญบ่ได้เฮ็ดหน้าที่เพียงแต่รายงานข่าวประจำวันเท่านั้นยังถือเป็นอาวุธทางด้านแนวคิดอันแหลมคมที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมปลูกจิตสำนึกให้ปวงชนหันมาสร้างความเข้มแข็งภายในและเป็นเจ้าการในการปกป้องพัฒนาเวียกงานการเงินภาครัฐท่านสมจิตคำมงคุณคณะผักกระทรวงหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินประกอบคำเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนกระทรวงการเงินต่อกับการคุ้มครองการเงินภาครัฐตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบ่อนมานี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ว่าในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ผันไปอย่างว่องไวในปัจจุบันสื่อกระทรวงการเงินต้องเฮ็ดหน้าที่อย่างตั้งหน้าเ เพื่อปกปักรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินแห่งรัฐให้มีความ

0: มั่นคงและยืนยงเวียกงานสื่อโฆษณาข่าวสารการเงินมีบทบาทเป็นเสนาธิการที่ตั้งหน้าให้แก่คณะพรรคกระทรวงการเงินในการเผยแพร่ข้อมูลแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายนิติกรรมแต่กฎหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐก็คือวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและอื่นๆ
1: เวียกงานโฆษณาข่าวสารการเงินมีภาระบทบาทเป็นเสนาธิการที่ตั้งหน้าให้แก่คณะพรรคกระทรวงการเงินในการเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐก็คือวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินพร้อมกันนั้นยังเป็นใจกลางในการบริหารข้อมูลข่าวสารตอบโต้ไวต่อห่างเสียงสังคมตีถอยปรากฏการย่อท่อและเป็นขั้วต่อในการชี้แจงคำสักถามข้อข้องใจของประชาชนผ่านระบบสายด่วนต่างๆเป็นต้นแม่นสายด่วนของกระทรวงการเงิน1519สายด่วน1516ของรัฐบาลสายด่วน156ของสภาแห่งชาติโดยมีการประสานงานและเชื่อมโยงนับแต่ขั้นสู่การระดมท้องถิ่นเพื่อชี้แจงกันเป็นปัญหาที่ติดพันกับเวียกงานการเงินพร้อมกันนี้ก็ยังเป็นวิธีรับเอาคำคิดเห็นจากสังคมต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและการเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคพนักงานของคณะการเงินพวกเรา
0: ท่านสมจิตคำมงคลให้ฮู้ตึมว่าเวียกงานสื่อโฆษณาข่าวสารการเงินได้มีการขยายตัวในแต่ละระยะนับแต่ปี1995ได้เริ่มสร้างวารสารการเงินฉบับทำอิฐเพื่อรับใช้สังคมปี2009ได้ยกระดับสร้างเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์การเงินเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่แขนงการเงินแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นปี2014ได้ขยายเวียกงานสู่รายการวิทยุและโทรภาพการเงินโดยออกอากาศของสถานีโทรภาพกระทรวงป้องกันความสงบและปี2021มาฮอดปัจจุบันได้มีการหันเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดสู่สื่อออนไลน์เต็มรูปแบบเพื่อเฮ็ดให้ทันยุคทันสมัยเข้าถึงสังคมว่องไวสะดวกและทันการ
2: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานเมื่อมอมอมานี่ว่า6เดือนต้นปีเศรษฐกิจจีนเติบใหญ่ขยายโตอย่างนักแน่นมีคุณภาพดีขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นในหลายคงเขตเซ็นการค้ากับต่างประเทศการจราจรสินค้าและอื่นๆซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งความเหนียวแน่นและความมีชีวิตชีวาของเศรษฐกิจจีนคาราบุตืมว่า6เดือนต้นปีนี้ยอดมูลค่าการค้าขาเข้าขาออกของเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำยางซีเจียงของจีนได้บรรลุถึง 9,600 ตื้อหยวนสกุลเงินจีนได้สร้างสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกายและกว่า 37% ของยอดมูลค่าการค้าขาเข้าขาออกทั่วประเทศจีนในขณะที่การค้ากับต่างประเทศของภาคตะวันออกได้เติบโตอย่างคึกคืนส่งทางเปิดประตูสู่ภายนอกของภาคตะวันตกได้หักษาความสะดวกสบายอย่างต่อเนื่อง6เดือนต้นปีนี้ยอดมูลค่าการค้าของ13แขวง1กำแพงนครและเขตปกครองตนเองที่อยู่เรียบตามส่งทางใหม่ทางบกและทางทะเลภาคตะวันตกที่ได้นำเข้าและส่งออกผ่านส่งทางดังกล่าวมีหลายกว่า500ตื้อหยวนเป็นข้างทำอิฐโดยบรรลุถึง517ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกายซึ่งได้สร้างสถิติสูงสุดใน6เดือนต้นปีในประวัติศาสตร
2: ์ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบุรุษมณีญี่ปุ่นเปิดเผยว่าโครงการสำรวจแห่ธาตุสำคัญจากแหล่งใต้ทะเลเลิกแคมฝั่งเกาะมินามิโทริอยู่มหาสมุทรแปซิฟิกได้ค้นพบแห่หายากชนิดปานกลางและหลายประเภทซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลธรณีแห่งญี่ปุ่นเปิดเผยว่าผลการวิเคราะห์ตัวอย่างขี้ตมใต้ทะเลกวดพบว่าแห่หายากชนิดปานกลางและชนิดนักเซนอิตเทเรียมแกโดนิเนียมและดิสโพเซียมรวมเอาอัตราส่วนประมาณ54%ของแห่หายากทั้งหมดที่สกัดได้จากตัวอย่างขี้ตมในขณะที่แห่หายากชนิดเบาเซนนีโอไดเมียมมีอัตราส่วน46%ถึงอย่างใดก็ตามบ่มีการเปิดเผยปริมาณแห่หายากทั้งหมดที่เก็บได้จากตัวอย่างขี้ตมดังกล่าว ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันทวงศาและบรรลังท้องเกียงคำสวนนี้อ่าน

ให้สร้างบ่อนเสมอดังปลารดอย่าได้เป็นคุยลุยดังปลาสะโถงใบให้คอยทำเพียนสร้างเสมอเต็นเป่งโซให้สร้างโปสืบใบเสมอเพิ่งสืบพังสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลซื่นมาให้แก่เพื่อนมิตรรายการเพื่อเป็นกำลังแห่งใจพรคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการของพวกเฮาหลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของภัยลาวมาค่ำคืนคือจังซี่หลายท่านก็เมื่อยว่าสันสากินข้าวแรงแล้วก็โอ้ยนอนแล้วหลับแล้วก็มีเนาะแต่ว่าผู้ที่บ่ทันหลับก็ยังหลายท่านอยู่ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนก็ดีหรือว่าพักผ่อนโยนใจอยู่ในปัจจุบันนี้ขอเป็นกำลังแห่งใจมอบหัวมนต์ซืนให้กับพวกทุกท่านเนาะเพราะว่าทานจะอยู่ทางเขตแหวงใดทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เอาเฮ็ดเลือกเฮ็ดงานก็ขอให้ได้รับมากรับผลเนาะรับผลสำเร็จอย่างที่น่าพอใจที่สุดเนาะเอาพ่อๆก็เพิ่นมีรายการก่อนสิมอบเสียงเพลงให้ทานได้รับฟังขอนำพาทานมารับฟังบทกลอนทำอิฐคืนนี้ผลงานการเขียนของสมคิดสุริยศักดิ์สมคิดสุริยศักดิ์เนาะขอมอบเป็นข้อมูลเชิญให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานได้หับฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนมีสื่อว่าหักต้องยุ่ง

พ่วมหักโบเมนได้มาง่ายคือคิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันหับประกันทางนั้นเริ่มจากการงานง้อขอเป็นแฟนก่อนสัญญาจะอ่อนคอขอเพียงได้หักเฮาหับเอาถูกขอแม่ขอแต่แนะนำมาคานอาสามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามได้เรื่องเงินทองของไส้ตามใจที่จะสั่งบ่มีทางเดือดฮ้อนเครื่องแค้นเยื่องใดเมื่อเขาตอบหักแล้วเขาก็เริ่มทวงถามตามที่ให้สัญญาลั่นวาจาไว้เงินทองทุ่มเทให้มดเท่าใดบ่ได้ว่าสัญญามีต้องได้ทำให้ห่วมเห็นย้ำหักกันเห็นดังดามตามที่ใจหมายแต่งงานไปดิบดีผัดว่ามีแนวยุ่งบัญหาคุ้งคาคอนซ่อนมาอยู่บ่ขาดเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ซอซ่องเฮมาเวลามีลูกน้อยเกิดใหม่อ่อแอต้องดูแลเลี้ยงเกือสิ่งเสียเงินใส้เวลาต้องมีให้ลูกเมียเสมอภาพแบกหาบบ่ฮู้แล้วแนวนี้ก็สร้างตินไผสลาดยอมเว้นหนีห่างเวรกรรมพ่อหานำเอาความหักมาเมามัวหักพาตัวเองยุ่งลุงลังพันผูกควมถูกตามต่อสนติดพ้นบ่ห่างหายแท้นา

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านผู้ฟังฝ่ายเนาะสำหรับบทกลอนทำอิฐจากรายการสมคิดสุริยศักดิ์เพิ่นให้ชื่อว่าฮักกองยุงเอาความฮักมันก็มีทั้งความสุขความทุกข์มีง่ายดายแล้วก็ยุ่งยากเนาะจะนอนอยู่ในความฮักนี่แหละบ่แม่นว่าจะราบรื่นสมหวังตลอดไปเนาะมีความทุกข์ความยุ่งความยากเขาก็ต้องพร้อมพากันผ่านพาอุปสรรคนานาประการก็แน่นอนล่ะถ้าว่าผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้มีความฮักมีความให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเฮาจะมีความสุขเนาะหากว่าทุกคนฮักกันแล้วก็พร้อมกันผ่านพามีสิ่งใดที่มีปัญหาก็ต้องพร้อมพากันแก้เนาะแก้ให้มันได้ก็แน่นอนมีความสุขเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปจากลูกดอนกระเด็นนี่แม่นเป็นบทกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานหากว่าได้ฟังแล้วจึงมีความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนชื่อว่าอยากห้องให้โลกฟัง

นางเอ๋ยคันอายบอกหักน้องก้องเกือนผู้มินบ่ฮอนยินดีดอมเหียงหูมาฟังอายบ่หมายแนมนำหน้าหันมามองผะผักใส่หรือหูน้องหนวกให้แม่นสิได้แต่ห้องคำคงข้าบ่มีสันตินางเอ๋ยอายหักดอกจึงบอกลาสายตาลำกับพอแขนนางเอ๋ยบ่ใส่แฟนเคียงใจคู่จริงกับฟังไว้ไก่แสนไก่นาซายำอังคารคำสุดสูงทรงก็ยังลงจอดได้บาดอ้ายเพียงหมอไก่โอ้ยสั่งได้บ่ห่อนยินดีหนอสุดทวินห่วงน้องสุดใจปองปองประสงค์คำเอ๋ยคงบ่มีความหมายบ่าวพิสายแถลงตานขอให้ส่งสารกำตาดำดำพี่สายแดงไอหักซาดบ่ผันเป๋หักแต่นางนาดลาก็คือด้ามดังเดียวเห็นตีเงินคำมันเบี่ยงเบี้ยวบ่คือเก่าการหลังคำขึ้นคูณราคาขายจำจ่ายแพงโผพนพักกระโดนขะแยงน้อยหอยในนาราคาหนึ่งเห็ดดังพึงพืชเพลินพนโบอิตุนคนจังอายน้ำมันไส้กระขาดแขนราคาแสนขาสิ้นสูงตลาดเขาขายนาเวอร์สายสุ่มผักกาดหอมก็ยอมง่ายมันสิตายทางอายคนหาง่ายมากินคำเรื่องเงินคำเป็นกลุ่มก้อนก็ยอมแล้วคิดบ่เทิงดอกนาดนนานหึงอายขีดงองอเงียงทางพาไทยย่านใจคอนเคนหลมลมดินป่านต่มเปื้อนขอเสื่อนตามาทางกำคำของสายปุ่นเปล่าเดทอนเพียงจากข่าวพอเสื่อนซ้อยนาทีหน่อยหนึ่งกะไข่คันน้องหูหนวกใบตากระบอดสีแนมเห็นเป็นหรือจังเม่นคือคนเขาข่าวมาสันบ่อน้องร้องสาฟังคำอ้ายคำสายสิบอกกล่าวมันบ่หวานดอกสาวบ่เม่นหนาวหน่วยสมบ่เม่นขมแกงโก้เขาห่อโค้งหยัดใส่ไห้ดอกนาห่วงหลายเด้ห่วงนาดแกนไทยสายห่ำแหลงงายสาวคำแพงของเฮียมคิดเดบอนำคำเว้าน้องคือกวนใจอ้ายยามลมหนาวน้องมาห่มยามแดดโสมเป็นห่มกังบังไว้ส่องแสงเทนาใจของแพงย่านถือซื้อเลยบ่จือคำสายจาแม่นสิสรรหาคำค่าคูณมาจ่าตานย่านบ่หวานถึงห้องอุลาป๋องน้องมีใส่ย่านดูลาถุงใหญ่เงินบัดไหทางทุ่มมันเลยคุ้มบ่าวพี่ชายย่านว่าหักหลวงลมจมจอดอยู่บาดาลเฮือนของซานสุใจแตกกระจายกระจวนฟงขอให้หอมเฮือนบ้านกายยาเด้อๆอุ่นแก้มจุนปูนนาดลาปูนาอ้ายบาวพี่สายเดทอ

บทกลอนจากรูปดอนกระเด็นเป็นบทกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในกลอนที่มีชื่อว่าอยากห้องให้โลกฟังเป็นจังได๋น้อว่าซั่นย้อนความหักความหวังดีจึงบอกจึงจากับน้องแต่ว่ายังบ่ได้ให้รับการตอบรับหรือว่ารังเกียจเขียดสั่งบ่ว่าซั่นเห็นใจกันเด้อเพิ่นว่าคือจังทุกสิ่งทุกอย่างน้องรับรู้นั่นแหละในปัจจุบันนี้เป็นคนธรรมดาว่าซั่นบ่รู้ล่ะบ่ได้มั่งมีสีสุขพอปานใดจังซั่นถ้าว่าน้องหากว่าเห็นใจก็ต้องตอบรับคำเป็นห่วงคำที่สายหมายปองก็แล้วกันเด้อว่าซั่นเนาะเอาขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในขณะนี้หากว่ามีสิ่งใดท่านอยากจะงมมวลซื่นก็ยินดีที่จะเอาผลงานของท่านมาออกสู่รายการนี้เนาะรับฟังบทกลอนต่อไปขอมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้ฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการบทกลอนชื่อว่าความพอดี

น้ำหากใสกิ่นแก้วส้นอยู่บ่มีป๋าเว้าจ่าตรงเกินคำหมู่บ่มีมาไกลตะเว้นแสงกินแจ้งบ่เห็นแสงเดือนสว่างคนสับสอนเสื่องซ้อนคือนาแรงแห่งน้ำใจนี่แล้วดีเกินไปเขากระไซให้ค่าคุณคนบกพองดนเกินไปก็ให้คนเขาเว้าไส้อารมณ์เกินเข้ามีความจริงผลและเหตุคิดไปหลายเกินขอบเขตอยู่ยังคือหนักบ้างบาแบกหินแท่ใดอ่อนนบน้อมทอมมากก็เสียสื่อศักดิ์ศรีใจดีจนเกินไปก็หักเสียผลได้ไปเที่ยวกินเกินลิ้นก็เสียคนคุณค่าโวหารเข้มงวดโพดสาวบ้านกระโกดเครื่องแท้แล้วพอให้ดีพอให้ได้ทางสายกลางพระธรรมสั่งเหตุผลคนที่ทวนพอให้หู้หอมทางทางใช้ขวดจัดโพดบกคงทนมันเทียงดอกนาเข้าเพิงนาป่าเพิงน้ำเฮ็ดหยังกระทำได้พอดีคำผู้

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ที่ท่านรับฟังอยู่นี่แม่นรายการบทกลอนและเสียงเพลงเมื่อกี้นี้รับฟังบทกลอนที่มีชื่อว่าความพอดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ก็ขอให้อยู่ความพอดีพองามพอเพียงเพิ่นว่าอยู่พอเพียงอยู่พอดีพองามมันจังบ่ทุกข์จนเนาะมันจังบ่คิดยากคิดไปแข่งกับคนอื่นที่เขามั่งมีกว่านี่ก็ทุกใจตัวเองที่บ่สามารถเฮ็ดได้คือเขาเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งที่พอดีพองามพอเพียงตามความสามารถของตนเองที่ทำได้หาได้การใส่ใจก็คือการเนาะบ่เกินตัวใส่ใจตามที่เรามีเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปจากบัวบางบึงขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้ฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนสื่อว่ายิ่งห่างยิ่งหงอยเหงา

วันเวลาเดือนปีพลอยหมุนไปดังสายทานวาลีคอยเคลื่อนไหลเหมือนเมฆหมอกลมผัดก็ลาไปดังหมู่ไม้ที่ถูกหอนล่อนแผ่นดินนับมือเดินเหินห่างทางเคยเที่ยวแสนเป่าเปียวง่อยเหงาเฝ้าคอยหาดังต้นเข้าคอยฝนลินกลางพงนาดังมัดสากระโดดเต้นน้ำขาดพรนอนคนเดียวเป่าเปียวใจเหี่ยวแห้งดังหมดแดงขาดคู่คองแปงหังดังดินใกล้น้ำเสาะเจือนเพพังบ่เหลือหยังเป็นทึนหอนซอนสืบแนวเหมือนนกน้อยบินเวินหาบอนซนเบ็ดใส่ต้นใดๆให้สาขาขาดที่อยู่ห่วงหังหลังน้ำตาเทวดาฟ้าแทนโอดสวยสูง

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บุตรโกนจากบัวบางบึงมีเสือบายิงห่างยิงเหงาหงอยผ่านทานผู้ฟังไปเนาะการเวลาได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปดังสายน้ำที่ไหลไปแล้วอย่างบ่มีหวนกลับคืนมาเพิ่นว่าเวลาก็คือการนำมือเดินไปเรื่อยๆยิงห่างไกลยิงเป่าเปียวเดินไปแล้วก็บ่มีย้อนคืนมาเพราะฉะนั้นคนเฮาจะเฮ็ดจะทำอันใดก็ขอให้แข่งขันกับเวลาเนาะเพราะว่าถ้าเฮาปล่อยเวลาให้เสียไปก็เสียไปละล่าอีหลีโดยที่บ่มีเหตุผลหยังฉะนั้นเฮาต้องลงมือตั้งแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเฮาจะเฮ็ดหยังเนาะมันจังบ่เสียเวลาโดยบ่มีเหตุผลหยังเลยมาฟังบทก่อนต่อไปซึ่งก่อนบทนี้เป็นผลงานการเขียนของมิตรรายการของพวกเราขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทก่อนมีสื่อว่าหงสาลีขี่หัก

สารนี่เขียนจากน้องสาวถิ่นเมืองหนาวเด่นเข้าข่าวสาวงามซาสิงใส่กงแห่นดินทองเขาเอิ้นเซิญเยือนยามแวมีแม่อูเรียบลงลินเลื่อยลังกระแสพ้นเขาเขกล่าวเว้าวิมานดานเด่นภูดอยเหมือนหอคอยเมืองสวรรค์ดานดาวดิ่งฟ้าตะการตายามจ้องทะเลหลวงหมอกใหญ่เด่นใดทานเทียบใดสวรรค์นั่นโบไปปานแท้แล้วเล่าเขียวองค์เอกอ้างคานซื้อลือเสียงสี่ห้อยปีใบซาคู่เคียงประสาเสือยามเมื่อเหียมไก่ห้างหัวใจแสนคิดฮอดคิดจอดพันผูกเกี้ยวนิรันมันโบเสื่อมหายคิดฮอดหลายก่อนกี้ความเก่าขาวหลังเก็บใบซาบนดอยอยู่ต่อตามต้นหลายยอดสู่ส่วนส่วนกิ่งเดียวโดยงาเหมือนประสาซาเสื้อสามัคคีหัดแน่นในพื้นแผ่นดินเหียมแล้วหลายเผ่าโฮมห่วมเต้าสมานผูกสายสัมพันธ์ผู้น้อยอิ๋วเมียนไตอีก่อลาวกลางห้อโลโลลาวทางลือหลายพงพันเผ่าเต้าโฮมกันอยู่ข้างห่วมกันสารสืบสร้างเมืองบ้านพัฒนาเหี่ยมนี้ปาถนาอยากย้อนคืนตาวเมื่อเมืองมาตุภูมิมารดาหล่อหลอมเหล่าเลี้ยงสุขในเวียงวังกวงบ่เทียมทันบ้านอีเมหักจากใจแน่แท้ใส่สิเท่าหักแม่ขิงได้เด้ถึงว่าอากาศเย็นยิงลำหนาวสั่นแสมกายแต่ว่าทางหัวใจก็อุ่นอายเต็มล้นหลายล้านคนมาใกล้โบสู่คนเดียวห่วงสุขใดในแรงลาไผ่สิเท่าพงศรี

านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนที่มีชื่อว่าคงสาลีที่หักคงสาลีแดนเหนืออยู่ทางเหนือพุ่นถึงว่าอากาศจะหนาวเย็นกะยาแต่ว่ามีความอบอุ่นอยู่ในใจเพิ่นว่าเป็นแดนที่ข้าวขาวสาวงามเพิ่นว่ามีหลายเผ่าพงพันธุ์มีความหักมีความสามัคคีกันอยู่ทางพงศรีบุญวัสนะได้เขียนเป็นบทกลอนพรรณนามาให้อ่านไก่ส่วนมีสัญลักษณ์อ่านให้ท่านผู้ฟังวาดภาพแล้วก็เป็นทีหน้าสื่นสมเนาะสำหรับพิวทัศน์ธรรมศาสตร์อยู่ทางเหนือพุ่นทางแขวงพงศรีเนาะเอามาเหลือเบิ่งเวลานาทีกะสมควรแก่เวลาที่สิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปคำคืนนี้ไก่สอนวิสัญญาตเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้หาฟังขออวยใส่ให้พรความสุขโชคดีมีเงินใส่ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านแล้วคืนต่อไปพบกันใหม่คำคืนนี้ลาตีสุขสันต์หักน้องคนดีสาวผงสาดีสุดหัวใจหักน้องคนดีสาวผง

0: มีลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขีดเพื่อโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ไหวผู้มัวเมาค้านเวียกงานตั้งโตบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงสบายดีพ่อแม่ลูกป้าอ้าวอาสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแขกทุกๆท่านสบายดีพี่น้องป้องป่ายมดสู่ผู้สุขคนขอต้อนรับประดาท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงมาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังขับกล่อมเพื่อนำท่านผู้ฟังเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนเวลาค่ำคืนเป็นเวลาพักผ่อนของหลายๆท่านหลังจากที่สู้สนปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในมื้อเว้นมาแล้วค่ำมากลางคืนก็ได้นอนหลับพักผ่อนสากไฟให้กับห่างกายตนเองเพื่อที่ตื่นเช้ามามือใหม่สิได้มีเฮือแห้งกำลังในการต่อสู้เวียกงานต่อไปแต่ว่าค่ำคืนแบบนี้ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งพากันต่อสู้เวียกงานอยู่จำการหรือว่าปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในกะกลางคืนยังบ่ได้พักผ่อนเถื่อก็บ่เป็นหยังให้รายการราตรีเสียงเพลงของพวกเฮาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงไปนำได้และกลับมาพบๆกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเฮาก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจมานำเสนออีกเช่นเคยแต่ว่าพอๆกันขั้นทำอิฐมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังสักก่อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่รายการต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำไส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: จบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล่องใจบ่ใส่ทอคล้องตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะละก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆนี้มาครับก็ในยามค่ำคืนส่งมิตรรายการเข้าสู่นิทา
1: เพียงฟังฝัน
0: ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับ1เสียงเพลงผ่านไปแล้วรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจต่างๆมอบเป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตาม

มาฟังรายการลาทีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพปากภาษาเป็นชื่อของสถานที่ที่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และก็ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวนครหลวงเวียงจันทน์มาอย่างยาวนานซึ่งว่าในปัจจุบันนี้นั้นเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคปากภาษาโดยคำว่าปากป้าซักหมายถึงบริเวณปากห้วยหรือว่าปากน้ำที่ห้วยป้าซักไหลมาตกใส่แม่น้ำคงในสมัยก่อนท่านผู้ฟังเขตนี้นั้นมีตำนานและก็มีเรื่องเล่าที่ถูกบันทึกไว้อยู่ในพงศาวดารและก็มีการเล่าขานสืบต่อกันมาหลายมิติแตกต่างกันไปและในตำนานการสร้างเมืองและก็ยังมีการก้าวถึงที่มาหรือว่าชื่อของปากป้าซักไว้นำท่านผู้ฟังตามตำนานพื้นเมืองเวียงจันทน์และก็เรื่องเล่าปู่ฮานในสมัยอดีตบริเวณแคมแม่น้ำของเขตนี้นั้นถือว่าเป็นป่าดงที่ว่ามีความอุดมสมบูรณ์และก็มีต้นไม้สักก็คือไม้ดูหรือว่าไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นป่าพื้นใหญ่ตั้งแต่แคมน้ำของยาวไปถึงทางในเมืองปากป้าซักในสมัยก่อนนั้นมีห้วยน้ำสายหนึ่งที่ว่าไหลผ่านป่าไม้สักแห่งนี้และก็เหตุให้ชาวเมืองนั้นพากันเอิ้นว่าห้วยน้ำป้าซักท่านผู้ฟังจุดยุทธศาสตร์ในบริเวณห้วยนี้ก็มีการไหลมาพอๆกันกับแม่น้ำคงจึงถูกขนานนามว่าเป็นปากห้วยป้าซักหรือเอิ้นสั้นๆว่าปากป้าซักตำนานความเชื่อก็ยังเกี่ยวพันไปถึงพญานาคที่ปกปักรักษาพร้อมสาวเวียงจันทน์บุหารก็มีความเชื่อในการเล่าเรื่องพญานาคโดยตำนานเล่าว่าเวียงจันทน์มีพญานาคทั้งหมด15ตระกูลในการปกปักรักษาหอบเมืองท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่น
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: คนบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลคนบ่ไปหาเฮียนบ่ฮ่อนมีความฮู้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความฮู้สิ่งสำคัญต่างๆโดยเฉพาะและก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมสร้างสีสันบรรยากาศส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามราตรี
1: สายทางนี้ฮักเจ้าอีหลีแต่บ่กล้าบอก
0: ได้เบิกบานมนต์ซึ้งกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ในสมัยก่อนนั้นชาวเวียงจันทน์บูฮานเพิ่นมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคโดยที่มีตำนานเล่าว่าเวียงจันทน์นั้นมีพญานาคถึง15ตระกูลในการปกปักรักษาฮอบเมืองท่านผู้ฟัง

และบริเวณปากปราสาทก็เป็นหนึ่งในหูพญานาคที่เป็นทางขึ้นลงของพญานาคที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลกับแม่น้ำคองในสมัยก่อนนั้นเวลามีบุญประเพณีหรือว่ามือวันศีลวันพระมักจะมีคนเห็นปรากฏการณ์น้ำวนขนาดใหญ่หรือว่าสิ่งที่อัศจรรย์อยู่บริเวณปากห้วยปากปราสาทเหตุให้ชาวบ้านนั้นพากันตั้งศาลปู่ตาหรือว่าศาลพญานาคเพื่อเคารพบูชาเพื่อขอความคุ้มครองในการเดินเรือผ่านไปผ่านมาให้มีความปลอดภัยและในสมัยที่อาณาจักรล้านสร้างเวียงจันทร์มีความเจริญรุ่งเรืองนั้นปากปราสาทก็บ่ได้เป็นเพียงแต่ชื่อธรรมศาสตร์แต่ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์มีประตูเมืองมีค่ายป้องกันเนื่องจากว่ามีห้วยธรรมศาสตร์เป็นคูเมืองไปในโตและก็เขตนี้ถูกใช้เป็นค่ายทหารจุดกดกาเหือฮบเหือสินค้าที่เดินทางมาจากทางเหนือก็คือแขวงหลวงพระบางก่อนที่จะเข้าสู่ใจกลางกำแพงนครเวียงจันทร์ทางเหือขนส่งไม้ก็มีในสมัยต่อมารวมถึงยุคฝรั่งเข้ามาปกครองปากปราสาทก็ยังเป็นท่าเหือลักในการลากแพไม้สักและก็ไม้เนื้อดีต่างๆที่ว่าตัดมาจากป่าทางภาคเหนือและเอามาพักไว้ในบริเวณนี้ก็มีการปรุงแต่งหรือว่ามีการส่งออกตื้ม

่อเวลาผ่านไปหลายฟ้าหลายปีตัวเมืองเวียงจันทน์ก็มีการขยายตัวห้วยปากประสาก็ถึกทับถมเปลี่ยนสภาพกลายเป็นห้องระบายน้ำใต้ดินและก็ถนนหนทางแล้วใดก็ตามปากประสาก็บ่ได้สูญหายไปมันก็กลายเป็นชื่อของวิทยาลัยเทคนิคปากประสาเป็นโรงเรียนเทคนิคแห่งทับอิฐของลาวที่ว่าสร้างตั้งขึ้นในปี1937อยู่ในยุคที่ฝรั่งเข้ามาปกครองเพื่อเป็นการอนุรักษ์ชื่อทางประวัติศาสตร์และก็เป็นตำนานท้องถิ่นไว้ให้คนยุคหลังได้ระลึกนึกถึงท่านผู้ฟัง

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าว่าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

พิ่นว่าเสื้อสาดแห้งเหม็นกุ่ยฮอดกระดูกแม่นสิปลูกดอกซ้อนเทียมข้างกระบอกหอมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาคับก้อมในยามหนักค่ำคืนทรงนี้รายการท่านผู้ฟังเข้านอนได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงและกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพเมืองสายฟองหรือว่าบางตำนานนั้นเอิ้นว่าเมืองสายฟองเป็นเมืองที่เป็นเมืองบูฮานที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ลาวซึ่งว่าปัจจุบันนี้ตั้งอยู่เขตเมืองหาดสายฟองนครหลวงเวียงจันทน์ทางตอนใต้ของตัวเมืองติดกับแม่น้ำคองตามตำนานพื้นเมืองและกระพงสวดานเวียงจันทน์เมืองสายฟองถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาก่อนสร้างตั้งอาณาจักรลานซางท่านผู้ฟังในคำว่าทรายฟองมีเรื่องเล่าว่ามาจากลักษณะของแม่น้ำคองในเขตนั้นมีกระแสน้ำที่ไหลแห้งกระทบใส่กับแคมฟังมีหาดทรายที่กว้างใหญ่จนเกิดเป็นฟองน้ำซัดเข้าหาหาดทรายเกิดเป็นความงดงามและก็มีเสียงดังตลอดเวลาประชาชนก็พากันเอิ้นหาดทรายฟองและก็กลายมาเป็นเมืองทรายฟองเมืองสายฟองนี้นั้นตั้งอยู่จุดที่แม่น้ำของโค้งท่านผู้ฟังก็เห็นให้กลายเป็นท่าเรือที่เป็นธรรมศาสตร์และก็มีความสำคัญในการเดินทางการค้าขายระหว่างสองฝั่งคลองมีมาตั้งแต่สมัยบูฮานในทางประวัติศาสตร์และก็ตำนานศักดิ์สิทธิ์เมืองไซฟองเคยเป็นเมืองที่เป็นด้านทางตอนเหนือของอาณาจักรของบูฮานในสมัยของพระเจ้าไซยะวรมันที่7ประมาณศตวรรษที่12ถึงศตวรรษที่13ได้มีการค้นพบศิลาจารึกวัดสี่เมืองแอนหรือว่าวัดพระบาทไซฟองซึ่งจารึกไว้ว่าพระเจ้าไซยะวรมันที่7ได้โปรดให้สร้างอาลกเนี่ยศาลาหรือว่าโรงพยาบาลบูฮานไว้เพื่อการปิ้นปัวรักษาคนเจ็บและก็เป็นบ้านพักสาวของนักแสวงบุญในสมัยก่อนและอยู่ในเขตดังกล่าวนี้ก็มีการขุดค้นพระพุทธหูปและก็เทวหูปหินทรายศิลปะขอมหลายองค์เห็นให้ทรายฟองนี่เป็นเมืองที่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้ดินและก็ทรัพย์สมบัติบูฮานที่ถูกฝังไว้

ฝนตกยังหูเอื้อนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือรุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีมวลๆมาคับกล้อมในยามค่ำคืนได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงมวลๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาฮอตนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบางเวลายังเหลืออยู่เพียงหลายจะให้ทุกท่านได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้อวยพรให้คุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษามิตรรายการทุกท่านขอให้เจริญด้วยพรไซอันประเสริฐนอนหลับก็ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนลาตีสุขสันต์ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เซินทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.เมื่อนี่แมนวันพฤหัสแฮม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่30เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คนที่มีความหู้เต็มพุงเพียงปากก็ดีท้อนสอนตนเองบ่ได้ไผสิย่องว่าดีคนที่มีความหู้หากโลภะเฮ็ดบ่แม่นความหู้ทอแผ่นฟ้าเป็นบ้าทอแผ่นดินท่านแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านฮะจะนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลมทั่วทิศหับปรุนจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนะซึ่งรายการนี้ก็มีให้ท่านฟังเป็นประจำเลยตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น. เลยซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวคราวพร้อมทั้งเหตุการณ์ต่างๆละที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเปิกบานมนต์ซื่นในยามเศร้าเศร้าคือจังสินี่ให้ทานผู้ตื่นดึกลุกเศร้าเหตุเวียกเงินการซานได้ฟังรายการเป็นน้ำแดฟังเพลงไปพร้อมฟังลำไปพร้อมมากระเข้าท่าดีสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นในยามเศร้าเศร้าได้ดีเป็นอะไรแล้วท่านผู้ฟังซึ่งว่าพวกเราพบกันในระยะนี้ก็ในท่ามกลางสภาพอากาศนี่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเราทำทุกฟังอยู่ในระยะฤดูฝนแล้วก็เข้าพรรษาก็ผ่านพ้นไปแล้วนี่มื้อเข้าพรรษาบ่แม่นการเข้าพรรษาได้มื้อเข้าพรรษาผ่านพ้นไปการเข้าพรรษาจะต้องได้ดำเนินไปเติมอีกพุ่นแหละจนฮอดเดือนสิเวทเพ็งพุ่นจึงค่อยออกพรรษานี่หลายคนหลายคนนี่โอ้ยเพิ่นก็ไปนั่งจำศีลอยู่ในวัดพุ่นแหละผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนหลายนะผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไปนั่งจำศีลอยู่ในวัดเอาเป็นอย่างไรแม่ตู้นั่งจำศีลภาวนาก็คงจะมีจิตใจสงบไปเนาะก็หลายคนหลายคนเด้คนหนุ่มคนสาวคนไว้กลางคนนี่นะหลายคนหลายคนเพิ่นก็ได้เอิ้นตนเองว่าเข้าพรรษาน้ำพระสงฆ์สมณีเพื่อลดละเลิกกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเฮ็ดให้จิตใจสงบมีจิตใจสงบแล้วก็มีเหือมีแหงในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวของตนเองจะเฮ็ดใดก็เฮ็ดเด้อท่านผู้ฟังการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวหรือการดำเนินธุรกิจต่างๆนะก็ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองจึงจะเฮ็ดให้การดำเนินธุรกิจนั้นการสร้างสาพัฒนานั้นดำเนินไปด้วยดีแม่นบ่แม่นบ่ท่านผู้ฟังถ้าว่าพวกเขาหักเฮ็ดผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็จะสร้างความยุ่งยากให้แก่พวกเขาตามภายหลังซึ่งว่าเวียกงานนี้นี้กฎหมายแต่ละประเทศก็มีการปกครองด้วยกฎหมายดังนั้นกฎหมายก็เป็นเครื่องมือในการปกครองพวกเขาทุกสิ่งทุกอย่างต้องเฮ็ดให้มันไปถึกปองลองถึกแปลวไปถึกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองมาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี่ในรายการล้มทั่วทิศนพรุณเป็นวันพฤหัสเลยดิใกล้จะหมดและอาทิตย์นี้ก็ได้เป็นวันพฤหัสแฮมคำหนึ่งเดือน9เลยได้แฮมคำหนึ่งเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่30เดือนกรกฎคริสตศักราช2026นี่วันที่30หลายคนก็หันใจลงได้แล้วเนาะโดยเฉพาะแม่นมนุษย์เงินเดือนคือพวกเฮาเจ้าคอยนี่แหละหันใจลงได้ในหับเงินน้ำค่ำเดือนเด้พอได้เสียค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันลดไปการสาเหตุเวียกเหตุการณ์โอ้ก็เต็มทีเนาะท่านผู้ฟังมันบอกเต็มทีเงินเดือนก็เอาหน่อยแดว่าสันซาการของชีพก็น้ำมือน่ะแพงขึ้นน้ำมันก็ขึ้นนี่น้ำมันก็ขึ้นค่าไฟก็ขึ้นค่าน้ำก็อยากว่าแพงขึ้นกันอันนี้นี่ก็เป็นผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพวกเขาแต่ในใดก็ดีถึงจะน้อยจะหลายก็คอยประหยัดมัดเมียนเหลือจากกันจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันลดไปล่าไปการแล้วก็บีแบ่งไว้ในการดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวเงินสารคอยประหยัดมัดเมียนไว้นะหลายคนว่าชีประหยัดเนี่ยได้บุญเทียงเอ้ยเงินเดือนพอส้นเดือนเดือนนี้ซนเดือนหน้าเดือนหน้าซนเดือนเนื้อไปนี่ได้ก็จะตามท่านผู้ฟัง
เฮาก็ต้องได้ออกแหงเพิ่มพูนผลิตผลปลูกผักปลูกมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตึมอีกละบ่เนาะเพื่อให้พวกเฮามีเสบียงอาหารการกินเพียงพอกับความต้องการเด้อาศัยแต่เงินเดือนหลายก็บ่ได้เพราะว่าเงินเดือนมันก็มีเกณฑ์จำกัดของมันดังนั้นแหละเฮ็ดได้ก็เฮ็ดพวกเฮาต้องดำรงชีวิตให้ไปได้เพื่อพร้อมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆนะในมื้อหนึ่งข้างหน้าเงินเดือนอาจจะเพิ่มขึ้นพรรครัฐบาลเพิ่นบ่ทิมบ่ปะเฮาดอกเสื่อแน่ว่าเพิ่นบ่ทิมบ่ปะเพิ่นก็เบิ่งอยู่แต่คอยปรับปรุงไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยนั่นแหละนะเอารายการล้มทั่วทิศทับอรุณมื้อนี้นี่ก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมกันกับมีเพลงล้ำมีล้ำจำนวนนึงมาฝากมาเปิดมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นให้ท่านได้ฟังตึมอีกลืมต้นของรายการนี้จะให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการซะก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวทุกทิศให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

ยู่ที่แขวงจำปาสักกันเพิ่นได้จัดของประชุมสุขยุและก็ติดตามการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และการสร้างแผนพัฒนาเขตแคว้น4แขวงภาคใต้เพื่อเสื่อมโจทย์เศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นซึ่งภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีและภาคส่วนเกี่ยวข้องจาก4แขวงภาคใต้คือแขวงจำปาสักแขวงสารวันแขวงเสกองและแขวงอัตปือเข้าห่วมและอยู่ในกองประชุมหั่นก็ได้ฟังรายงานการสรุปติละคาการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีพร้อมทั้งทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พร้อมทั้งความคืบหน้าในการสร้างแผนพัฒนาเขตแคว้น4แขวงภาคใต้เพื่อเสื่อมโจทย์เศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นและในโอกาสนี้นี่ท่านผู้ฟังในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้มีความเห็น4นำบางด้านต่อแขนงการศูนย์กลางและ4แขวงภาคใต้เป็นต้นแม่นเพิ่นได้4นำให้เพิ่มทวีเวียงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้หับประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านตามทิศสามสั่งให้เป็นกระบวนการที่ฟื้นฟื้นเพื่อสร้างตะแสงสร้างบ้านกลายเป็นป้อมที่มั่นแน่วหนาให้เพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์โยธาต่างๆอยู่ในสังคมและตามบริเวณเขตชายแดนนำไส้ทะแหงได้เปรียบของเขตภูเพียงบริเวณเข้าสู่การผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งยกระดับความสามารถการผลิตให้สูงขึ้นกว่าเก่าโดยหันจากการผลิตแบบดั้งเดิมสู่การผลิตที่ทันสมัยเพื่อสามารถผลิตได้หลายและเป็นสินค้าส่งออกมีการปรุงแต่งมียี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดสารพิษและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสร้างศูนย์ค้นคั่วและผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และปุ๋ยชีวภาพในเขตภาคใต้นำใช้เทคโนโลยีเข้าในการสนองจัดการน้ำเพื่อการผลิตโดยเฉพาะกับเป็นพลังงานแสงตะเวนให้สามารถทำการผลิตได้ตลอดปีหันจากการส่งออกแฮดิบมาเป็นการสร้างโรงงานปรุงแต่งโรงงานแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสืบต่อพัฒนาพลังงานสะอาดขนาดใหญ่เป็นต้นแม่นพลังงานน้ำพลังงานแสงตะเวนและพลังงานลมเพื่อส่งออกประเทศใกล้เคียงและสวมใส่ในบรรดาแขวงภาคใต้ให้มีเสถียรภาพและกระสุกยู่ส่งเสริมนำใส่รถไฟฟ้าเข้าในการขนส่งโดยสารโลจิสติกและการท่องเที่ยวให้หลายขึ้นเพื่อลดพรการสวมใส่น้ำมันเสื้อไฟยกระดับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริการที่มีความปลอดภัยน่าดึงดูดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็เสื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นส่งเสริมการนำไส้อาหารพืชผักอินทรีย์และหัตถกรรมภายในสีแขวงเข้าในโรงแรมและห้านอาหารเพื่อบ่ให้เงินตราหัวไหลพัฒนาทะบกและจุดเคียนทายสินค้าเพื่อเก็บค่าบริการทางผ่านสร้างระบบสางและห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าคุ้มครองราคาสินค้ากสิกรรมบ่ให้ถูกกดราคาในยามผลิตในยามผลผลิตออกหลายลดพรขั้นตอนทางด้านเอกสารอยู่ด้านชายแดนเพื่อดึงดูดให้ภาคใต้เป็นเส้นทางผ่านลักของการค้าเขตภาคพื้นมหาวิทยาลัยจำปาสักและโรงเรียนเทคนิควิชาชีพต้องสุมใส่การสร้างวิสาการเทคนิคและผู้ประกอบการที่สามารถออกสร้างธุรกิจและพัฒนาบรรดาแขนงการปลายแหลมยกระดับห้องหมอและก็ศูนย์การแพทย์ให้มีความเสียวสารสปอร์ด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางปิ้นผัวของภาคใต้และลดพรการเดินทางไปปิ้นผัวข้ามแดนทั้งหมดนั้นเพื่อพันขยายทิศการพัฒนาเขตแคว้นตามทางแห่งบ่มซ่อนของแต่ละท้องถิ่นที่มติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคกำหนดไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเอาคราวนี้ก็แม่นได้เว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละเพิ่นก็ได้ลงสีนำกองประชุมสูงยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่4แขวงภาคใต้คือแขวงจ
จำปาสักสารวัตรเสของและแขวง

าตะปือหลายเวียกงานหลายทิศในที่ผลสีนำเผื่อเป็นการพัฒนาเขตแคว้นยูซีแขวงภาคใต้โดยเฉพาะมันเล็งนำไส้ผลิตภัณฑ์จากซีแขวงภาคใต้เข้าสู่โรงแรมเงินผักให้หลายขึ้นนะเอาข่าวต่อไปข่าวต่อไปก็แม่นเว้าถึงพลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนได้เยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่เมืองทงมีไซแขวงเซนยบุรีจุดนุตศาสตร์ชายแดนลาวไทยวันที่23กรกฎาคมนี้พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่เมืองทงมีไซแขวงเซนยบุรีก็มีทานเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีการนำแขวงและการนำของเมืองทงมีไซเข้าห่วมนำและในโอกาสนี้นี่พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนได้โอ้ลมเน้นนักให้การนำของเมืองทงมีไซเอาใจใส่ซี่นำเวียงงานก่อสร้างหักฐานการเมืองให้แท้ถึงประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะแม่นบ้านที่ล่อแหลมเรียบชายแดนด้วยการนำเอาบรรดามติของศูนย์กลางของแขวงและเมืองลงไปพันขยายและเสื่อมซึมให้ประชาชนอย่างทั่วถึงเฮ็ดให้ท้องถิ่นมีหากฐานความเข้มแข็งหอบด้านอำนวยความสะดวกให้กำลังประกอบอาวุธปฏิบัติหน้าที่เวียงงานอยู่ชายแดนให้มีความนักแน่นหอบด้านและมีประสิทธิผลพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและฝึกอบรมฮัดแอบด้านวิชาการเทคนิคให้กำลังกองร้อนแต่ละบ้านมีความเข้มแข็งและก็สืบต่อสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามติของศูนย์กลางของแขวงและของเมืองให้ได้จัดตั้งปฏิบัติและก็มีผลสำเร็จในนั้นสุมใส่ยู่แห่งการผลิตของประชาชนให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวก้าวไปสู่การผลิตเป็นสินค้าเพื่อลืบล้างความทุกข์ยากของประชาชนให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงพร้อมทั้งสืบต่อจัดตั้งและปรับปรุงตาแสงให้ได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนตามพระราชบัญญัติสิทธิและหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงโอกาสนี้พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนพร้อมด้วยคณะยังได้ไปเยี่ยมยามกองห้วยทานชายแดน156ที่ประจำการอยู่ชายแดนเมืองทงมีไซลงเบิ่งความสุขทุกข์ของพนักงานนครบที่เฮ็ดหน้าที่อยู่เขตชายแดนเยี่ยมยามตาแสงมีไซตาแสงทงใหญ่ลงเบิงอ่างพลิตน้ำประปาอยู่บ้านดานเยี่ยมยามกองพัน614และโฮงหมอกองพลที่2ตื่มอีกนี้ก็แม่นเว้าถึงข่าวที่พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนห้องนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ลงไปเยี่ยมยามพบปะโอ้ลมการนำของเมืองทงมีไซแขวงเซนบุรียุทธศาสตร์ชายแดนลาวไทยเพิ่นก็ได้โอลมหลายปัญหาเน้นแหมในการปกครองเมืองทงมีไซเอาใจใส่พร้อมกันสู่สนจัดตั้งปฏิบัติและนอกจากนั้นก็ยังได้ลงไปเยี่ยมยามกรมกองต่างๆที่ประจำการอยู่เขตชายแดนเพื่อให้กำลังใจแก่พนักงานนครบที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอำนาจอธิปไตยเขตชายแดนของตนให้มีความสงบสำหรับข่าวต่อไปถึงมีท่านผู้ฟังข่าวต่อไปนี่แมนพ้นได้จับแก๊งสแกมเมอร์สันซาดสาธารณรัฐเกาหลีจำนวน17คนอยู่เฮือนเซาแห่งหนึ่งที่บ้านวัดศพเมืองศรีสัตนาคป้องกันความสงบนครหลวงวิจันทร์รายงานว่าวันที่23กรกฎาคม2016นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสืบสวนสอบสวนห้องตำรวจกองบรรษาการป้องกันความสงบนครหลวงวิญญาณก็ได้ลงมั่งกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่เฮือนเซาแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บ้านวัดศพเมืองศรีสัตนาคนครหลวงวิญญาณการลงมั่งกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ในครั้งนี้สามารถกักตัวคนต่างประเทศสัญชาติสาธารณรัฐเกาหลีได้ทั้งหมด17คนเป็นหญิง1คนพร้อมทั้งยึดของกลางประเภทคอมพิวเตอร์นี่ได้ทั้ง2หน่วยโทรศัพท์มือถือ17หน่วย iPad 19หน่วยและโต๊ะตั้ง17สุดผ่านจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเกียวได้ให้ข้อมูลว่ามีหัวหน้าทีมสั่งการจากต่างประเทศ
ให้แซดหาลูกค้าที่เป็นคนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีโดยผ่านแอปเทเลกรัมเพื่อสักสวนและตัวยั่วหลอกลวงให้สั่งซื้อเครื่องทางออนไลน์จองโรงแรมห้านอาหารและอื่นหลังจากลูกค้าโอนเงินให้แล้วก็ได้บล็อกช่องทางการติดต่อซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวพวกเกียวพร้อมด้วยเครื่องของกลางคดีหันไปสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหาคุมแก้งพักพวกมาลงโทษตามกฎหมายดังนั้นหันเพิ่นก็ได้ฝากถึงบุคคลนิติบุคคลที่เฮ็ดธุรกิจเฮือนผักโรงแรมให้คนเฒ่าโดยเฉพาะเป็นคนต่างประเทศก็แม่นให้แจ้งต่ออำนาจการปกครองบ้านด้วยการเฮ็ดบทบันทึกและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเพิ่นจะได้ติดตามกวดกาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเซาเงินแบบแอบแฝงเคลื่อนไหวทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะแม่นปัญหาส่อโกงทรัพย์สินทางออนไลน์นี่อันนี้ก็แม่นเพิ่นได้จับแก๊งสแกมเมอร์อยู่ที่บ้านวัดศพเมืองศรีสัตนนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นคนต่างประเทศสัญชาติสาธารณรัฐเกาหลีได้ทั้งหมด17คนพร้อมเครื่องของกลางเป็นต้นก็เป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ iPad และโต๊ะตั้งจำนวนหลายรายการพวกเราต้องมีสติท่านผู้ฟังถึงจะมีการปราบปรามหลายปันใดแต่กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่หลอกลวงทางออนไลน์นี่ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่พวกเราต้องมีสติบ่ว่าแต่ประเทศเราเลยอยู่ต่างประเทศก็เกิดมีเส้นเดียวกันนะดังนั้นพวกเราต้องมีสติระวังตัวสังเกตเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้มีการกวดกาสกัดกั้นปราบปรามได้ทันท่วงทีแต่เบื้องต้นวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกท่านผู้ฟังจะให้ทานได้ฟังเพลงจากรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆหรือว่าข่าวต่างๆให้ท่านได้ฟังเติมอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศหับปลุนจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งเป็นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังเอาปานนี้นี่ก็จะสืบต่อนำเสนอข่าวให้ท่านฟังถึงอีกอันนี้เมนเว้าถึงแจ้งการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์และปัญหาสแกมเมอร์คือวันที่23กรกฎนี่แหละห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขอาชญากรรมทั้งด้านอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และปัญหาสแกมเมอร์ว่าในนามกองเลขาสวยเวียกคณะรับผิดชอบแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ขอถือเป็นเกียรติแจ้งการเพิ่มเติมมายังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งแจ้งการเพิ่มเติมได้4ออกว่าปัญหาที่1ก็ได้เรียกร้องมายังบรรดาสำนักงานองค์การการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจเฉพาะวิสาหกิจคาสิโนนิติบุคคลภาครัฐเอกชนครอบครัวเจ้าของเคหสถานพลเมืองลาวคนต่างด้าวคนต่างประเทศและคนบ่มีสัญชาติในขอบเขตทั่วประเทศให้เอาใจใส่สร้างความหับหู้ความเข้าใจกำแน่นสภาพปรากฏกันอยู่ทั่วในปัจจุบันเกี่ยวกับบรรดาเล่ห์เหลี่ยมการถูกตัวยั่วหลอกลวงและการส่อโกงทรัพย์ของกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และปัญหาสแกมเมอร์เพื่อเป็นเจ้าการมีสติระวังตัวและประกอบส่วนให้การร่วมมือในการแก้ไขอาชญากรรมดังกล่าวด้วยการแจ้งข้อมูลเบาะแสหลักฐานสนองข้อมูลอื่นๆหรือช่วยจับกลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งหน้าในการสกัดกั้นและสามารถแก้ไขได้ทันเวลาปัญหาที่2ในกรณีเจ้าหน้าที่เข้าขวดกาแก้ไขกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์การพนันออนไลน์อยู่สถานที่ใดเจ้าของเคหสถานเฮือนส่วนตัวเฮือนเซาห้องแถวเฮือนผักโฮงแฮมอพาร์ตเมนต์ตึกอาคารใดหมายความว่าตึกอาคารใดหันที่มีสัญญาเซาหรือมีส่วนห่วมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าวนอกจากถูกนำใส่มาตรการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ8ของแจ้งการฉบับเลขที่308ทับปกส.ลงวันที่15กรกฎาคม2566แล้วผู้เป็นเจ้าของเฮือนส่วนตัวเฮือนเซาห้องแถวเฮือนผักโรงแรมอพาร์ตเมนต์ตึกอาคารดังกล่าวหันต้องให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการคุ้มตัวผู้ร่วมขบวนการก่ออาชญากรรมดังกล่าวเพื่อกักตัวไว้กับที่ชั่วคราวในสถานที่ของเคหสถานนั่นเลยและถ้าแม่นเจ้าของเคหสถานมีส่วนร่วมโดยตรงจะต้องได้รับผิดชอบกินอยู่พร้อมจนกลัวจะสำเร็จขั้นตอนของเวียกงานสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจและแก้ไขตามกฎหมายและระเบียบการบรรทัดที่3บรรดาสำนักงานองค์การการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจเฉพาะวิสาหกิจคาสิโนนิติบุคคลภาครัฐเอกชนครอบครัวเจ้าของแก่สถานพลเมืองลาวคนต่างด้าวคนต่างประเทศคนบ่มีสัญชาติที่มีกล้องวงจรปิดและบอนควบคุมกล้องวงจรปิดอยู่ในการควบคุมของตนต้องให้การร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการกวดกาเอาข้อมูลเกี่ยวกับแก้ไขอาชญากรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และปัญหาสแกมเมอร์อาชญากรรมคำสาดและอาชญากรรมอื่นๆเป็นอย่างดีเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานในการนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายและระเบียบการดังนั้นหันห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบจึงได้แจ้งการเพิ่มเติมมายังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อทราบและพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดเอาก็ให้เข้าใจตามนี้ปัญหานี่นี่มันบ่แม่นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะมันกลายเป็นปัญหาระดับชาติโดยส่วนเป็นเจ้าของเฮือนผักโรงแรมห้านอาหารเฮือนเซาอาพาร์ตเมนต์ต่างๆที่มีสัญญาให้คนต่างประเทศเซาต้องได้มีการกวดกาคืนใหม่
ตามแจ้งการเพิ่มเติมนี้อ่านให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งอ่านให้ละเอียดที่ถ้วนเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าถ้าบ่ดังนั้นแล้วท่านอาจจะเป็นผู้นึงที่เข้าร่วมกระบวนการก็เป็นได้ดังนั้นท่านต้องละอ่านให้ละเอียดที่ถ้วนเกี่ยวกับแจ้งการเพิ่มเติมของห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อให้ธุรกิจของตนดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบประนิ่นในปคส.แขวงหลวงน้ำท่านี่เข้มงวดขึ้นบัญชีไลซ์สแกมเมอร์คนต่างประเทศที่ถูกส่งกลับไปประเทศนั้นบ่ให้กลับเข้ามาประเทศลาวได้อีกวันที่22กรกฎาคมนี้พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกและพบปะโอ้ลมนายตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำทาซึ่งท่านได้แสดงความสนเสยต่อคณะบัญชานายและพลตำรวจที่ได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนอย่างตั้งหน้ามีผลสำเร็จและผลงานหลายด้านในระยะที่ผ่านมาและพร้อมกันนี้นี่ท่านได้สิ้นนำและเน้นนักในคณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นเป็นเจ้าการศึกษาภูมิการเมืองนำพาแนวคิดให้นายและพลตำรวจเป็นปกติเฮ็ดให้พนักงานรับมู่อย่างลึกซึ้งต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐรับประกันให้ภายในมีความสงบนักแน่นและเกียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจคณะพรรคคณะบัญชาแต่ละขันต้องมีความเกียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมกันเสื่อดสู่ความเป็นเจ้าการต่อหน้าที่การเมืองของตนที่ได้รับมอบหมายทุ่มเทเหงื่อแห้งสติปัญญาความหูความสามารถมีความเสียสละและเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ที่กันจัดตั้งขันเทิงมอบหมายให้พร้อมทางตั้งแนวคิดของเดิมจุ่มเชื่อเสื้อสายเหมือนเสยปล่อยปะละเลยเวียกงานจนก่อให้มีผลเสียหายตามมายึดมั่นและปฏิบัติอย่างเข้มงวดหลักการระบอบแบบแผนวิธีการนำพาของพรรครับผิดชอบโดยกงต่อผลได้ผลเสียของเวียกงานที่รับผิดชอบปรับปรุงแบบแผนวิธีเหตุเวียกให้มีวิทยาศาสตร์แท้ตัวจริงซอกให้เห็นจุดอ่อนอย่างชัดเจนต้านปัญหาเอื้ออิงการจัดตั้งล้อถาแต่คำสั่งยกย่องตนเองทับถมคนอื่นบ่พัฒนาตนเองไปตามสภาพการใหม่เน้นให้นายตำรวจภายในแขวงหลวงลำทาเอาใจใส่สุ่มใส่การคุ้มครองกวดกาการนำใส่ซื่อสังคมออนไลน์แก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตตามคำสั่งเลขที่2117ทับปคส.ลงวันที่10เดือนกรกฎาคม2026การพนันเถื่อนทุกรูปแบบการลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนเวียกงานคุ้มขังรัฐสั่งการสืบสวนสอบสวนแก้ไขคดีต้องเข้าสู่นิติกรรมและกฎหมายอย่างเข้มงวดเวียกงานคุ้มครองคนเข้าออกเมืองซึ่งเวียกงานนี้เวียกงานคุ้มครองคนต่างประเทศพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับประกันทางด้านวีซ่าเฉพาะอย่างรอบด้านกำเป้ามาแน่นกวดกาคืนบรรดาบุคลากรถูกต้องตามหน้าที่วีซ่าเฉพาะแล้วหรือบ่เพราะว่าเวียกงานนี้แม่นใบหน้าใบตาของสัตว์ต้องรับประกันตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดในนั้นบัญชีไร้ซื้อที่ถูกนำส่งกลับคืนประเทศของต้นทางแล้วในข้อหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต้องกำแน่นคืนบัญชีให้ละเอียดบ่ให้เข้ามาประเทศเฮาได้ตื่มอีกนะอันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้เน้นให้ตำรวจหรือว่าปคส.แขวงหลวงลำทานี่เข้มงวดขึ้นบัญชีไร้ซื้อสแกมเมอร์คนต่างประเทศที่ถูกส่งกลับคืนประเทศต้นทางนั้นบ่ให้เข้ามาประเทศลาวตื่มอีกต้องกำแน่นอย่างละเอียดถี่ถ้วนต้องยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ได้รับผิดชอบรับการมอบหมายให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้ก็ยังอยู่ในแขวงหลวงลำทาสำหรับคราวนี้แม่นเว้าถึงอยู่ใน6เดือนต้นปีนี่แหละแขวงหลวงลำทาจับกลุ่มคนต่างประเทศที่ลักลอบเข้าเมืองได้
58ครั้งส่งกลับคืนประเทศ 1,317 คนพลจัตวาอินสมธรรมละสินเพิ่นได้รายงานเกี่ยวกับการนำภาษีนำและการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิชาเฉพาะของกำลังป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำทาในโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นพร้อมด้วยคณะหันได้ลงไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงน้ำทาในวันที่2กรกฎาคม2016นี่ว่าในระยะ6เดือนต้นปี2016นี้มีปรากฏการณ์ยอท่อเกิดขึ้นทั้งหมด159รายกักผู้ถึงหาได้247คนในนี้มีปัญหายาเสพติดห้อยลายกักผู้ถึงหาได้119คนยึดของกลางยาบ้าได้ 59,000 กว่าเม็ดฟิน11กิโลกว่าคอลลาเจนเคตามีนและอื่นจำนวนหนึ่งปัญหากลุ่มสแกมเมอร์สามารถมั่งคดีได้5ลายกักผู้ถึงหาได้241คนเป็นหญิง71คนหลายกว่าหมู่แม่นคนสัญชาติจีนยึดเครื่องของกลางได้ก็มีประเภทโทรศัพท์นี่ 2,900 กว่าหน่วยคอมพิวเตอร์315หน่วยตั้งโต๊ะก็มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์อื่นๆอีกหลายรายการได้เอาใจใส่เคลื่อนไหวสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกเมืองของคนต่างประเทศสามารถแก้ไขได้ทั้งหมด58ครั้งได้จัดส่งกลับคืนประเทศต้นทาง 1,317 คนเป็นหญิง18คนในนั้นมีสัญชาติจีน 1,313 คนและเมียนมา4คนนั้นมันอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทามาทั้งนครหลวงเวียงจันทน์อยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่เจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งตัวผู้ถูกหาคนไทย67คนที่เปิดเว็บลีนการพนันทางออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ไทยนำไปดำเนินคดีวันที่24กรกฎนี้อยู่ที่ด่านสากลขวามิตรภาพลาวไทย1นครหลวงเวียงจันทน์หนองคายกรมตำรวจเศรษฐกิจกรมใหญ่ตำรวจได้ประสานสมทบกับกรมพัวพันต่างประเทศห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบได้มอบผู้ถูกหาเปิดเว็บพนันเปิดเว็บลีนการพนันออนไลน์ซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยจำนวน67คนเป็นหญิง36คนให้ทางการไทยนำกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่ราชอาณาจักรไทยผู้ถูกหาสัญชาติไทยทั้ง67คนนี้ที่มีการมอบความในครั้งนี้นี่ถูกเจ้าหน้าที่กักตัวได้ในวันที่11กรกฎอยู่ที่บ้านพลพะเนาเมืองไสยเศรษฐาและอยู่ห้องแฮมโงนสับอยู่บ้านดอนนูนเมืองไสยธานีนครหลวงเวียงจันทน์ในข้อหาเปิดเว็บลีนการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายอยู่ลาวเฮาตั้งหน้าฝ่ายลาวกล่าวมอบกันเป็นพันโทคำไพทูลรอวันเหงียนห้องหัวหน้ากรมตำรวจเศรษฐกิจและเส้นหับฝ่ายไทยเป็นพันโทตียาสภัทรรังสีบุรมกูลห้องผู้บังคับการกวดคนเข้าออกเมือง4ของประเทศไทยและมีคณะผิดสอบทั้งสองฝ่ายเขาห่วมเป็นสักขีพยานนำอะเวลาของพวกเฮานี่ก็ยับมอจ่อเข้ามาฟังข่าวเต็มอีกคราวนี้เพิ่นได้สร้างบทบันทึกศึกษาอบรมกลุ่มวัยหนุ่มที่มั่วสุมยาเสพติดคอลลาเจน8คนนะไปทั้งแขวงหลวงน้ำทาเต็มอีกแล้วคราวนี้แม่นเว้าถึงปคส.แขวงหลวงน้ำทารายงานว่าวันที่22กรกฎาคมนี้พันเอกตำรวจกองบัญชาการปคส.เมืองหลวงน้ำทาได้สมทบกับห้องการปคส.กลุ่มบ้านนาเตยได้ศึกษาอบรมกลุ่มวัยหนุ่มจำนวน8คนเป็นหญิง3คนที่พากันมั่วสุมนำใส่สารเสพติดประเภทคอลลาเจนและยาสูบไฟฟ้าโดยการเข้าร่วมของพันตรีอนุสักอินทประเสริฐห้องหัวหน้าแผนกตำรวจปคส.เมืองหลวงลำทาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพันตรีอนุสักอินทประเสริฐได้รายงานว่าพฤติกรรมและการกระทำของกลุ่มวัยหนุ่มดังกล่าวนี้แม้นเป็นการละเมิดกฎหมายสร้างความบ่สงบและส่งผลกระทบอันร้ายแรงต่อสุขภาพจิตประสาทตลอดฮอดอนาคตของตนเองพร้อมนี้เพิ่นก็ได้ยกให้เห็นกฎหมายบางมาตราเกี่ยวกับการปลูกการผลิตสมไส้ซื้อขาย
จำหน่ายขนส่งและมีสารเสพติดไว้ในครอบครองนำใส่พืชที่เป็นสารเสพติดส่งออกและส่วนประกอบสารตั้งต้นต่างๆผิดต่อระเบียบกฎหมายเพื่อให้กลุ่มที่กระทำผิดในครั้งนี้หับหู้และเข้าใจระเบียบกฎหมายจำแนกได้สิ่งใดผิดสิ่งใดถูกหับหู้ถึงภัยอันตรายของสารเสพติดที่เป็นพิษภัยต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมทั้งเฮียกห้องให้ผู้ปกครองจงเอาใจใส่ติดตามขวดคาและศึกษาอบรมลูกหลานของตนอย่างใกล้ชิดเพื่อบ่ให้หวนคืนไปพัวพันกับสิ่งเสพติดและสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆเติมอีกจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้สั่งบทบันทึกศึกษาอบรมให้หยุดเซาพฤติกรรมดังกล่าวและบ่ให้ไปพัวพันกับสิ่งเสพติดทุกประเภทเติมอีกพร้อมทั้งได้มอบให้ผู้ปกครองสืบต่อศึกษาอบรมคุ้มครองและติดตามเขาเจ้าการเคลื่อนไหวหรือการประพฤติทั้งนี้ก็เพื่ออนาคตที่สดใสของกระเจ้าในอนาคตอันนั้นก็เป็นข่าวอยู่ทั้งแขวงลำพาที่เว้าถึงปกสเมืองหลวงลำพาเพิ่นได้ศึกษาอบรมเฮ็ดบทบันทึกต่อสาวหนุ่มจำนวน8คนที่ได้มั่วสุมยาเสพติดประเภทคอลลาเจนศึกษาอบรมแล้วก็สร้างบทบันทึกในการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบให้ผู้ปกครองนำไปอบรมบ่มสอนตึมอีกเฮ็ดให้กระเจ้านี่ห่างไกลจากสิ่งเสพติดเว้าถึงการตักการเตือนหรือว่าการศึกษาอบรมนี่ครอบครัวพ่อแม่ก็ได้เอาใจใส่ในการบอกลูกหลานของตนอยู่เสมอแต่นั้นก็เกินความสามารถของพ่อของแม่แม่นอยู่ว่าศึกษาอบรมเป็นประจำแต่การประพฤติการกระทำของเขาพัดบ่เอาตามการบอกสอนของพ่อของแม่นะเห็นปัญหาเห็นกงจักเป็นดอกบัวคือเพิ่นเว้าหั่นล่ะเห็นหมู่เฮ็ดก็เฮ็ดเห็นหมู่ประพฤติก็ประพฤตินำวัยหนุ่มวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากลองอยากเสี่ยงเมื่อลองเมื่อเสี่ยงเข้ามาแล้วก็เป็นปัญหาเป็นพิษภัยต่อสังคมนี่พ่อแม่ทุกคนนี่ก็มีความหวังดีอยากให้ลูกของตนเป็นคนหู้ผู้ดีของครอบครัวเป็นคนพลเมืองดีของสังคมของประเทศชาติประกอบส่วนเขาในการสังสาพัฒนาประเทศชาติด้วยความดีบ่อยากเห็นดอกลูกไปติดยาเสพติดอิเมเลเทนังเสะเสะซ้ำๆแม่นบ่อยากเห็นแท้ๆพ่อแม่ทุกคนก็มีความเป็นห่วงเป็นใยคือจังซั่นลูกเด้ล่ะลูกเด้เห็นใจพ่อแม่บ่เนาะอันนี้ก็ต้องได้มีการคึดคืนใหม่ได้ผู้เป็นลูกก็ได้บ่แม่นว่าเอ้ยพ่อแม่กูบ่เป็นหยังดอกร้องก็ได้ร้องสุดนี้ร้องสุดน่ะสุดท้ายมาก็บ่สามารถเอาตนออกได้จากสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงเราต้องคำนึงถึงหัวอกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะพ่อเป็นแม่นี่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่มีความเป็นห่วงเป็นใยลูกทุกคนอยู่ในครอบครัวกันสารหวังอยากให้ลูกประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตประจำวันดังนั้นถ้าว่าหักพ่อหักแม่จงอย่านำเอาปัญหามาเป็นผิดที่เป็นผิดเป็นภัยมาให้เพิ่นได้คิดได้ห่วงนำถ้าว่าหักเพิ่นแท้ได้นะเพิ่นคิดเพิ่นห่วงนำแล้วก็มีแนวคิดไปต่างๆนานาเฮ็ดให้เพิ่นจิตเพิ่นเปลี่ยนได้หักพ่อหักแม่จงปฏิบัติระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองให้ถูกต้องเหมาะสมกลายเป็นคนดีของสังคมฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการเพลงมดย้ำใดบุญเทียงเก็บวิไลวงศ์ผู้ดำเนินรายการขอลาไปเพียงสำนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. 5:00 น. 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการก็มีข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานเคียงคู่กับนั้นก็มีเสียงเพลงไดโนมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในมื้อนี้ท่านผู้ฟังตอนเช้าเนาะหลายคนก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าในการสืบต่อประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันโดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าสาวขายของพวกเขาเนาะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันในการประกอบอาชีพค้าขายเวียกงานต่างๆบ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังอยู่ทั้งตลาดเนาะหรือว่ารับฟังอยู่น้ำเฮือนแดหันค้าอยู่ตามเฮือนสารบ้านซองของแต่ละคนตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนนี่ก็ดื่มน้ำสาจิบกาแฟอยู่เนาะบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี้เคียงคู่กันนั้นท่านผู้ฟังก็อย่าลืมเด้อในการเอาใจใส่บ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีกาแฟนี่ก็มีหลายชนิดเนาะส่วนวาซานี่ก็มีหลายชนิดเด้อซึ่งให้สิ่งดีๆต่อกับคุณประโยชน์และก็ตอบจุดกับทางกายสนานพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มีคุณภาพปลอดสารเคมีให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากจะมีซากาเฟยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวแล้วก็ยังมีน้ำดื่มจากธรรมชาติเนาะเป็นน้ำดื่มแห่ธาตุที่ให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายถ้าว่าผู้ใดที่ออกกำลังกายเป็นประจำบางคนนี่ก็ออกกำลังกายในตอนเช้าอาจจะเฮ็ดให้ทางกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียแดต้องได้ซอกน้ำดื่มเย็นๆมาไว้กินท่านผู้ฟังอย่าลืมเนาะน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มเดเซเลเป็นน้ำดื่มธรรมชาติที่ผลิตโดยคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

ศูนย์เสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเชียรีเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เหียมห้อยและได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้น้ำมาตรฐานผู้ชมหรือคนลาวเขาถ่ายต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตำมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดจันผิดท่านจะบอกผิดหวัง

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาสาระหูสิ่งดีๆมาฟัง

ผลิตจากธรรมชาติสั่งขึ้นบ่ได้มีการปรุงแต่งท่านผู้ฟังเป็นน้ำที่ให้คุณประโยชน์เพิ่มเฮธาตุที่จำเป็นให้กับร่างกายบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและเฮธาตุอื่นๆซึ่งเฮ็ดให้ร่างกายได้รับเฮธาตุที่เพียงพอในแต่ละวันนี้ท่านผู้ฟังแตกต่างจากน้ำดื่มบริสุทธิ์ที่บ่มีแฮธาตุเด้อและสิ่งที่ทานจะได้รับจากการดื่มน้ำดื่มที่มีแฮธาตุนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดให้นอนหลับดีแล้วก็บ่อิดเมื่อยเนาะสำหรับท่านใดที่ว่ามีอาการมึนซาบ่ว่าจะเป็นตามตนโตแดปวดตีนปวดมือแดจังซี่ท่านผู้ฟังดื่มน้ำดื่มเดเซเลเป็นน้ำดื่มแฮธาตุท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดให้ลดพรอาการปวดมึนซาน้ำดื่มแฮธาตุเดเซเลนี้ท่านผู้ฟังเป็นน้ำดื่มที่ได้กวดกาแฮธาตุทั้งภายในและต่างประเทศที่เฮ็ดให้การย้อมผับกวดกาแฮธาตุจากต่างประเทศนี้ท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจหรือว่าท่านใดที่มีงานพบปะสังสรรค์มีงานกองประชุมจึงซิมีรายการต้องการน้ำดื่มแฮธาตุน้ำดื่มเดเซเลให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสกฐานนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งน้ำดื่มเดเซเลนี้ท่านผู้ฟังได้ขึ้นทะเบียนอย.อย่างดีเนาะจากกรมอาหารและยาท่านผู้ฟังสนั้นเป็นน้ำดื่มที่ผลิตโดยคนลาวเฮาเองน้ำดื่มแฮธาตุธรรมชาติเดเซเลเนาะจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษราคานี่ก็สามารถจับต้องได้ท่านผู้ฟังราคาตามตลาดทั่วไปเลยเนาะสนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้น้ำดื่มแฮธาตุน้ำดื่มธรรมชาติเดเซเลนี่ซึ่งผ่านกอย.มาแล้วท่านผู้ฟังนั้นก็คือผ่านจากกรมอาหารและยาที่ได้กวดกาอาหารแล้วแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย่างดีท่านผู้ฟังเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองเนาะผลิตโดยคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการพวกเฮากันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอพอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาวัน18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็คอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นอ่ะบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ะขั้นตาน้ำตาย้อยอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้บางเวลานาทีจากทางรายการพวกเฮาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยดีตลอดมาซึ่งทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นประเภทซากาเฟ ยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนั้นก็มีน้ำดื่มแฮทาเดเซเลเนาะเป็นน้ำดื่มธรรมชาติที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลายสนิดหลายอย่างท่านผู้ฟังสนานพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจอยากไปเลือกไปจับจ่ายซื้อด้วยตนเองก็มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลงเวียงจันไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรสอบถามได้เนาะ02055704709หรือว่าจะติดตามผ่านอีก1ช่องทางก็คือช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เซิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาล่ะท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึมจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื่นมีเพื่อให้มีรายการให้ฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังในทั่วโลกและยังอีกช่องทางหนึ่งนอกจากสามารถรับชมผ่านทางเพจ Facebook ไลฟ์สดในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นวิทยุมีภาพเนาะ Lao National Radio เนาะ Lao National Radio เป็นเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะเห็นผู้ดำเนินรายการนางเว้านางวานางโอนางลมให้มีรายการได้รับชมรับฟังในปัจจุบันนี้เล่นอรุณแก้ววิไลฮัดวันที่ดำเนินรายการจุมินรายการนะครับสมหับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อตอนเช้าของวันพฤหัสแน่ตอนเช้าของมื้อวันพฤหัสภายหลังที่เมื่อวานนี้ก็มีการใส่บาตรเนาะวันบุญเข้าพรรษาปวารณาบุญเข้าพรรษาปวารณาพุ่นและนับปัจจัยอีกนับจากมื้อนี้ไปเป็น3เดือนทั้งหน้าจะเป็นบุญออกพรรษาปวารณาเนาะถึงว่าชาวพุทธศาสนิกชนลาวในทั่วประเทศโดยเฉพาะอยู่นครหลวงวิจันทร์ก็ได้ไปใส่บาตรญาติน้ำในเมื่อวานนี้เป็นบรรยากาศที่คึกคืนมวลซื่นพอสมควรเนาะเป็นบรรยากาศที่ฟดฟื้นถึงว่าจะมีสภาพดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะแม่นฝนตกบ่เอื้ออำนวยปานใดว่าซั่นซะบ่เอื้ออำนวยปานใดในการไปใส่บาตรเนื่องจากว่าฝนตกหลายเนาะในตอนเช้าคือยังสิโกเส้นเดียวกันเนาะเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลได้รับความกดดันอากาศโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นก็เกิดมีพายุว่าซั่นซะพัดผ่านเข้ามาก็เฮ็ดให้หลายพื้นที่หลายเขตหลายแขวงในขอบเขตต่างประเทศโดยเฉพาะอยู่นครหลวงวิจันทร์ก็ได้รับผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเป็นฝนตกเนาะก็ถือว่าตกแห้งหลายพอสมควรได้เนาะบางเขตบางบ่อนบางเมืองนี่อยู่ทั้งนครหลวงพะบางอยู่บ้านในบ่เดอรุ่นเก่าบ่จื้อแล้วเนาะเลื่อนผ่านกันมาเห็น Facebook อยู่ใน Facebook ก็ถูกน้ําท่วมว่าซั่นซะน้ําท่วมสุได้มันไหลสุลงไปเลยฉะนั้นก็ค่อยมีสติระมัดระวังเด้อท่านผู้ฟังติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจําถึงว่าสิพวกเขาจะพบปรากฏการณ์โลกร้อนก็ตามแต่ว่าในระยะนี้ก็ให้ระมัดระวังสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศมันคาดเดาได้ยากคาดคะเนได้ยากฉะนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจําเมียนมัดสิ่งของที่มันมีทรัพย์สินมีค่าสัตว์เลี้ยงแนวพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อย่างต่างๆก็เช่นเดียวกันเนาะเก็บเมียนไปเมียนไปไว้บ่อนที่มันปลอดภัยเพื่อป้องกันบ่ให้มันเสียหายเพื่อป้องกันบ่ให้มันเสียหายถ้าว่าเสียหายมาแล้วก็โอ้ยุ่งยากกันแหละเนาะแต่เสียงบประมาณเสียอย่างต่างๆหลายอย่างตามมาเนาะสภาพเอานี่เอานอนบ่ได้ได้เนาะเดือนสิงหาก้าวเข้ามาเดือนกันยาเดือนตุลามานี่ระยะนี่แหละเนี่ยเดือน2เดือนนี่แหละมีฝนตกที่ว่าที่หลายแล้วก็เฮ็ดให้น้ําท่วมท่วมสุท่วมอังนี่หลายพอสมควรเด้ระยะ2 2-3 เดือนนี่แหละระยะที่เดือน5เดือน6เดือน7นี่ก็บ่ปานใดแต่ว่าระยะค่อนๆมานี่ละแม่นแล้วเด้สภาพดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะเดือนสิงหานับแต่ที่เดือนสิงหาไปนี่หลายเขตหลายบ่อนหลายที่โดยเฉพาะบ่อนที่มันมีน้ําท่วมบ่อนที่มันอยู่ในเขตต่ำนะเขตที่มันมีพื้นที่ต่ำว่าซั่นซะก็ให้เมียนมัดสิ่งของทรัพย์สินเครื่องของมีค่าไปไว้บ่อนมันปลอดภัยเด้อบ่ให้มันเกิดสภาพสิ่งที่มันบ่คาดคิดเกิดขึ้นมาแล้วมันสิเอายากมันสิเอาบ่ทันว่าซั่นซะพวกเฮามีบทเรียนหลายเทื่อแล้วแล้วก็บรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้กาเกียมและกาเกียมแนวพันธุ์พืชสัตว์และก็เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องของต่างๆแหละที่ใช้อำนวยความสะดวกนอกจากปวดพญาต่างๆก็เกี่ยวเวลาโดยเฉพาะเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสมทบกับแผนกแรงงานสวัสดิการสังคมบรรดาแขวงเมืองอย่างต่างๆก็ได้ก็เกี่ยวพร้อมๆไว้ในส่วนหนึ่งในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเพื่อว่าตอบโต้กับเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วก็งบประมาณจำนวนหนึ่งเนาะตอบโต้กับเหตุการณ์ฉุกเฉินสิ่งที่มันบ่คาดคิดภัยธรรมชาติตอนนี้นะอันนี้ก็พวกเฮานี่แหละเกี่ยมพร้อมรับมือกะมีข่าวมีข่าวมาว่าเมื่อวานมาโอ้มาลมให้มีรายการนะครับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเดี๋ยวอรุณก็ได้กะมีข่าวข่าวหลายอันมาเริ่มต้นข่าวทำอิฐนี่สหายวันไซพงสวรรค์ ขึ้นมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่เมืองยอดอู่เนาะเมื่อบ่ดลมานี้สหายบันไซพงสวรรค์กรรมการกลุ่มกันเมืองศูนย์กลางพรรคคณะประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคเนาะเพิ่นก็ได้คณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคอีกเด้เพิ่นก็ได้มีทั้งเพิ่นทั้งเป็นประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบังหลวงคันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะก็ได้พร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงพงศาลีเนาะก็ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามแล้วก็เฮ็ดเวียกอยู่เมืองยอดโออยู่เมืองยอดโอในโอกาสนี้ก็ได้รับฟังรายงานสภาพร่วมของบรรดาเมืองในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน6เดือนต้นปีของจากสหายสมหวังสุ่มวิไลเลขาพรรคเมืองยอดโอซึ่งเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าเมืองยอดโอนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศลาวเนาะห่างจากเทศบาลแขวงนี้93กิโลเมตรซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดนี่3,000กว่ากิโลตารางเมตรพุ่นได้เนื้อที่นี่มันกวมเอา97ส่วนห้อยนี่เป็นผู้ดอยเนาะเนื้อที่ป่าไม้พกหุ่มนี่65ส่วนห้อยมีแสดงติดกับเมืองล่าและเมืองเจียงเซินของจีนมีความยาว151กิโลเมตรติดกับเมืองเย่ของเวียดนาม 52.2 กิโลเมตรเนาะมีด่านสากล1แห่งด่านประเพณี2แห่งมี8กลุ่ม73บ้านมีพลเมือง 34,596 คนหญิง 16,931 คนความหนาแน่นของพลเมืองนี่10คนต่อกิโลเมตรเนาะประชากร10เผ่าเซนเผ่าลือเผ่าอิวเมียนฮ่ออาคาซีดาโลโลโพนี่ไทยเหนือยั่งฮายี่และกับผู้น้อยคณะบริหารงานพรรคเมืองก็ได้เป็นความรับผิดชอบอยู่ภายในและก็กำหนดแผนดำเนินงานและระบอบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกอย่างละเอียดจัดแจ้งโดยได้กำหนดและสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติ9ปัญหาสำคัญ5ทางแห่งและ7แล้วพัฒนา4ทางออกและก็10แผนงาน36โครงการติดพันกับการหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน3สร้างโดยสุ่มใส่18เป้าหมายของเมืองใน6เดือนต้นปี2026เศรษฐกิจยังสืบต่อขยายตัวในทางที่ดีเนาะแสดงออกรวมยอดมูลค่าผลผลิตภายในหรือว่ายอดผลิตภัณฑ์ภายในของเมืองนี่สามารถบรรลุได้707.88ตื้อกีบเนาะเทียบใส่แผนการปฏิบัติได้ 73.9 ส่วนห้อยและรับเฉลี่ยต่อหัวคนนี่บรรลุได้ 20.47 ล้านกีบสามารถจัดตั้งปฏิบัติการรายรับได้ทั้งหมดนี่ 5.926.9 ล้านกีบเนาะรายรับท้องถิ่นนี่ปฏิบัติได้ 3.176.76 ล้านกีบเทียบใส่ระยะเดียวกันกับปีผ่านมานี่เท่ากับ143ส่วนห้อยเทียบใส่แผนการปีนี่ปฏิบัติได้ 62.5 ส่วนห้อยเนาะและรายรับรุ่นเดียงจากแขวงนี่ 2.749.42 ล้านกีบสามารถจะตั้งปฏิบัติโครงการลงทุนภาคเอกชนและก็ต่างประเทศได้ทั้งหมดนี่38โครงการมูลค่าการลงทุนนี่ 3.190.98 ตื้อกีบได้ลงทุนเข้าในแต่ละแขนงการโดยเฉพาะแขนงการกสิกรรมและป่าไม้27โครงการมูลค่าการลงทุน 63.34 ตื้อกีบแขนงอุตสาหกรรมและการค้ารวมมี11โครงการมูลค่าการลงทุน 3.107.64 ตื้อกีบเนาะทั่วเมืองจำนวนบ้านมีเส้นทางเข้าถึงนี่มี73บ้านกว่าห้อยส่วนห้อยทางเที่ยวได้2ฤดูมี50บ้านกว่า 68.49 ส่วนห้อยของบ้านทั่วเมืองทางเที่ยวได้ฤดูเดียวนี่มี23บ้านกว่าเอา32ส่วนห้อยของบ้านทั่วเมืองเวียกงานน้ำประปาจำนวนบ้านที่สมใส่น้ำประปาประกอบมี7บ้านลายหลังได้ครับภายหลังที่เพิ่นได้ครับฟังนอกสหายวันไซพงสวรรค์ก็ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อการนำพาของคณะพักคณะน้ำของเมืองที่มีผลสำเร็จหลายด้านพร้อมทั้งมีคำเห็นโอ้ล้มต่อคณะพักคณะน้ำพร้อมด้วยพนักงานรักแรงของเมืองซึ่งสหายได้ให้คณะพักคณะน้ำได้เอาใจใส่หลายด้านเป็นต้นแมนพร้อมกันเอาใจใส่นำพาซี่น้ำกันจะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองติดพันกับคาดหมายสู่ส่วนของบรรดาเมืองเพิ่มทวีการสร้างการหันเปลี่ยนเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นกว่าเก่าเพิ่มทวีในการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบอยู่ภายในเมือง แก้ไขปรากฏการณ์ยอดท่อโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสืบต่อเอาใจใส่ในการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิปัญญาของประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนมีวิถีงานทำเพื่อสร้างรายรับเป็นต้นเหมือนการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์การดึงดูดการลงทุนของต่างประเทศการสร้างฐานรายรับใหม่ด้วยการส่งเสริมการลงทุนเอาใจใส่สูงยิ่งส่งเสริมให้ลูกหลานนะครับการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการแก้ไขความทุกข์ยากสุขยู่ส่งเสริมแรงงานดิบให้กลายเป็นแรงงานที่มีความรู้ความสามารถการก่อสร้างภาคพนักงานต้องได้ก่อสร้างเอาใจใส่ก่อสร้างพนักงานให้มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองซับซ้อนหน้าที่เวียกงานให้สอดคล้องตามความรับผู้ความสามารถเนาะของตนเองสำหรับเวียกงานกฎกาคณะพักคณะนำต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อเวียกงานกฎกาพอเวียกงานกฎกาเป็นหนึ่งในเวียกงานการนำพาของพรรคเป็นกลไกในการบริหารหนึ่งของการนำพาคุ้มครองบริหารรัฐแผนการกฎกาก็ต้องมีการวีแผนของคณะประจำพรรคเมืองโบแมนคณะของคณะกฎกาเนาะโบแมนของคณะกฎกาคณะกฎกาแมนเฮ็ดหน้าที่ติดตามกฎกาเนาะตามแผนของคณะประจำพรรคเมืองเพื่อสอกให้เห็นด้านดีด้านอ่อนของโครงข้างเวียกงานกฎกาก็ต้องมีสายตาที่แหลมคมหูไว้ตาไว้ซื่อสัตย์บริสุทธิ์สะอาดมือสะอาดนั่นแหละในโอกาสนี้สหายบรรทัยพงศวรรค์ก็ได้มอบเงินจำนวน50ล้านกีบคอมพิวเตอร์และก็เครื่องพิมพ์เตอร์จำนวน6ชุดให้เมืองเพื่อนำไปหมุนใช้เข้าในเวียกงานต่างๆของเมืองและก็ไปเยี่ยมชมห้องการตาแสงบุญใต้ตื่มอีกมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงป้องกันความสงบปาฐกถามูลเสื้อ3วันประวัติศาสตร์กระทรวงป้องกันความสงบจัดพิธีปาฐกถาเราขึ้นมูลเสื้อวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพด้วยกันฮ่องมือลาวเวียดนามครบรอบ49ปีและวันสั่งตั้งสายพันธุ์พันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีในวันที่28กรกฎนี้โดยการเผยแพร่ของพลตีสุรินะแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบมีคณะพักคณะนำพร้อมด้วยกลุ่มกองบรรณาการและพิธีการอ้อมข้างกระทรวงป้องกันความสงบเข้าร่วมในโอกาสนี้พลตีสุรินะแก้วประเสริฐพลตีสุรินะแก้วประเสริฐก็ได้ให้ฮู้ว่าประธานสุพรรณวงศ์นี่เกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคม1909เนาะในครอบครัวเสื้อเจ้าที่แขวงหลวงพะบางเป็นโอรสว่าลูกชายองค์สุดท้ายของเจ้ามหาอุปราชบนคงกับหม่อมคำอ้วนถึงว่าเพิ่นจะกำเนิดเกิดขึ้นอยู่ในครอบครัวเสื้อเจ้าของระบอบศักดินาก็ตามยอดได้เติบใหญ่ขึ้นอยู่ในธรรมกลางสภาพแวดล้อมที่ประเทศชาติได้สูญเสียความเป็นเอกราชตกเป็นหัวเมืองขึ้นของเจ้ากำพัดต่างดาวแต่ประชาชนบรรดาเผ่าตกเป็นค่อยค่ามาไส้และรับความทุกข์ทรมานและก็ความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากการกดขี่ข่มเหงของพวกลาเมืองขึ้นสิ่งดังกล่าวนั้นพาให้ประธานสุพรรณวงศ์เกิดมีความตื่นตัวหักซาดเนาะเกียดแค้นศัตรูตั้งแต่ยาวไวเมื่อสำเร็จการศึกษาและกับผ่านขบวนการเฮ็ดเวียกตัวจริงกับจักรพรรดิฝรั่งเฮ็ดให้เพิ่นได้เห็นอย่างจะแจ้งต่อกับความโหดร้ายปาเถื่อนของพวกเขาประธานสุพรรณวงศ์ได้เข้าร่วมการนำพาต่อสู้ปฏิวัติของประชาชนลาวนับแต่เวลานั้นเป็นต้นมาชีวิตและการเคลื่อนไหวของประธานสุพรรณวงศ์แม่นชีวิตปฏิวัติที่มีเกียรติสง่าภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานสุพรรณวงศ์ก็ได้เริ่มจากนักหักทราบทีแท้จริงจนกลายเป็นนักปฏิวัติผู้ที่กล้าแกนมีความสามารถเป็นผู้นำขั้นสูงของพรรคของรัฐเฮาเพิ่นได้นำพาและก็มีผลงานอันใหญ่หลวงซึ่งได้อุทิศให้แก่ขบวนการตัวสู่กู้ชาติขยายตัวในการปฏิวัติประธานสุพรรณวงศ์ยืนยงคงอยู่ในภารกิจของประชาชนลาวตลอดไปเนาะในโอกาสนี้พลจัตวาอนุเดชคูณคำหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ปาฐกถาเน้นนักถึงความสำคัญของวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการห้อมมือครบรอบ49ปีและวันสั่งตั้งสายผูกพันทางการทูตระหว่างลาวเวียดนามครบรอบ64ปีโดยได้ทบทวนคืนมูลเสื้อสัมพันธ์ความสมัครใจแบบพิเศษและการช่วยเหลือรอบด้านระหว่างสองชาติลาวเวียดนามที่ได้ถูกล่อหลอมและก็เพิ่มพูนคุณสร้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการพัฒนาคาถาครั้งนี้มีจุดประสงค์เป ป็นการโฆษณาเนาะเพื่อโฆษณาอบรมให้บรรดาสมาชิกพรรคพนักงานนักฮบเข้าใจต่อมูลเสื้ออันดีงามของวันสำคัญดังกล่าวเสริมขยายมูลเสื้อหักชาติหักระบบประชาธิปไตยสร้างความสามัคคีปองดองมีสติระวังตัวต่อกลอุบายมั่งเพทำลายของอิทธิกำลังปลปักพร้อมการทำเฮี้ยนเอาคุณสมบัติสินทรัพย์ปฏิวัติโดยเฉพาะแมนจิตใจอันหักชาติสูงส่งอันสูงส่งยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประเทศชาติและประชาชนของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพรักของประชาชนลาวแห่งชาติทางเป็นการเสริมขยายสายผูกพันแบบพิเศษและการร่วมมือครบด้านระหว่างลาวเวียดนามให้ในเมื่อเข้าสู่หลวงเหลือมาต่อที่จัดสุดฟุกองโฮมการนำไส้ระบบข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองการเก็บรายรับช่วยสาอากรหรือว่าแท็กลิสต์เนาะสุดที่8ประจำปี2026ให้พนักงานอยู่ภายในกลุ่มกองช่วยสาอากรเมื่อบรมนี้กลุ่มช่วยสาอากรกระทรวงการเงินก็ได้จัดสุดฟุกอบโฮมการนำไส้ระบบข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองการเก็บรายรับช่วยสาอากรแท็กลิสต์ในปีในสุดที่8เนาะประจำปี2026โดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์พันธุลักษ์หัวหน้ากลุ่มช่วยสาอากรมีคณะกลุ่มคณะแผนกพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญองค์การใจกล้าประจำกลุ่มช่วยสาอากรผู้ต่างหน้าจากธนาคารโลกนายพิทยากรพร้อมด้วยสมณกรเข้าร่วมในพิธีจัดสุ่มครั้งนี้ท่านคำพันธ์พันธุลักษ์จะได้แสดงความขอบใจมายังโครงการปรับปรุงคุ้มครองการเงินแห่งรัฐและอย่างที่3จากกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียในสภาพเอือรบผ่านธนาคารโลกที่ได้สนองด้านงบประมาณพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดสุฟุกโฮมครั้งนี้เพื่อการศึกษาอบรมซึ่งการศึกษาอบรมการนำใช้ระบบเทคลิสต์แมนจัดขึ้นแมนขึ้นแผนไว้ทั้งหมดนี่แมน10สุดและก็ได้สำเร็จการฝึกอบรมให้แก่ช่วยสหกรณ์ประจำเมืองนครแล้วนี่แมน148เมืองเนาะการฝึกอบรมครั้งนี้แมนการฝึกอบรมสุดที่8ของปี2026หรือเอื้อนว่าสุดที่10ของแผนการซึ่งจะฝึกเป็นเวลา3วันนับแต่วันที่18หา30กรกฎาคมก็ถือว่ามื้อนี้เนาะเป็นมื้อสุดท้ายและก็เป็นการฝึกเฉพาะให้แก่พนักงานของกรมช่วยสาอากรการฝึกครั้งนี้ก็จะฝึกหัวข้อเฉพาะสำคัญนี่มี4มี4โมดูลเนาะมี4หัวข้อของระบบเทคลิสต์เนาะเป็นต้นนี่มันการคุ้มครองสติหัวหน่วยการออกไปยั่งยืนการมอบพันธะการออกไปแจ้งมอบอากรแต่ละประเภทการออกบทบันทึกกวดกาต่างๆฉะนั้นก็ถือว่าเมื่อสามารถจะตั้งผังขยายหรือว่าเฮียนฮู้ไปแล้วก็ให้สมณกรนี้ได้ไปนำไส้เข้าในเวียกงานวีซ่าเฉพาะของตัวเองเนาะอยู่ในแขนงการเงินเนาะถือว่าเป็นเวียกงานสำคัญหนึ่งบ่อแก้วส่งเสริมวัยหนุ่มพัฒนาทักษะกสิกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในเขตผู้ดอยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศหรือว่า CCA ล่ะในแขวงบ่อแก้วในระยะที่2เป็นโครงการริเริ่มสำคัญในการสร้างความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่วัยหนุ่มปัจจุบันโครงการดังกล่าวนี้ได้เข้าสู่ระยะที่2ซึ่งพิธีเซ็นบันทึกความเข้าใจได้จัดขึ้นเมื่อวันพรุ่งนี้อยู่แขวงบ่อแก้วเนาะโครงการระยะที่2ได้เปิดให้แก่วัยหนุ่มผู้ที่ได้โอกาสโดยเฉพาะแมนเด็กหญิงและหญิงหนุ่มให้สามารถสร้างอาชีพและก็สร้างรายรับที่ยืนยงพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่นำไปสู่การเตียงดองก่อนไว้อันควรโครงการดังกล่าวนี้ก็ได้รับทุนจากองค์การแพร่นสากลประจำประเทศสวิสและประชาชนสวิสซึ่งได้จัดตั้งปฏิบัติโดยองค์การแพร่นสากลประจำลาวร่วมกับภาครัฐในขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายเสริมสร้างทักษะสีเขียวและความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจให้แก่วัยหนุ่มในเขตชนบทห่างไกลโชคลีกเพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไวว้าท่านนางเคโรมอร์เทนสันผู้อำนวยการองค์การแพร่นสากลประจำลาวได้กล่าวว่าการเสริมโยงเวียกงานสิ่งแวดล้อมเข้ากับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมเป็นหนึ่งในบริบทที่สำคัญระดับโลกขององค์การแพร่นสากลการลงทุนใส่ทักษะด้านทักษะกสิกรรมอสริยะและการเป็นผู้ประกอบการทางด้านกสิกรรมบ่เพียงแต่เป็นเรื่องของการปรับตัวต่อดินฟ้าอากาศเท่านั้นแต่ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อปกป้องและก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่คนหุ่นหลังเมื่อพวกเขาสนองเครื่องมือและก็โอกาสให้แก่สาวหนุ่มโดยเฉพาะแมนหญิงหนุ่ม เพื่อให้พวกเขามีความเป็นอิสระเนาะทางด้านการเงินและก็การนำพาการดำเนินงานด้านสภาพดินฟ้าอากาศในชุมชนของตนเองพวกเขาก็ได้ช่วยลดพรความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจที่นำไปสู่การแตงดองก่อนอันวัยอันควรซึ่งวัยหนุ่มมีทักษะและก็ความสามารถแม่นให้ฐานความสำคัญของอนาคตที่มั่นคงและก็เท่าเทียมท่านแก่นจันทร์ธรรมะแสงหัวหน้าภายในกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบ่อแก้วได้แสดงความขอบใจต่อการฮู้มืออย่างตัวเนืองและก็การส่งเสริมวัยหนุ่มในพื้นที่ของการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเอาโอกาสใหม่ๆพร้อมทั้งแสดงความชมเชยต่อการสนับสนุนและก็การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องจากองค์การแพร่สากลประจำลาวในการเสริมสร้างความทนทานต่อสภาพและก็การส่งเสริมกิจกรรมแบบยั่งยืนอยู่แขวงบ่อแก้วมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของลาวก็ยังในเดือนกรกฎาคมได้เพิ่มขึ้นเนาะค่าไฟฟ้าน้ำมันเสื้อไฟนี่ก็ยังเป็นสิ่งท้าทายอยู่ในปัจจุบันนี้จึงว่าข่าวเพิ่นข้อมูลข่าวสารเพิ่นก็ได้แจ้งให้ฮู้อัตราเงินเฟ้อของลาวในเดือนกรกฎาคม2026นี้แม้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 7.6 ส่วนร้อยเนาะเมื่อเทียบใส่กับเดือนมิถุนายนนี่เพิ่มขึ้น2ส่วนร้อยเนาะเพิ่มขึ้น2คือว่าเดือนมิถุนายนนี่มัน 7.4 ที่ว่าเดือนกรกฎนี่มัน 7.6 เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยรวมต่อเดือนแม่นเพิ่มขึ้น 0.7 ส่วนร้อยสาเหตุต้นต่อนี่แม่นมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้าค่าโดยสารและสินค้าเกษตรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลผลิตอีกตามบทรายงานสภาพอัตราเงินเฟ้อของลาวประจำเดือนกรกฎปี2026ศูนย์สถิติแห่งชาติกระทรวงการเงินก็ได้ชี้ให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อรวมได้ปรับตัวขึ้นสูงอยู่ที่ 7.6 ส่วนร้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีผ่านมาซึ่งปัจจัยสำคัญเหตุให้ราคาเหตุให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นแม้นมาจากค่าไฟฟ้ายางเดินสัตว์ว่าซั่นซะรวมถึงราคาน้ำมันเสื้อไฟและที่พักอาศัยนอกจากนี้หมวดที่รักษาสุขภาพแล้วก็ยาเพิ่มแล้วก็ยาก็ได้เพิ่มขึ้นหมวดการศึกษาเกี่ยวกับเหล้ายาสูบนี่ห้านนวดอาหารโฮงแฮมคมนาคมขนส่งเครื่องนุ่งห่มเกิบหมวดสินค้าและเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นก็เช่นเดียวกันก็ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยรวมตัวเดือนเพิ่มขึ้น 0.7 ส่วนร้อยซึ่งเป็นสาเหตุที่พาให้อัตราเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมเซ็นราคาไฟฟ้า 91.5 ส่วนร้อยราคารถโดยสารหรือว่ารถเมล์นี่เพิ่มขึ้น 41.5 ส่วนร้อยน้ำมันเสื้อไฟถึงว่าจะมีราคาลดลงก็ตามเมื่อเทียบกับเดือนผ่านมาแต่เพิ่มขึ้น30ส่วนร้อยราคาข้าวเหนียวเพิ่มขึ้น3ส่วนร้อยพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีราคาสินค้าได้รับปรับเพิ่มขึ้นเป็นสินค้าเกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลผลิตถึงว่าอัตราตัวเลขอัตราเงินเฟ้อรวมในเดือนกรกฎาคม2026มีระดับอยู่ที่ระดับ 7.6 ส่วนร้อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนมิถุนายนแต่เห็นว่าค่าใช้จ่ายที่จะเปลี่ยนโตการดำรงชีวิตโดยเฉพาะนี่พลังงานไฟฟ้าค่าเดินทางยาปวดพยาธิและการศึกษาแมนได้ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนเนาะนอกจากนี้ก็ยังเป็นสิ่งท้าทายให้ผู้บริโภคต้องได้วางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างหัดกลุ่มในยุคปัจจุบันอันแน่นอนเนี่ยเนาะรายรับหน่อยรายรับหน่อยวันนี้รายจ่ายพัดหลายมันอาจจะผสมดูนกันเนื่องจากว่าเราก็ได้รับผลกระทบหลายอย่างนอกจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศแน่สภาพการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเสื้อไฟแดรวมถึงอัตราเงินเฟ้อการผันผวนต่างๆอยู่ตลาดโลกว่าซั่นซะก็ได้เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนี่ก็สำคัญเช่นเดียวกันเนาะซึ่งกระทบต่อผลผลิตกระทบตัวผลผลิตการลงชีวิตของประชาชนนี่แหละนะถ้าว่าฝนตกบ่ถูกต้องตามฤดูกาลแน่นอนการผลิตอย่างต่างๆก็จะบ่ตามมาได้ก็จะลดน้อยถอยลงเนื่องจากว่ามันบ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นน้ำเหตุการณ์ผลิตบ่คันฝนบ่ตกถูกต้องตามฤดูกาลแต่คันตกหลายสัมผัสเกิดน้ำท่วมผัดท่วมผลผลิตเสียหายไปเติมอีกอันนี้นะก็เฮ็ดให้กระทบถึงปัญหาค่าคงชีพน้ำมันเสื้อไฟก็แพงแดแล้วก็ปัญหาอื่นๆเนาะฉะนั้นก็ผู้ใดที่มีรายรับหลายแล้วก็ให้ประหยัดไว้แหละเนาะผู้ใดที่ยังบ่มีรายรับหลายก็ถือว่าได้ซอกเพิ่มอีกเนาะได้ซอกเพิ่มอีกเพื่อว่าให้สอดคล้องกับสภาพเงินไขตัวจริงในปัจจุบันนี้ คือพนักงานทหารตำรวจนี่แน่นอนแหละเงินดำคำเดือนนี่ก็คือพวกเขาหู้น้ำกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็พวกเขาก็ต้องได้ประหยัดมาทันยัดเติมไปอีกเนาะเติมไปอีกเฮ็ดเอาใดเพื่อว่าจะปรับปรุงโดยเฉพาะการหมุนไส้เศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองหั่นหมุนไส้ทางแห้งที่ตัวเองมีอันใดก็เฮ็ดอันนั้นเนาะตัวเองมีอันใดก็เฮ็ดอันนั้นตามทางแห้งที่ตนเองมีมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับสาวพุทธห่วมใส่บาตรบุญเข้าพรรษาปวารณาประจำปี2026เนาะซึ่งว่าในเมื่อวานนี้ก็คือพวกเขาเห็นน้ำกันเนาะในทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือในขอบเขตตัวประเทศก็ได้มีการบุญเข้าพรรษาปวารณาซึ่งว่าเป็นบุญปางบุญใหญ่สำคัญหนึ่งของสาวพุทธลาวของพวกเขาอยู่ในฮีต12เนาะอยู่ในฮีต12ของบุญของบุญต่างๆว่าท่านซะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คืออยู่ในขอบเขตตัวประเทศเนาะเพิ่นก็ได้มีการใส่บาตรญาตินำอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรบ่เทพาอาหลักหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆฉะนั้นตามคมเสือตามคมเสือที่เคยสืบทอดปฏิบัติกันมาแต่บูฮานการพวกแหละเนาะเพื่อว่าเฮ็ดให้ชีวิตเป็นสิริมงคลให้แก่การดำรงชีวิตตามความเชื่อเนาะตามความเชื่อซึ่งว่าก็หลายๆวัดนึงหลายๆวัดอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือพวกเขาเห็นอยู่ในภาพรูปภาพนี้เนาะก็ถึงว่าจะมีสภาพดินฟ้าอากาศบ่เอื้ออำนวยปานใดก็ตามแต่ก็ยังสาวพุทธลาวก็ยังรักษาเฮ็ดเก่าคงเดิมเฮ็ดคงประเพณีอันดีงามที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่บูฮานการการนุ่งการเถื่อนนี่ก็ถือว่าเป็นระเบียบเฮียมห้อยดีเนาะใส่ผมเก้าผมเบี้ยงแพ้บางผู้บางคนก็แสดงให้เห็นถึงการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์ที่ว่าเป็นฮีตของประเพณีที่พวกเขาได้สืบทอดกันมาถือว่างามเป็นระบบระเบียบดีถึงว่าจะมีฝุ่นฝ้าโบอำนวยความสะดวกโบอำนวยความสะดวกแต่ว่าก็สามารถลงเรียนไปด้วยดีเนาะ อยู่ตามวัดวาอารามแห่งต่างๆแต่ถือว่าคับค้านาแน่นพอสมควรเนาะคับค้านาแน่นพอสมควรโบเป็นอุปสรรคว่าซั่นซะโบเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะแม่นอยู่ทางวัดองค์ตื้อมหาวิหารนี่บ่วัดอินแปงอยู่ทางภายในนี่บ่อยู่ทางเส้นเรียบเข้มของไปนี้แล้วก็วัดวาอารามแห่งต่างๆเนาะอยู่ทุนนครหรือเวียงจันทน์เอ้าอันนั้นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับบุญเข้าพรรษาเนาะก็คือได้รุ่นในเว้าแหละเนาะก็ถือว่าบุญเข้าพรรษานี้ก็เป็นพิธีทางศาสนานะซึ่งเป็นกลายเป็นเฮ็ดคงประเพณีอันดีงามของลาวที่เคยสืบทอดปฏิบัติกันมาแต่บูฮานการกระเด็นรุ่นในเว้าผ่านมาเนาะเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่สัมภเวสีเนาะโดยเฉพาะผีเพศนั่นแหละเนาะพวกเขาว่าเหมือนกันตัวเด็กน้อยเด็กบางคนก็ได้มีผีเพศได้ใช่ไหมหรือว่าญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรผีบ่มีญาติก็มีได้เพื่อนมิตรสหายที่ไม่ได้ล่วงลับไปแหละญาติวงศาคณะญาติเฮาที่ว่าผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วก็สามารถอุทิศส่วนบุญกุศลให้ได้เนาะเอาอันนี้ก็เป็นความสำคัญของนั้นแล้วก็เป็นการเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่แก่ออกตนญาติโยมที่จะเฮ็ดให้ตั้งอยู่ในศีลกินในธรรมแหละมันสร้างความดีมันเฮ็ดผลประโยชน์ให้แก่สังคมว่าซั่นซะเอาแล้วก็เกี่ยวกับข่าวของบุญเข้าพรรษาปวารณาอีก3เดือนอีก3เดือนก็เป็นบุญออกพรรษาปวารณาอีกเช่นกันเนาะฉะนั้นมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็เว้าหลายละโทษกอะไรเว้าหลายพอสมควรฉะนั้นมาเบิ่งเวลานี่ก็หมดไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจากลานท่านผู้ฟังไปผ่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ขอขอบใจสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสบายดี
1: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมพังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปโป้งคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่โป้งประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่โป้งจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965422

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้เมืองไซเซทาแขวงอัตปือมีมูลค่าการจราจรสินค้า169ตึกกีบบรรลุเกือบห้อยส่วนห้อยของแผนการปีซี่แจงกฎระเบียบการบริการอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของนครปากเซบอกแก้วส่งเสริมไว้นุ่มพัฒนาทักษะกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกองประชุมสุดยอดคังปัญญาสื่อมอนซนองค์การหัวมือเสียงให้2016มาเลเซียดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นในปี2016และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: วันที่27กรกฎนี้สหายวันไซฟ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการซ่อนเร้นบังหลวง